0: าไหร่ทางผู้ชม
1: มีตั้งแต่ 2,900 ไร่ขึ้นไปถึง 6,200 ค่ะ
0: 2,900 ถึง 6,200
1: ค่ะ
0: เทียบดูเถอะเทียบดูสองจอสิจะได้เห็นภาพชัดอันดับหนึ่งของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย 900,000 กับเท่าไหร
1: ่47
0: 6,000
1: อ๋อ 900,000
0: 6,319
1: ค่ะ
0: อันดับหนึ่งของฝั่งนี้คือ 6,374 อันดับสุดท้ายของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาอยู่ที่ 851,533 ขณะที่อันดับสุดท้ายของฝั่งทีมอินเซ
1: 2,989 ค่ะ
0: สุดท้ายผมยังถามคุณพนัสนะรู้สึกยังไงเนี่ยวันเลือกตั้งนะนั่งวีลแชร์ไปลงคะแนนเนี่ยและให้สัมภาษณ์ด่าเด็กอมมือไปปรากฏว่าคุณพนัสคุณทำรถติดทั้งเมืองเลยนะคนที่เดิมไม่คิดจะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยลุกขึ้นมาพากันไปใช้สิทธิ์นี่คือเหมือนกับเขาทนไม่ไหวอ่ะนี่คือตัวกระตุ้นของการออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างขนาดใหญ่รู้สึกไหมเขาเกลียดคุณพนัสเขาถึงออกมาเลยประมาณนี้พอเห็นพนัสให้สัมภาษณ์ปุ๊บรถติดทั้งเมืองเลยต้องออกมาใช้สิทธิ์แล้วด้วยความ
2: ป
0: กกระแสคนเลือกตั้ง
2: ผมก็ถือว่าผมให้สัมภาษณ์แล้วทุกคนออกมาเลือกตั้งเนี่ยเจ้าหน้าจะให้สัมภาษณ์แรงยิ่งกว่านี้มีได้ออกมาเยอะ
0: ๆไม่รู้สึกว่าผู้ประกันตนเกลียดคุณพนัสเหรอ
2: เขารู้จักผมเหรออ
0: ้าวเขาปลูกเขาออกมาเลือกตั้งขนาดนี้จู่ๆเขาจะไม่มาอยู่แล้วเห็นฟังพนัสปุ๊บกูต้องไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเขาเกลียดคุณพนัสเหรอ
2: ก็ได้เกลียดผมเกลียดกับเกลียดชอบรักโลภหลงเฉยๆมีหมดทุกคนแหละใครก็ได้ทำให้เขามาลงคะแนนกันเยอะได้เนี่ยผมก็ผือเป็นผู้ทรงอิทธิพลถูกไหมเกลียดผมก็มาลงคะแนนกูจะไม่รู้จักตัวผมเลยถ้าคุณเห็นผมงานที่ผมทำไว้ให้ประกันสังคมเนี่ยกูจะเกลียดผมลงไหมวะ
0: ไม่น้อยใจเหรอคนอุตส่าห์ทำปลูกปั้นประกันสังคมมาตั้งแต่เริ่มต้นคนไม่เห็นด่ายับเลยเมื่อวานน่ะ
2: ก็เขาด่าเขาด่าเขาเกิดตอนไหนอ่ะไอ้คนด่าอยู่เท่าไหร่ตอนผมทำประกันสังคมมันยังดูดนมแม่มันอยู่เลย
0: ชอบไปดูถูกคนอย่างเงี้ยเมื่อวานเลยโดนไงไปบอกเด็กอมมือเนี่ย
2: จะเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรอย่าดูถูกกันแล้วจริงไหมล่ะไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์กูจะมีสภาพแรงงานใหญ่ขนาดนี้ถ้าคนงานไปเลือกหมดมันก็ตายแล้ว
0: เอาก็มาออกมาไม่ล่ะคนงานของคุณพนัสไม่เห็นออกมาเลย
2: ก็นี่ไงที่ก็นี่ก็ถามว่าทำไมไม่ออกมาจะวันแรงงานแห่งชาติผมจะพูดกับมันไปแล้วเนี่ยพวกมึงอาจจะไหมหัวมึงร้อนวันนี้ก็เพราะว่ามึงไม่สนใจทำไมเขาตัดไปแล้วทำไมมึงไม่อาจพอร้อนใจว่าอย่างน้อยก็ตัดสีของความเป็นกรรมกรมึงออกไปหมดอ่ะ
0: ดูหมิ่นศักดิ์ศรีเรื่องอะไร
2: อ้าวก็เขาก็ตัดนู่นตัดนี่มึงตามสะดวกสะดวกไงมึงไม่ได้ทำอะไรเลยสบายแล้วถ้าไม่ให้เสื้อให้หมวกกูไม่ไปเดิน
0: มาหมิ่นศักดิ์ศรีแล้วเหรอหมวกกับเสื้อเนี่ยนะ
2: อ้าวมันเหมือนไหมล่ะ
0: แค่หมวกกับเสื้อเป็นศักดิ์ศรีเกียรติยศตรงไหน
2: ถูกต้องก็คือคนงานไม่ตื่นตัวเรื่องการเสียสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยผมจะบอกอะไรฟังนะผมเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องคนและอ่านคนตะลุนะวันนี้คุณเก่งทำเป็นด่าหมดทุกอย่างอย่างที่ปิยบุตรพูดเนี่ยบันเทิงที่ปัตไกรนี่แหละด่าทุกเรื่องแต่ไม่จบสักเรื่องไม่มีผลออกมาเลยเรื่องไหนไม่มีเลยจะด่าแม่ง20เรื่องใน20เรื่องเนี่ยคุณถามมึงรู้ทุกเรื่องเหรอ
0: นี่เห็นด้วยกับปิยบุตรใช่ไหมเนี่ย
2: เห็นด้วยยังไม่เห็นด้วยธรรมดาเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย
0: ไอ้กับเนมเนี่ยทำเฉพาะเรื่องบันเทิงที่ปไตยไม่เห็นจบสักเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่มีถูกต้อง
0: เขาชนะเลือกตั้งรอบนี้ถล่มทลายยังไม่สำเร็จอีกเหรอ
2: สำเร็จคืออะไรเขาเอาเปรียบผมจะเริ่มต้นแล้วอ่ะผมเล่นหมากรุกเนี่ยผมเป็นแชมป์แบบเปี้ยนหมากรุกนะ
0: แล้วทำไมยับขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องถามย้ำเนี่ยวางแผนมาอย่างดีเนี่ย
2: คือเราบอกว่าไอ้โจมตีเอ๊แต่ไม่ไปถ้าคนจะโจมตีกับผีเลยมันไปจะเสียถ้าคนไม่ไปไม่แพ้มันต้องไปสรุปบทเรียนก่อน
0: 7:06 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายได้กิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
7: เพิ่มกาแฟเติมนม
4: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
8: ่ถ้าต้องเลือกคนที่รัก กับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
9: ดูโฮมดูด้วยใจทุกเรื่องบ้านคิดถึงดูโฮมสร้างซ่อมแซมแต่งบ้านต่อยอดธุรกิจที่ดูโฮมทั่วประเทศใกล้บ้านคุณโทร1746
10: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสับบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
11: ้พี่กิตครับนนมีเซอร์ไพรส์
12: เซอร์ไพรส์อะไรเหรอแสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
11: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
13: ผมจะให้น้องนนทำแคมเปญนี้
12: ผมรู้ว่าพี่กิตไม่พอใจที่ผมไม่ทำตามหวังว่าการที่ทำแบบนี้พี่กิตจะเห็นผมในมุมอื่นบ้างนอกจากเห็นผมเป็นแค่น้องชาย
14: เอ้ยไปไหน
12: ไปห้องนอนไง
14: นี่เอาคุณนนจะนอนกับพี
15: ่ Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
20: ยาเพียแคม
21: ยาเพียแคม
22: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
23: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
24: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
25: ์ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes there are some great ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
0: เจ็ดเวลา10 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเราว่ากันต่อประเด็นเมื่อวานนี้แม้ว่าเลขากับผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประกันสังคมจะบอกว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องการเกี่ยวโยงกับการเมืองแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจุลภาภรณ์วิวัฒน์เมื่อวานนี้ก็แถลงหลังทราบผลการลงคะแนนโดยคุณจุลภาภรณ์ก็บอกนะครับว่าแม้ปัจจุบันจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการและในกระบวนการส่งคะแนนอาจจะมีความคาดเคลื่อนของตัวเลขได้บ้างเป็นปกติแต่มันไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งอย่างใด
1: ค่ะ
0: ทุกอย่าง
1: ถือว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วค่ะส่วนกรณีที่มีการเปิดให้ยื่นคัดค้านหรือว่าร้องเรียนมันก็มีระเบียบรองรับเอาไว้ตามขั้นตอนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณจุลภัณฑ์ธนมนตรีบอกยังไม่พบรายงานเรื่องร้องเรียนเข้ามา
0: ทั้งนี้คุณจุลภัณฑ์บอกนะครับทุกผู้ชมว่าขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่รับการเลือกตั้งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งสองฝั่งก็คือนายจ้างกับผู้ประกันตนก็เร่งรัดให้กระบวนการรับรองผลให้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาขับเคลื่อนงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนสวัสดิการและบำนาญเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนก็มาถึงเร่งรัดให้รับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าคะแนนมันชนะถล่มทลายอย่างที่บอกไปส่วนข้อกังวลที่ผู้แทนนายจ้างกับผู้ประกันตนมาจากกลุ่มเดียวกัน
1: แล้วมันอาจจะส่งผลต่อหลักไตรภาคีนะคะ
0: อันนี้เนี่ยเป็นข้อกังวลของคุณพนัสไทยล้วนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ว่ามีอย่างที่ไหนครอบครองทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างจะกระทบต่อหลักไตรภาคีคุณจุรพันธ์บอกว่าต้องติดตามคณะกรรมการของบอร์ดชุดใหม
1: ่โดยหลักการไตรภาคีต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทีย
0: ม
1: ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
0: แม้เสียงในบอร์ดจะอยู่ที่14 จาก 21
1: ก็ยังต้องพิจารณาการทำงานและมติในแต่ละเรื่อง
0: แต่อย่าไปด่วนสรุปทิศทางการทำงานล่วงหน้าขณะที่ข้อกังวลเรื่องการแทรกแซงจากพรรคการเมืองยืนยันว่าหลักการ
1: ต้องไม่เปิดให้พรรคการเมืองให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงต้องตรวจสอบตามกลไกและกฎหมายที่มีอยู
0: ่
1: แล้วก็ถ้าพบข้อร้องเรียนก็ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสค่ะ
26: โดยหลักการนะครับมันไม่สามารถมีกระบวนการเข้ามาแทรกแซงของฝ่ายการเมืองได้อยู่แล้ว ในขณะนี้เนี่ยกลุ่มแนวความคิดเนี่ยก็ไม่ได้มาในองคาพยพของตัวพรรคแต่เป็นกลุ่มผู้ที่รวม

วโดยมีเรื่องของอุดมการณ์แนวความคิดในการขับเคลื่อนตัวสำนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาในรูปแบบของพรรคในอนาคตหากจะมีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงจะสีอะไรจะพรรคอะไรก็ตามเนี่ย เราก็ต้องไปดูกลไกที่มันมีอยู่ในการที่จะ

0: ชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีในการที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในการที่จะเข้าไปทำงานให้เม็ดเงินเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนมากที่สุด
1: นี่ฮะย้อนกลับไปที่คุณพนัทไทยล้วนบอกฝั่งที่เขาแพ้เป็นเพราะอีกฝั่งหนึ่งมีพรรคการเมืองหนุนหลังแล้วก็ไปพาดพิงบอกเนี่ยถ้าผมบอกคุณทักษิณหรือคุณจุลพันธ์นะ
2: ผมเนี่ยเป็นหลักการนะถ้าอย่างนั้นผมก็พวกผมเนี่ยในพรรคการเมืองก็
1: ม
2: ีอดีตผมก็อยู่พรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยไปบอกว่าเอ้ยคันทักษิณท่านจุลพันธ์ช่วยผมด้วยเอาอบต.อบจ.สมาชิกทั้งหลายที่อยู่ตามอบต.อบจ.ทั้งหลายลงคะแนนมาสัก 2-3 แสนคะแนนผมก็ไม่แพ้แล้วแต่ผมทำแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเขาเผาบ้านเอาฟืนเผาผมดันเอาแก๊สน้ำมันเอาแก๊สเอาโซล่าไปใส่อีกรอบให้เผาให้หมดเลยอย่างนั้นเหร
1: อ
2: โอ้ธรรมดาแพ้ชนะมันเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งของแพ้ชนะสงครามก็มีครับแพ้ต้องชนะ
1: นั่นทำให้นักข่าวถามคุณจรพันธ์เมื่อวานนี้ช่วงหลังการแถลงข่าวคุณจรพันธ์หัวเราะก่อนจะบอกว่าผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนแล้วก็บอกแม้จะมีการเจอกับคุณพันธ์บ้างแต่ก็คุยเรื่องภารกิจการทำงานด้านอื่นนี่ฮะเหมือนจะเจอกันครั้งเดียวมั้งคุณจรพันธ์พยายามจะบอกอย่างนั้นน่ะ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีก้าวหน้าเนี่ยเลือกตั้งแล้วชนะมาก็เพราะว่าแรงหนุนของการเมืองเขาเองถ้าเกิดเขาจะถามว่าเขาก็จะขอความช่วยเหลือจากท่านทักษิณแล้วก็ท่านจุลพันธ์เขามีการอ้างอิง
0: ครับ
4: ยังไม่ท่านที่แรงนี้หนึ่งว่าอย่างไรบ้าง
0: ผมคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับมีการเจอท่านครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นนะครับเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนด้านมิติอื่นไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับหลังจากนี้ก็คงมีโอกาสพบปะก็คงพูดคุยกันครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งคงไม่มีประเด็นที่จะหารือ
1: ท่านผู้ชมถ้าพูดถึงโครงสร้างของบอร์ดคือคณะกรรมการแม้จะครองเสียงข้างมากในบอร์ดคืออีก7คนเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเอาโครงสร้างขึ้นมาดูก็ได้หมายถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรคงไม่เปลี่ยนอ่ะ7คนจากฝ่ายลูกจ้าง7คนจากฝ่ายนายจ้างและ7คนผู้แทนรัฐบาล
3: ค่ะ
1: เอาผู้แทนรัฐบาลเนี่ยประกอบด้วย
3: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ค่ะท่านปลัดกระทรวงแรงงานค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็มีเลขาประกันสังคมจิรภาบุญรัตน์แล้วมีผู้แทนพม.ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
3: ผู้แทนสำนักงบผู้แทนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะ
1: แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเจนว่าในที่สุดไม่ว่าผลจากบอร์ดเป็นยังไงคนที่จะลงนามให้ใช้คือรัฐมนตรีแรงงานนะ
3: อืมค่ะ
1: ไม่ใช่บอร์ดทำได้โดยลำพังนะ
3: ค่ะ
1: บอร์ดจะมีกลไกเกี่ยวกับการทำงานแต่ว่าคนที่จะให้มีผลบังคับใช้เนี่ยตามกฎหมายยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานยกตัวอย่างเช่นบอร์ดมีมติเรื่องสูตรแคร์ไปต้องนานมาก
3: ค่ะ
1: เปลี่ยนรัฐมนตรีมาต้องหลายคนอ่ะก่อนที่คุณจุลพันธ์เนี่ยจะเป็นคนลงนามและเสนอครม.และถึงกระนั้นขณะนี้ยังไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยจะมีอำนาจอีกทีนึงเราดูภาพก็แล้วกันภาพเป็นแบบนี้เอาไหนๆก็ไหนๆต่อเนื่องไปสักหน่อยท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากประเด็นที่เมื่อวานนี้กลายเป็นดราม่านั่นก็คือคุณพนัทไทยล้วนได้พูดถึงคุณรักชนกศรีนอกถึงขนาดเรียกว่าเป็นอีสวะใช้คำนี้ผมก็ยังฟังไม่ชัดถามทำไมไปว่าเขาถึงขนาดนั้นคุณรักชนกบอกว่ามันจะมีคนสูงอายุจำนวนหนึ่งนะที่ถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวไปยึดติดกับอดีตของตัวเองแล้วไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศหรือสิ่งที่อยู่บ้าง
2: ผมไม่สนใจหรอกอีสวะ
1: อะไรนะ
2: สวะ
1: ไปด่าเขา
2: ที
1: ่แล้วเนี่ย
2: ด่ามันผมไม่สนใจมันหรอกดูตัวมันให้รอบคอบแล้วกันรอวันที่มันเดินเข้าคุก
1: อ่
2: ะแล้วมันจะรู้ว่าบทเรียนที่มันทำไปไม่ถูกผมไม่เคยดูหมิ่นใครนะ
1: เขามีส่วนสำคัญที่ทำให้คุณแพ้ยับเลยนะเนี่ยรอบนี
2: ้ก็ไม่เป็นไรไม่แพ้หรอก
1: แค้นหรอกแค้นใช่ไหมแค้นใช่ไหม
2: ไม่แค้นไม่เคยเลยนิดเดียวก็ไม่มีให้ประธานบ้านพระแก้วมรกตเลย
1: ตะกี้ด่าเขาด่าเขาทั้งหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าด่าทั้งสสนี่ยังไม่แค้นอีกเหรอ
2: แต่ตีนหัวหน้าไปแล้วก็มันจริงไหมผมพูดความจริงอ่ะวันเข้าคุกมันจะรู้ว่า

0: มึงเดินไปในคุกกันนั่นแหละอุดมการณ์มึงจะหมดแล้วเพื่อนมึงจะค่อยหาทีละคนทีละคนทีละคนพอแล้วมึงออกนอกคุกมางานมึงก็ไม่มีอะไรก็เป็นไม่ได้วันนั้นมึงจะเดียวดายแล้วมึงจะนึกถึงว่าสิ่งที่มึงทำไปมันผิด
1: นี่ว่าม
0: ึง
1: ใค
0: น
1: ร
0: ั่ง
1: เนี
0: ฟ
1: ่ย
0: ังมึงจะเห็นคนอย่างนี้มันนับไม่ถ้วนแล้ว
1: ว่าใครเนี่ย
0: สุดท้ายไม่มีใครไปเยี่ยมมึงมึงก็เดินอยู่ในคุก39คุกเข่า9แล้วจากนั้นมึงออกจากคุกมาเสร็จเรียบร้อยแบบมึงเป็นอะไรก็ไม่ได้มึงติดกับก็ต้องไปค้าขายคนที่เกลียดมึงก็ไม่ลุกลงมึงสุดท้ายมึงก็เหลวแหลกไปแล้วเก่งคนอย่างเงี้ยมีเยอะคุณเป็นพรรคการเมืองคุณอยู่ได้ตลอดมั่นคงอย่างนี้ตลอดเลย15ล้านเหลือ9แพ้หมดทุกเรื่องมันค่อยๆตายทีละน้อยละน้อยละน้อยๆเดี๋ยวมันก็เอาไอ้ popularity ครับตัวดีคลายเมื่อไหร่มึงเอ้ยมึงจะรู้ว่าวันนั้นเป็นยังไงใจเย็นๆหนูผมไม่จะไปห่วงผมหรอกผมมันติดลมแล้วเอาลงไม่ได้แล้วผมมันอินซีไม่ใช่เอียวอินซีปีกครับ
2: นั่นทำให้เมื่อวานดูเหมือนคุณรัชนกไล่ดูไม่ได้ตอบโต้แต่ประการใดแล้วก็จะมีสอชอพรรคประชาชนเหมือนจะเป็นคนเดียวเนี่ยคุณทนายแจมสิจันนันธรรมนิธินันได้โพสต์ข้อความปกป้องโดยเรียกร้องคุณพระนัทไทยล้วนให้แสดงความรับผิดชอบปมไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไปเรียกว่าสวะโดยคุณสชินันระบุนะครับว่าการที่นายพนัทได้กล่าวถ้อยคำดูหมิ่นและด้อยค่าสสพรรคประชาชนลักษณ์สีนอกโดยใช้คำว่าสวะในฐานะร่วมงานก็ดี
3: ฐานะทนายความและในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
2: เห็นว่าพฤติกรรมนี้
3: เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่อาจปล่อยผ่านให้กลายเป็นความคุ้นชินในสังคมประชาธิปไตย
2: เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของส.ส.ได้อย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมาน
3: ั่นคือสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย
2: แต่
3: การลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยการตีตราผู้อื่นว่าเป็นขยะหรือสวะไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงออกหากแต่เป็นการเหยียดหยามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และส่อเจตนาดูหมิ่นอย่างชัดเจน
2: ดิฉันขอเรียกร้องให้คุณพนัทไทยล้วน
3: แสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อถ้อยคำดังกล่าวค่ะ
2: ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการเรียกร้องแต่จริงๆคาดการได้ว่าถ้าถามใหม่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันดูแต่ก็เป็นส.ส.พรรคประชาชนหนึ่งเดียวที่ออกมาขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อเนื่องพูดถึงสักหน่อยคุณทวีเกียรติรองสวัสดิ์ซึ่งโด่งดังมาจากดราม่าไม่ว่าจะเป็นการในฐานะบอร์ดนายจ้างเข้าไปชี้แจงกับกรรมการติดตามงบประมาณและถูกคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยซักไซ้ไร้เรียงเรื่องเกี่ยวกับการไม่ยอมเปิดเผยเกี่ยวกับรายงานการประชุมเรื่องก่อนที่บอร์ดชุดนี้จะเข้ามาแล้วก็เกิดการประทะคารมกันเนี่ยรวมทั้งเป็นเจ้าของแชทหลุดที่ระบุสื่อเฮงซวย
3: จำใส่กระโหลกซะบ้างเนี่ย
2: นี่ฮะเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยเห็นไหมก็ปรากฏว่าดุเดือดแล้วก็รุนแรงเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของนายทวีเกียรติซึ่งสอบตกคะแนนดูเหมือนจะได้400เท่าไหร่
3: เนด้าสุด416คะแนนค่ะ
2: 416คะแนนถ้าเทียบกับคนที่ชนะ 8,942 คะแนนนี่ฮะ
3: ค่ะ
2: ห่างกันประมาณ20กว่าเท่าไอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่20กว่าเท่านะเป็นร้อยเท่า เจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีว่าตอนที่ด่าเสือเฮงซวยไม่ได้ด่าเสือเป็นการด่าเอาคนที่เอาข้อความหรือเอาเรื่องราวในการผาเรือกันเนี่ยเอามาเผยแพร่กับสื่อไม่ได้ด่าสื่อเป็นอันขาดคุณทวีเกียรติยืนยันอย่างนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ปิดท้ายประเด็นเกี่ยวกับกรณีผู้ชนะคุณสัทธรัมธรรมบุตรชดีซึ่งเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นที่คุณพนัสยืนยันว่าที่เขาแพ้และทีมคุณสัทธรัมประกันสังคมก้าวหน้าชนะเป็นพ่อพี่นักการเมืองหนุนหลังคุณพนัสเขาบอกว่าถ้าเกิดลำพังเฉพาะทีมแต่ละคนเนี่ยใช้คำว่าเด็กอมมือถ้ามีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่มีทางจะได้คะแนนขนาดนี้หรอก
4: คุณพนัสพูดขนาดนี้เลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
4: จริงๆแล้วเราก็คือคนธรรมดานะครับคนธรรมดาสัทธรัมก็เป็นคนธรรมดาม ีลูกมีพ่อแม
2: ่
4: ต้องเลี้ยงเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลประกันสังคมเป็นคนธรรมดาครับแต่ว่าพอเรารวมตัวกันเราเต็มไปด้วยความหวัง ที่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็มีคนจำนวนมากก้าวออกมาสนับสนุนสิ่งที่ทำให้เราชนะการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าคือเสียงของคนธรรมดาเนี่ยที่เขาเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งนายจ้างผู้ประกันตนครั้งนี้มี active citizen จำนวนมากเลยเกินกว่าที่จะมีการจัดตั้งได้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งอันนี้คือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับในลักษณะที่ว่ามีใครมาช่วยอะไรไหมแต่มันเกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของผู้คนที่เขาปรารถนาการเปลี่ยนแปลงนะครับ
2: คุณพนัสเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้ทุกเดือนเขาจะแถลงที่สัญญาไว้เนี่ยจะทำได้ไหม
4: เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ก็คือมีการตรวจสอบไปต่าง
2: ๆที่หาเสียงเวลา2ปีทำทันนะเนี่ย
4: ผมคิดว่าทำทันครับเราได้ฝั่งนายจ้างนะครับเป็นมิตรสหายสิ่งที่เราได้มาก็น่าจะเป็นดีมทีมที่สุดเลยนะครับ
2: เซอร์ไพรส์แม้คะแนนออกมาขนาดนี้
4: คือเป็นความรู้สึกขอบคุณจากใจเลยการที่เราเห็นผู้ประกันตนจำนวนมากจำนวนมากออกมาเยอะขนาดนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าแต่ว่าพอผมเห็นมันเหมือนเพลงแบบ Do you hear the people sing นะครับคุณสอยุทธเหมือนกับว่าคือเสียงโห่ร้องของประชาชนมันดังกล้องค่อยๆดังกล้องนะครับแล้วก็คือเสียงของคนที่จะไม่ยอมอยู่ในสภาพแบบเดิมอีกต่อไปเตรียมแผนไว้แล้ว A B C D E F นะครับก็มีคุณรัศมีสุวรรณภักดีที่เราให้แอบไปสมัครไว้ก่อนนะครับผมก็บอก
2: เออ38นะถูกมั้ย
4: ใช่ครับ1ใน6บอร์ดของเรานะครับบอกผมว่าอาจารย์แจ็คพี่พอละนะครับพี่จะกลับบ้านพี่มีนี่งั้นผมขอนิดนึงพี่แอบไปสมัครไว้ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอคุณนิวชริตโดนอัดสิทธิ์ผมโทรหาพี่มีมี่กำลังจะเก็บของขึ้นรถทัวร์ละบอกว่าผมขออีก2ปีนะครับ ก็พี่ลักษมีก็มาเป็นเบอร์38อย่างที่ทุกท่านเห็น
2: จริงๆเมื่อวานนี้ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยนึกว่าโดนตัดสิทธิ์ไปคนนึงไอ้ที่ฟันหล่อ ชริตแล้วไปเจรจาหาคนเข้ามาเสียเป็น38 ที่ไปสมัครก่อนจริงๆคนที่เข้ามาเป็นเบอร์ที่ขั้นเนี่ย38เนี่ยคืออดีตบอร์ดชุดก่อนหน้าของคุณประสัทธรัมนี่แหละ
3: ค่ะ
2: จริงๆจะวางเบอร์แต่คาดว่าจะเกิดแน่เดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์ก็เลยให้ไปสมัครเอาไว้แล้วก็เอาเข้ามาเสียบโอ้โหแม่นราวตาเห็นนี่ไงหมายเลข38
3: คุณลักษมีสุวรรณภักดีค่ะ
2: ไม่ใช่เป็นคนนอกทีมคือเป็นอดีตบอร์ดชุดที่แล้วนี่แหละชุดของประกันสังคมก้าวหน้าปิดท้ายกันนะครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้คุณสัทธรัมย์ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพร้อมรับการตรวจสอบขณะที่คุณพนัสไทยล้วนเมื่อวานนี้ประกาศว่าจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านด้วยความเข้มข้นกว่าเดิมบอกนะครับว่าตอนนี้ไฟกำลังลุกโชนเลยไฟกำลังลุกโชนแล้วก็บอกด้วยรอบหน้าหมายถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันไม่นานหรอก24เดือนจะต้องจัดตั้งเหมือนเดิมและต้องแรงและหนักกว่านี้นี่ฟังเสียงดูในช่วงนี้ซึ่งประกาศจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ย
1: วันนี้เขาเนี่ยสู่โครงเขาเรียกคนจีนเขาเรียกลุยไถเวลาประลองฝีมือเนี่ยเขาจะมีเวทียกพื้นใช่ไหมตอนนี้บาสก็ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนสายตาทั้งประเทศเนี่ยมองที่บาสว่านโยบายที่มึงพูดไว้77อย่างเนี่ยทำอะไรได้บ้างผมให้เขาถอด77อย่างไว้แล้วแล้วจะถามว่าเดือนนี้ทำอะไรไปบ้างใน77เรื่องนี้เพราะมันไม่ได้ทำง่ายง่าย
5: หมายความว่าตอนนี้คือเราประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน
1: แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และผมตรวจสอบเนี่ยแรงกว่าเพิ่งมันตรวจสอบอีกแรงกว่าเยอะไหนออฟฟิศตินโจมได้เงินไหนบอกมาพูดบางอย่างมันก็โกหกนโยบายเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยใช้ 10% เนี่ยจะแก้ให้เป็นแค่ใช้ 3% ผมบอกทุกวันนี้ก็ใช้ 3% อยู่แล้วมึงจะแก้ทำไมถ้ามึงจะแก้มาตรา24เมื่อไหร่มึงก็ต้องไปเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วมึงแก้ได้เหรอพรรคการเมืองฝ่ายค้านเสนอพรบหาอะไรเข้าไปเขาก็โยนทิ้งหมดอ่ะ
5: ก็คือรอแฉใช้ยาแรง
1: ไม่ใช่ยาแย่ไม่ใช่แรงธรรมดาเนี่ยไม่อย่างนี่ก็ยิ่งกับยาเบื่อ
5: ครับแต่เขาว่าตอนนี้คือรอบทขยี้ตรวจสอบเด็กอมมือเลยไหมครับ
1: ไอเด็กอมมือไม่มีราคาหรอกมันไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวให้ผมจะเอาไปสาบานต่อพระแก้วบรกฎเนี่ยผมไม่ได้สนใจพวกเด็กอมมือเพราะพวกมันทำอะไรไม่ได้มันอยู่มันเคยดูไอ้เห็นไหมไอโจหลุยเชิดถุนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแค่นี้ข้างหลังแม่ก็เชิดไป
5: แปลว่าอะไรครับ
1: ก็มันเดินด้วยตัวมันเองได้ที่ไหนเราลูกพี่ไม่สั่งมาลูกพี่สั่งมาเรื่องลบลงทุนเนี่ยไม่มีทางเอาไปได้หรอก
2: ขณะที่คุณพนัสยังบอกกับนักข่าวรอด้วยเห็นคะแนนเราไม่ได้ช็อกเลยไม่ช็อกแต่ด่าคนทำไมไม่ไปลงคะแนนกันตัวคุณพนัสบอกนะครับว่าแปลกใจว่าทำไมคะแนนมันลดไปมากขนาดนี้แต่คุณชนะไม่ได้ตลอดไปหรอกพรรคการเมืองของคุณเริ่มอ่อนละจากเลือกตั้งเคยได้15ล้านเหลือ9ล้าน ล่าสุดอบจ.นนทบุรี

0: ก็แพ้ทั้งที่มีพิธามีธนาธรมายังแพ้เลยอีก2ปีข้างหน้า NC จัดตั้งรุนแรงกว่านี้หนักกว่านี้เพราะรู้แล้วปล่อยอิสระไม่ได้จะไม่มีปัจจัยมาขวางแล้วทุกคนจะต้องมาเซ็นชื่อรับปากกาล็อกตายตัวเลย
1: ว่าใครจะมาเลือกบ้างค่ะ
0: และจะต้องปฏิบัติการทางโซเชียลเต็มโหลด
1: ล
0: ุกหนักทางออนไลน์ไลฟ์ทุกวันส่งข้อมูลเครือข่ายเรียกว่าจะต้องหนักกว่านี้เลยอินซี
2: ก็คือมันก็มีความรู้สึกว่าผิดหวังอะนะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามคาดการณ์ว่าถ้ามีพรรคการเมืองมาช่วยเขาด้วยเนี่ยเราก็หนักแรงแหละไม่ช็อกมันอยู่ในคาดการณ์ของเราอยู่แล้วว่าแต่เรากำลังแปลกใจว่าทำไมคะแนนของเรามันลดลงไปมากขนาดนี้มันชนะได้อาจจะได้ครั้ง2ครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับสถานบริบทเขา15ล้านเหลือ9ล้านแล้วแล้วทีมเมืองนนท์ก็แพ้ไปไงขนพิธามาธนาธรมาทั้งหมดยังแพ้เลยเราเป็นผู้นำมาเก่าเป็นผู้แทนระดับบิ๊กเมืองเก่าอยู่ดกคนงานมาเก่าการที่คนงานไม่ไปลงคะแนนไม่ได้หมายความว่าพาวเวอร์เราหมดที่ไหนอ่ะอาจเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเรื่องจะมัดตัวเขาแม่งต่อไปเราอาจจะบอกไอ้บัสไปลงไหมว่าเขาเนี่ยกูรับปากนะอ้าวเซ็นชื่อรับปากล็อกตัวตายตัวเลย
3: ก็จะใช้วิธีจัดตั้งเหมือนเดิม
2: แต่ตั้งถึงต้องรุนแรงกว่านั้นอีกแล้วปล่อยอิสระมันก็ไม่มาใช่ไหมคนไปลงคะแนนเดินหน้าผมรู้แล้วว่าเราเป็นรองแล้วเวลาพอคนไปลงคะแนนไม่ได้ยกมือไหว้ผมพอมันไม่ได้ยกมือไหว้ผมก็รู้แล้วงานนี้ไม่3 40ก็มาลงคะแนนผมเนี่ยยอมรับว่าแพ้แต่ผมไม่ได้ยอมรับว่าผมไม่ได้หมดกำลังใจนี่ใจผมเนี่ยยิ่งแพ้ยิ่งไฟลุกโชนเลยไฟลุกโชนเลยผมเนี่ยเสียเปรียบอันเดียผมอายุ84อายุมันมากแล้วเอานาใจเย็นๆลูกถอยหลังอ่ะถอยเป็นเย็นพอรอได้ผมบอกตรงๆนะวันนี้นาทีนี้นะไอเด็กอมมือนี่นะไอลิ้นขับปากเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเราเลยชื่อมันผมยังจำไม่ได้เลยนะเพราะเรารู้ว่าตัวของมันเองเนี่ยมันตุ๊กตาล้มลุกล้มไปข้างมันก็ลุกไม่ขึ้นแต่มันมีพรรคการเมืองคอยช่วยมันถึงไปได้อย่างนี้เรายอมรับว่าเราแพ้เพราะเราไม่ได้หวังถึงขนาดว่าโอ้โหจะพรรคการเมืองมาเล่นงานกันถึงขนาดนี้เลยหรือวะผมไม่กลัวใครนะว่าแพ้ต่อไปผมจะให้โซเชียลเต็มโหลดเลยเอาเท่ากันเลยแถวนี้จะมากกว่าด้วยไลฟ์สดของผมทุกวันจะถูกส่งต่อไปยังเครือข่าย500 600แห่งเลยโซเชียลผมเก่งๆทั้งนั้นนะวัยรุ่นเก่งๆทั้งนั้นเลยแอคทีฟมากๆเพิ่มๆวันเว้นวันถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายผมทั่วประเทศเลย
0: อินซีทีเร็กประกาศจะกลับมา7:30 นเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่ออ้อมไม่อยากข้ามไปเมื่อวานนี้ก็ได้ถามแหละเขาด่าผมเพราะไม่รู้จักผมไงจริงๆเจ้าตัวเมื่อวานนี้ยอมรับใส่สาก็รู้แล้วว่าแพ้เพราะวันไปลงคะแนนนะไม่มีใครเข้ามาทักเลยแต่สุดท้ายบอกถูกโจมตีไม่เป็นไรตอนนี้ผมเป็นหินได้อีกหน่อยไม่เป็นไรปิดท้ายด้วยเสียงนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมด่าได้เลยผมไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะผมสูงสุดแล้ว
2: ผมไม่เป็นไรหรอกผมเป็นหินไปทั้งตัวแล้วลูกคุณด่าผมอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ทนไม่ได้อ่านด้วยใครด่าผมเพราะผมไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะผมไม่ต้องการสะท้อนเพราะผมสูงสุดแล้วจะรับมาทำไมเสียงสะท้อนรับมาไหมคุณลองมองภาพนะผมอดีตเป็นรองประธานกรรมกรโลกในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ IOผู้แทนเนี่ยต้องเป็น the most represent most representative คือเป็นผู้นำที่มีสูงสุดผมเนี่ยเป็นผู้นำอย่างนี้มา28ครั้ง28สมัยถ้าผมไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งจริงผมไปได้ที่ไหนล่ะ
3: แล้วมันก็มีชาวเน็ตแซวว่าเป็นพ่อมดเป็นอินซี
2: ไม่เป็นไรแต่ทุกอันที่คุณเรียกมาเนี่ยคือสุดยอดทั้งนั้นน่ะอินซีก็เหนือกับอีเหี่ยวถึงโตแม่งก็เหนือกับหมาในพ่อมดก็ไม่ใช่หมอดูหมอดูใช้กระดานชนวนพ่อมดมันเสกเขาก็บอกว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเขาก็ยกเราว่าเอาว่าไงอินซีปีกหักไหมโอ้อย่างนี้มันก็ถือว่าถ้าพูดไปปีกหักเพราะหักอ่ะเจ็บก็เจ็บละเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าลืมว่าผมไม่ได้เจ็บคนเดียวนะลูกน้องผมอีกตั้งเยอะแยะเก็บหมดอ่ะไม่ใช่ดูถูกผมยังไงผมก็ไม่เดือดร้อนไม่จะด่าผมยังไงผมก็ไม่เดือดร้อนใครจะลงข่าวด่าโอ้ยไม่เป็นไรผมไม่เดือดร้อนสิงโตเดินไปเคยฟังหมากี่เลือนเห่าเหรอมีเห่าเฮียก็ว่าไปกูไม่สนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ว่าระวังให้ดีก็แล้วกันว่า24เดือนเนี่ยอะไรสัญญาไว้มึงต้องทำกันแล้วกันมึงเดินทีเดียวตกมาเดือนเป็นไม้กระบอกมึงหล่นน้ำทีเดียวมึงจบเลย
0: 7:32บอกว่าด่าได้แต่ก็เจ็บเหมือนกันไงช่วงหน้ากลับมาฮะ
4: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: สบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบ
7: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
8: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
9: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
5: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง 3ดราม่าจับ

0: แซ่บจัดเขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้นรักษาคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
6: ขอแบบจัดหนักไว้นะหลับให้ไหวกันแล้วกัน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
11: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
12: มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถใหญ่ใช่เลย Power by Megasale 30แบรนด์ดังรถแหลกแจกโปรสถานช็อคโลก 10-18 ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนา
13: เจ็ดเวลา37นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
14: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
13: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าอะไรดีเรื่องนี้ก็ต้องไปดูเรื่องนี้ดีกว่าน้ำมันเมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันให้วงเล็บว่าแพงไหมเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจแพงอยู่แล้วถามเป็นงั้นแหละท่านผู้ชมอันนี้จะหมายความรวมถึงค่าครองชีพต่างๆด้วยก็ปรากฏว่าน้ำมันไทยนะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติไม่ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยใช้ช่องว่างสู้ราคาดีเซลกับเบนซินในตลาดโลกเมื่อวานที่เอามาคิดเนี่ยดูจะลดลงก็เป็นเหตุให้สามารถลดการชดเชยลงมาโดยกลุ่มดีเซล B7 เนี่ยลดการชดเชยลงมา86สตางค
14: ์เดิมเนี่ยชดเชยอยู่2บาท48สตางค์นะคะ
13: เหลือชดเชยเพียง
14: บาท62สตางค์ต่อลิตรค่ะ
13: นั่นแปลว่าชดเชยเหลือไม่ถึง2บาทแล้วต่อลิตรนะขณะที่โซฮอล9591ก็ลดการชดเชยลงมา
14: 58สตางค์ค่ะจากเดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ3บาท45สตางค์ก็ปรับเป็น

0: ถึง3บาทแล้วนะคะชดเชยอยู่2บาท87สตางค
1: ์ค่ะอันเนื่องมาจากต้องลดภาระกองทุนน้ำมันเพราะกองทุนน้ำมันเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาทะลุแสนล้านเรียบร้อยแล้ว
0: ติดลบ 101,681 ล้านบาทค่ะเป็นบัญชีน้ำมันเนี่ย 60,000 ล้านนะคะ
1: ท่านผู้ชมวงเล็บว่าแพงไหมเป็นเงื่อนไขขณะที่เรามาดูน้ำมันโลกราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเกือบ2 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นน้ำมันดิบเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีซาอุดิอาระเบียมีน้ำหนักมากกว่าโอกาสที่จะมีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในตลาดแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานดีของสหรัฐ
0: จะชื่นชมการส่งออกน้ำมันดีเซลจากรัสเซียที่เพิ่มขึ้นรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนในเป้าหมายด้านพลังงานก็ตามค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชม
0: คือทรัมป์บอกรัสเซียจะจัดหาดีเซลเพิ่มอีกกว่า300,000คือ300,000เมตริกตันหรือคิดก็เป็น 2.25 ล้านบาร์เรลให้กับตลาดสหรัฐและตลาดโลกนะคะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมลอนดอน
0: เบรนท์ลอนดอนปิดตลาดเพิ่ม 1.93 ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นไป 1.8% ปิดที่ 106.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่15กันยายน
1: นิวยอร์ก
0: เวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น 1.89 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 2% นะคะปิดตลาดที่ 93.74 ดอลลาร
1: ์ทั้งนี้ฮูตีกบฏฮูตีซึ่งรับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้โจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ซึ่งเหตุการณ์นี
0: ้ทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บมากกว่า300คน
1: และยังโจมตีเพิ่มในวันอาทิตย์อีกทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งกระทบต่อน้ำมันดิบจากประเทศหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกคือซาอุดิอาระเบียภาพที่เห็นนี่ก็คือนาทีระเบิดสนามบินซาอุดิอาระเบียขณะผู้โดยสารต่อแถวกันโดยไม่ทราบชะตากรรมเนี่ยนี่ฮะเรียกว่าสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในริยาดเมืองหลวงช่วงเวลาของการโจมตีสนามบินจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นนี่ฮะดูฮะเรียกว่าผู้โดยสารไม่คาดคิดมาก่อนนี่เห็นไหมโอ้โห
0: ค่ะ
1: ฮูตีแถลงการช่วงดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้โจมตีสนามบินด้วยขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิดมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาจักรซาอุดิอาระเบียด้วยโดรนแต่ซาอุยังไม่ยืนยันนะครับทุกผู้ชมนี่ฮะขณะที่ความตึงเครียดอย่างที่บอกไปนะครับค่าระวางเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ60 ปี
0: ค่ะปัจจัยหลักก็มาจากการโจมตีทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลที่มีต่ออิหร่านรวมถึงภาวะขาดแคลนเรืออย่างหนักนะคะ
1: นอกจากนี้ภาพการโจมตีระบบทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบพอวุธเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ซึ่งคุกคามการฟื้นตัวของการส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดก็ยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกน้ำมันถ
0: ู
1: กโจมตีด้วยโดรน
0: ค่ะ
1: บริเวณใกล้เคียงกับโซฮาของเมืองโซฮาของโอมาน
0: แล้วก็มีอีกลำหนึ่งที่ได้รับความเสียหายขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซด้วยค่ะ
1: นี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นโอ้โหนี่ฮะนี่เป็นภาพที่เรือเปโดดอลฟิตถูกโจมตีนะครับทุกผู้ชมปิดท้ายเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าไปดูประเด็นที่นำเสนอไปเมื่อวานว่าผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่จังหวัดปราจีนบุรีภาพเมื่อวานนี้เห็นแล้วน่าตื่นตระหนกตกใจมากคือมันตายพร้อมๆกันน่ะ
0: เนี่ย
1: มันไม่ใช่ตายจากน้ำท่วมปกติแล้วมันจะมีสารพิษหรือเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมตายกันขนาดใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ประชาสัมพันธ์ของ

0: ปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์ปลาตายที่เป็นปลากระชังในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีก็ปรากฏว่าเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุ
1: เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำค่ะในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปลากระชังทยอยตายนะคะแล้วก็ไล่เลียงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะว่าจุดไหนบ้าง
0: เบื้องต้นประมงอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการกำจัดซากปลาที่ตายและสาธารณสุขอำเภอประสานกับองค์กรป่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโอ้มันตายเยอะจริงๆแล้วเบื้องต้นเขาบอกว่าอะไรนะน
1: ้
0: ำท่วมและออกซิเจนในน้ำต่ำ
1: ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ชาวบ้านไม่คิดไงมันไม่ใช่ตายจากน้ำท่วมมันตายพร้อมกันในเวลานี้เมื่อวานนี้ถ้าข่าวถามนายกตอนเช้าใช่ไหมหลังจากต่อไปเนี่ยจะงดหรือพักการประชุมเกี่ยวกับปภ.เรื่องอุทกภัยชั่วคราวเนี่ยน้องไบถามท่านนายกตอบสั้นๆว่า
1: ให้ไปถามคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะ
2: นายกครับถามถึงโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เป็นโรงงานเกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหล
3: ครับรายละเอียดเดี๋ยวมท.2ตอบได้เลย
2: โดยส่วนตัวของนายกได้มีการกำชับ
3: โอเค
0: อันนี้คือ2แรงบวกก่อนหน้าปราจีนบุรีที่เห็นคราบบนผิวน้ำจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะภาพมุมสูงอะค่ะ
0: นั่นแหละแล้วนี่ปลาตายในวันเวลาเดียวกันอย่างเป็นปริศนาซึ่งชาวบ้านเขาเลี้ยงปลากระชังเขาอยู่กับปลาเขาไม่คิดว่าจากน้ำท่วม 6:45 นเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
4: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ดีหน้า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้าอากาศน้ำมูกไหลมูฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
5: Is that good?

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: มาปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
2: ชอบงานแบบนี้จริงๆที่กับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำคอบหมดทุกเรื่อง
3: มันเป็นงาน
4: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย
2: ์ออกไปค่ะ
5: ออกไป
6: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบิล
12: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมB12และดีไรโบส
13: เดี๋ยวซีนต่อไป
14: กลิ่นปากหมา
15: ผาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
16: ครบเครื่องเรื่องงานแต่งเวดดิ้งเอ็กซ์โปจะแต่งงานต้องรีบไปรับโปรแรงคุ้มสุดคุ้มไม่ต้องจ่ายแพง10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
17: เจ็ดเวลา48นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเอ้าเราว่ากันต่อประเด็นเกี่ยวกับท่านสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทย
18: ค่ะ
17: คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือสสไอเดียเมื่อ

0: านนี้เนื่องจากกกต.ตั้งแต่เลขารองเลขาผู้ช่วยเลขามานั่งแถลงเกี่ยวกับประเด็นคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก็ปรากฏว่ามีประเด็นนี้เพิ่มแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหม่ที่ฮือฮากันเพราะว่าปปช.แถลงรับว่ามีข้อสงสัยในบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียกับสามีอาจจะเข้าข่ายบัญชีผิดปกติไม่ใช่อาจจะเข้าข่ายบัญชีที่ผิดปกติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่มาของรายได้มันไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้อย่างที่บอกยืมบัญชีทรัพย์สินทั้งสามีภรรยาเนี่ยรวมกันประมาณ 1,900 ล้านเป็นหนี้สินซะหมายถึงเป็นเจ้าหนี้
1: เป็นเจ้าหนี้เนี่ย 1,400 ล้าน
0: 1,400 ล้านข้อสงสัยก็คือที่มาของรายได้มายังไงมันไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้และก็รวมถึงการไม่ระบุอาชีพของสามีซึ่งเคยเป็นประเด็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ปปช.ระบุว่าจริงๆปปช.กำลังตรวจสอบอยู่ก่อนจะเป็นข่าวแล้วขอรอเวลาการตรวจสอบผู้ช่วยเลขาธิการปปช.คุณศักดิ์ชัยจันทร์แสงวัฒนาซึ่งกำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าปปช.ได้ตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนที่จะเป็นข่าวอยู่โดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีดีเอก็คือเลขานุการคุณชัยชนกและรัฐบาลอนุทิน1ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบปปช.ซึ่งถือว่าเป็น
1: บัญชีผิดปกติค่ะ
0: ยืนยันว่าปปช.ไม่ได้ดิ้งนอนใจ
1: มีการตรวจสอบก่อนแล้วแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าว
0: ประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่น
1: ประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้ค่ะแต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการยื่นบัญชีดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่ได้มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.ก็ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไร
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: นอกจากนี้ปปช.ยังยืนยันว่ามีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยนะคะ
0: รวมถึงนาฬิกาหรูซึ่งมีคนไปร้องแล้วที่ไม่ปรากฏในบัญชีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เป็นนาฬิกาโรเล็กรุ่นหนึ่งซึ่งราคาประมาณ3ล้านกว่าโดยที่คุณสุชาดาเนี่ยใส่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเข้าทำงานก็ยังใส่โดยก่อนที่จะเข้าทำงานต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ไม่ปรากฏรายการนี้ตัวของผู้ช่วยเลขาปปช.บอกนะครับตัวชมว่ากำลังตรวจสอบโดยได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้แล้วปปช.กำลังดูช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณสุชาดาอยู่ในตำแหน่งไหน
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่ดำรงตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะ
0: ฟังเสียงคุณศักดิ์ชัยก่อน
2: ทางปปช.ครับได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าท่านมีกระแสข่าวในตำแหน่งส.ส.แต่จริงแล้วประเด็นเราตรวจบัญชีของท่านในตำแหน่งที่เป็นเลขานุการท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงดิจิทัลเป็นอยู่ในขั้นตอนของกองทัพโดยปปช.นะครับเป็นขั้นตอนที่เป็นบัญชีที่ปกติเพราะฉะนั้นยืนยันว่าในส่วนของปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นพวกนี้ครับมันเป็นประเด็นเรื่องแปดที่บัญชีนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยตอนนี้คือยังไม่มีประเด็นในส่วนของผู้ยื่นชี้แจงในประเด็นแต่ว่าในส่วนของการยื่นบัญชีเนี่ยเราจะต้องรับฟังนะครับข้อที่ของผู้ยื่นด้วยว่าเขามีประเด็นอย่างไรแล้วก็เข้าใจคัดเลือกอย่างไร
3: นาฬิกาโรเล็ก
2: นาฬิกากำลังตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่าท่านมีนาฬิกาบางเรือนที่ลื่นจื้นอยู่ครับเรากำลังจะดูว่าต้องเรียนท่านว่าเรื่องของนาฬิกานะครับเป็นทรัพย์สินอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นช่วงที่ท่านมีหน้าที่ยื่นในตำแหน่งใดต้องดูอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งแล้วยังไม่ได้ยื่นหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่ว่าในช่วงของนาฬิกาที่ท่านเคยยื่นมามีอยู่ส่วนนึงอันนี้เดี๋ยวต้องรอว่าถ้าเป็นประเด็นที่ท่านไม่ได้ยื่นก็ต้องให้ท่านชี้แจงเพิ่มเติมมาครับผม
0: ขณะที่รองเลขาธิการปปช.เกียรติศักดิ์พุทธพันธ์พูดเพิ่มเติมนะครับว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยปปช.ได้ออกแบบไว้3ขั้นตอน
1: 1คือตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกค่ะ
0: ขณะนี้อยู่ในช่วงของการตรวจยืนยันคือลึกกว่าตัวปกติ
1: ค่ะ
0: และตรวจเชิงลึก
1: ด้วย
0: ซึ่งคำว่าบัญชีปกติจะหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติใดๆถ้าพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุสงสัยจะต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินมีจริงไหมอันนี้แหละจะถือเป็นบัญชีผิดปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่ถึงขั้น
1: ไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นต้องพิสูจน์หลายอย่าง
0: ถึงหมายถึงยังไม่ถึงขั้นยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จ
1: อันเป็นเท็จ
0: เพราะยังต้องพิสูจน์หลายอย่างถึงจะดำเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้มีการตั้งข้อสงสัยก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรตัวผู้ยื่นเองมีหน้าที่ต้องชี้แจงและยอมรับนะครับว่าประเด็นที่ปปช.สงสัยประเด็นบัญชีทรัพย์สินคุณสุชาดากับสามีเนี่ย
1: มีทั้งประเด็นที่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ค่ะ
0: มีทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรง
1: ยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริง
0: ซึ่งกรณีของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองเนี่ยสามีของส.ส.เนี่ย
1: ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
0: นักข่าวก็ถามนะครับรวมถึงประเด็นที่คุณสุชาดาเองในฐานะส.ส.เนี่ย
1: ไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามี
0: ไม่ระบุในรายการบัญชีทรัพย์สินว่าสามีมีอาชีพอะไรเมื่อถามย้ำว่าบัญชีรายการทรัพย์สินเนี่ยที่ยื่นเนี่ยของคุณสุชาดามีการยื่นระบุเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันที่ประเทศคูราซาวหรือไม่ตัวของคุณศักดิ์ชัยระบุว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนเท่าที่พบในเบื้องต้นคือมีการชำระหนี้และศักยภาพของผู้จ่ายชำระหนี้ส่วนประเด็นเรื่องหุ้นเว็บพนันต้องไปดูเพิ่มเติม
1: ว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงเนี่ยมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใด
0: ต้องไปดูสัดส่วนหุ้นอีกรวมถึงเอกสารการยื่นบัญชีแสดงที่มาของทรัพย์สินคือนอกจากทรัพย์สินแล้วเนี่ยหลักก็คือต้องแสดงที่มาด้วยถ้ามีกรณียื่นเท็จขั้นตอนจะแจ้งข้อหาและต้องให้ผู้ยื่นมาชี้แจงข้อกล่าวหา
3: ความผิดปกติที่เราสงสัยเนี่ยขยายความได้ไหมครับว่าคือในเรื่องที่มารายได้หรือว่าเป็นเรื่องของ
4: ทุกอย่างเลยครับ
3: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
4: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
3: อันนี้รวมถึงสามีของผู้ยื่นด้วยหรือเปล่าครับ
4: ผู้มีหน้าที่เหมือนกันครับใช่ครับ
3: เหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: เขาบอกว่าเป็นหน้าที่ค่ะว่าผู้สมัคร
4: ไม่ได้ระบุครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ปปช.ดำเนินการตามระเบียบมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายได้อีก30วันถ้าผิดปกติหมายถึงอยู่ในชั้นปกติจะมีการตรวจสอบผิดอีกในชั้นนี้อีก180วันซึ่งมีระเบียบกำหนดเอาไว้โดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีมาก่อนการจะยื่นบัญชี
1: ปปช.จะไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังไม่มีหน้าที่ค่ะ
0: จะหมายถึงที่มาหรือไม่ประการใดถูกไหมเมื่อวานนี้หลังจากปรากฏกระแสข่าวเรื่องนี้คุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความระบุว่าวันแรกถ้ามีหลักฐานก็เปิดเลยอย่ากล่าวหาเลื่อนลอยวันก่อนรออีกไม่นานจะออกมาชี้แจงทั้งหมดวันนี้ยังเงียบกริบอันนี้โพสต์หลังจากที่ปปช.ยอมรับว่าบัญชีเป็นบัญชีผิดปกติแล้วกำลังตรวจสอบอยู่ก่อนที่จะมีประเด็นข่าวช่วยได้ซ้ำไปคุณรัชนกระบุว่าสิ่งที่ประชาชนต้องจับตาดูคือ
1: จับตาดู
0: ปปช.
1: จะตรวจสอบทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะชัดเจนแล้วว่าคุณสุชาดาไม่ได้แจงทรัพย์สินหลายประการอย่างเช่นหุ้นของสามีที่ลงทุนในเว็บพนันที่จดทะเบียนในประเทศกูลาเซารวมถึงนาฬิการาคาแพงที่ใส่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแบบไม่ซ้ำแต่ละวัน
0: 2.
1: จับตาดูรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบค่ะก่อนหน้านี้ออกมาพูดว่าไม่เชื่อว่ามีการกระทำผิดแต่รัฐมนตรียุติธรรมได้ยืนยันให้แล้วว่ามีเว็บพนันที่จดทะเบียนในประเทศกูราเซาจริง
0: อ
1: ีกทั้งคุณสุชาดายังเคยเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีชัยชนกในช่วงที่เว็บพนันของสามีเปิดให้บริการจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีกไหมคนเป็นรัฐมนตรีจะใช้แค่ความเชื่อไม่ได้ต้องใช้สมองประกอบด้วย
0: 3.
1: จับตาดูรัฐมนตรียุติธรรมรุทธพลนวรัตน์ตอนนี้คงทราบแล้วว่าสามีของคุณสุชาดาเปิดเว็บพนันที่จดทะเบียนในต่างประเทศเพราะออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าอยู่นอกเหนือการดำเนินการทางกฎหมายแต่นักกฎหมายทั่วประเทศก็ออกมายืนยันแล้วว่ารัฐมนตรีมั่วจะดำเนินการเชิงรุกต่อไปอย่างไรและจะเร็วเหมือนคดีที่ดำเนินการกับพรรคการเมืองอื่นหรือไม่หรือพอเป็นพรรคพวกตัวเองแล้วถูกหมด
0: 4.
1: จับตาดูนายกอนุทินทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสมาชิกในพรรคมีสามีทำเว็บพนันจะปล่อยให้ลอยนวลดำรงตำแหน่งอยู่ในสภาอันทรงเกียรติหรือจะจัดการขั้นเด็ดขาด รอดูกันว่ามาตรฐานจริยธรรมที่คนกลุ่มนี้ชอบพร่ำเพ้อจะทำหน้าด้านหน้าทนทำเป็นไม่รู้ไม่

0: นี้แต่คนทั้งประเทศเขารู้กันหมดแล้วต่อไปได้ไหม
1: สุดท้าย
0: จับตาดูนอหนูเนื้อร้ายจะตัดทิ้งเพื่อปกป้องส่วนรวมที่เหลือรวมถึงลูกชายด้วยหรือไม่หรือจะใช้อำนาจบาดใหญ่ปกป้องพวกพ้องโดยไม่สนใจเสียงของประชาชนไม่สนใจกระบวนการยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นจะทำลายหลักการทุกอย่างที่มีบนแผ่นดินนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเบ่งกล้ามให้ทุกคนดูว่ากูใหญ่จะเอาแบบนั้นไหม
1: เดือดครับท่านผู้ชมแต่คุณชวนชดาล่าสุดไม่เงียบแล้วเพราะนักข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนักข่าวช่อง3นี่แหละถามท่านสสสุชาดาไอเดียเจ้าตัวยังไม่ขอให้สัมภาษณ์โดยบอกว่ารอแถลงข่าวทีเดียว
0: น่าจะวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: วันพุธวันพรุ่งนี้ที่สำคัญสามีคุณไทหยางซาง
0: จะเป็นคนแถลงค่ะ
1: โดยจะแจ้งสถานที่นัดหมายอีกครั้งหนึ่งคุณสุชาดาหรือไอเดียบอกว่าเบื้องต้นทราบข่าวที่ปปช.แถลงแล้วส่วนตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเมื่อถามว่าปปช.เคยติดต่อให้ไปให้ข้อมูลบ้างไหมคุณไอเดียระบุว่า
0: ก็มีติดต่อมาตามขั้นตอนปกติเมื่อปปช.มีข้อสงสัยก็มีการสอบถามมาน
1: ั่นแปลว่าเป็นไปได้ว่าวันพรุ่งนี้นะ
0: วันพุธ
1: ซึ่งสามีของคุณสุชาดาอาจจะแถลงข่าวเพราะคุณสุชาดาระบุว่ารองแถลงทีเดียวน่าจะวันพุธนี้คือวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
2: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ที่สุดของความมันสยองที่สาดความเดือดไปแล้วทั่วไทยขอขอบคุณแฟนหนังที่ทำให้ที่หยดสมิงเขาขวางทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศทุกเสียงการันตีความเดือดของการกลับมาของพี่ยักษ์ที่จัดเต็มกว่าเดิม
4: ตื่นเต้นทุกฉาก
5: เสือน่ากลัวมาก
6: ไม่มีหน้าเบื่อแน่นอน
4: สนุกมากทุกคน
7: ใครที่ชอบพี่ณเดชน์ห้ามพลาดเลยนะครับ
3: ชวนกันไปมันความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ของพวกเทพกับเธอ
9: พวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
10: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเจอเวลาตามหาหลายสิบปีใครเคยย้ายหน้ากากกู
11: แม้อาจจุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
12: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ไม่ได้ใส่บ้า
16: ชนิดนี้นะ
15: โป๊แน
17: ่หยุดแพนิค
18: นี่ slip to sleep
19: กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อ

0: ันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
2: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
3: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
1: อย่าลืม
2: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
4: สนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยไทยมาร์ท Marketplace ของคนไทยเพื่อคนไทยนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
5: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงยติซักฟอกของฝ่ายค้านนะครับผู้ชมมองมุมหนึ่งท่านยกก็พูดชัดพอสมควรว่าขั้นตอนเดี๋ยวรอสภาประสานมาว่าจะช่วงไหนช่วงเวลาเนี่ยตัวท่านจะมีประเด็นอยู่แค่ว่าต้องเดินทางไปประชุมต่างประเทศเนี่ยอยู่ช่วงนึง
6: 14ถึง19พฤศจิกายนค่ะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและประชุมเอเปก
5: ขณะที่ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันท่านนายกอนุทินตอบชัดเลย5วันเยอะไปกรณีอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากอย่าง18คนไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาเคยมีอภิปรายรัฐบาลคือครั้งตีทั้งคณะทั้งคณะก็มากกว่า18คนอยู่แล้วก็ยังใช้เวลาไม่ถึง5วันเพราะฉะนั้นเยอะเกินไปขณะที่ประเด็นที่นักข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยถูกอภิปรายพรรคเดียวเหมือนฝ่ายค้านต้องการรัฐบาลพรรครัฐบาลซึ่งมีอยู่แค่2พรรคนั่นแหละภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยแตกกัน
6: ค่ะ
5: คุณอนุทินบอกอย่างมั่นใจว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทํารัฐบาลแตกกันได
6: ้ก็คงไม่ต้องมีรัฐบาล
5: มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือจากพรรคภูมิใจไทย
7: รัฐมนตรีทุกท่านผมเชื่อว่าป่านี้ทั้ง18ท่านยกเว้นท่านนี้นะครับก็เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว5วันเยอะไปมั้งนะเพราะเที่ยวที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ
8: แต่รอบนี้เนี่ยภูมิใจไทยเจอ เป็นพรรคเดียวค่ะ
7: ครับ
8: ตรงนี้มองยังไงคะ
7: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะนั้นโอกาสที่จะโดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
9: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้พรรคร่วมแตกกันไหมครับการที่ยื่นเพียงพรรคเดียว
7: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็ยังไงเขาช่วยรัฐบาลอยู่แล้วครับ
8: ถ้ายังแรงก็ไม่รู้ขนาดไหนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ปล่อยมือพรรครัฐบาลไม่ปล่อยมือ
7: มั่นใจครับ
5: แล้วจริงๆคุณอนุทินเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางการเมืองนะท่านดูลึกขึ้นไปเมื่อวานนี้บอกในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยท่านผู้ชมคุณอนุทินบอกเลยนะครับว่าเวลาถูกอภิปรายเนี่ยถ้ามันมีเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องไปถึงกระทรวงต่างๆ
6: ก็มอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆน่ะมาตอบค่ะ
5: นั่นก็แปลว่าก็จะมอบหมายยกตัวอย่างถ้าเรื่องแรงงานก็คุณจุลพันธ์ตอบถ้าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ให้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ตอบถ้าเรื่องเกษตรก็ให้คุณสุริยะตอบมองแบบการมันก็คือดึงเอารัฐมนตรีเพื่อไทยเข้ามามีส่วนในกรณีของการซักฟอกครั้งนี้ไง
6: ค่ะ
5: ก็ดึงให้ตอบเลยมอบหมายให้ตอบมีความมั่นใจบอกมั่นใจสิครับคุณจุลภามาวิวัฒน์เมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ประเด็นฝ่ายค้านมาอภิปรายรัฐมนตรีเพื่อไทยอาจทำให้พรรคแตกพรรคร่วมคือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแตกสามัคคีไหมคุณจุลพันธ์บอกว่าอย่าคิดละเอียดเกินไป
6: ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาล
5: เมื่อถามว่าอาจจะเป็นการบีบเพื่อไทยต้องตัดสินใจเวลายกมือในประเด็นที่ตัวพรรคเพื่อไทยเองสมัยเป็นรัฐบาลเคยขับเคลื่อน
6: อย่างเช่นกรณีหัวสวเนี่ยค่ะหรือไม่
5: คุณจุลพันธ์บอก
6: ทำไมไม่มองว่าอาจจะเป็นเพราะการทำงานของพรรคไม่ได้ทำให้ฝ่ายค้านเกิดข้อห่วงใยอาจจะหมายถึงว่าเราทำงานดีแล้ว
5: ส่วนที่นายกระบุว่าถ้าพลาดพิง

0: กระทรวงไหนก็ให้ช่วยชี้แจงได้รวมถึงรัฐมนตรีเพื่อไทยคุณจุลพันธ์ก็บอกก็พร้อมตอบคำถาม
1: ถ้าเกี่ยวข้องกับการทำงานพร้อมตอบค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจุลพันธ์ยืนยันนะครับว่ามันไม่มีกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจะล้างแค้นพรรคภูมิใจไทยที่เคยถอนตัวสมัยรัฐบาลแพทองธารหรอกไม่มีเรื่องความแค้นเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
2: คิดละเอียดไปครับไม่มีผลนะครับพรรคร่วมในขณะนี้เราเป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ
3: ท่านก็มีประเด็นเขาซักฟอกค่ะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเพื่อตะกอนอย่างว่าสองว
2: ทำไมไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าการทำงานของพวกผมไม่เกิดข้อห่วงใยของฝ่ายค้านเขาอาจจะไม่ห่วงก็ได้ก็อาจจะมองว่าทำงานได้ดีแล้วครับ
3: เขามีการแบบว่าตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อไทยจะมีการล้างแค้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเคยสละเนื้อตอนสมัยคุณแพทองธารเป็นรัฐบาล
4: ก็ไม่ถามกันนะที่นี่ครับเราก็ทำงานตอนนี้เราโฟกัสการทำงานแล้วมันเรื่องการทำงานการเมืองมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์ไม่ใช่เรื่องความแค้นไม่ใช่เรื่องความรู้สึกแต่มันเป็นเรื่องของการเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งก็อย่างที่บอกมีหน้าที่ในการฟังการอภิปรายทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสินใจแค่นั้นเองครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราตามกันดูต่อไป8:09 นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาไปดูประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการแข่งรถโกคาร์ทอ่ะ
1: ค่ะ
0: เด็ก
1: โกคาร์ทเด็ก8-9ขวบรุ่นเยาวชนค่ะ
0: โอ้นี่กลายเป็นดราม่าก็ต้องนำเสนออย่างระวังเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยครู่เดี๋ยวจะกลับมาผมจะปิดท้ายประเด็นที่เมื่อวานนี้ที่โรงพักเมืองน่าเจริญนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์คู่ปรับของพรรคภูมิใจไทยต้องเรียกว่าอย่างนั้นเถอะไปรับทราบข้อหาและเสียค่าปรับกรณีไปกิจกรรมกิจจัดกิจกรรมไฮพาร์คในปฏิบัติการที่ชื่อว่าไล่หนูจับผู้อำนาจเจริญที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและจัดชุมนุมสาธารณะเมื่อ16สิงหาคมน่ะก็เรียกว่าไปรับทราบข้อหาและเสียค่าปรับระหว่างเดินทางออกมาเสร็จแล้วมีชาวบ้านมาตะโกนไล่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเสียค่าปรับ 1,000 บาทเรียกว่าปรับไปพี่นายคดียุติแต่ออกมาปรากฏว่าชาวบ้านมาตะโกนหัวไล่ออกไปออกไปคนอำนาจสงบอำนาจเจริญในพื้นที่ใครเหรอ
1: คุณสุข
0: ท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยวันธนียกุลนะ
5: กลัวมีการกระทบกระทั่งกัน
6: เดี๋ยวมีข้อมูลเดี๋ยวบอกนะขอบคุณนะ
7: ไม่มีไปคุณไปทำว่าป่าไหมเฮ้ยตอนแรกจะเดินไปแล้วพัฒนาคุณไปทวงทนายออกไปออกไป
0: ออกไปออกไป8:12เดี๋ยวกลับมาครับ
8: งานเสร็จแล้ว
9: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
10: ได้ไหมครับ
9: Formos Omega 369
11: Close up shot
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
13: ล้วงทุกความลับของละครตะวันลวงแบบ Exclusive ในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์พร้อมกลับคณาวุธและก้าวนพก้าว
14: สนุกสนุกบอกเลยว่าสนุกป้า
15: ขนาดเราไม่ได้ไปเล่นเอง
14: จันยังเหนื่อย
15: นี่เราแอบเดาไปหลายๆทาง
12: แต่นี่ช่อง3มันอาจจะไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น
16: พอดูจบแล้วก็รู้สึกอยากดูตอนต่อไปแล้ว
17: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ที่มาร่วมดูเอพิโซด1ร่วมกันนะครับ
18: มารอดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เรา2คนแตกหักกัน
19: ฝากติดตามกันด้วยนะครับตะวันล่วง
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได
2: ้ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณคงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
0: ดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
7: จะไม่ไปบายพวกเขาหน่อยเหรอ
9: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ
3: เจอลูกแต่ไม่ยอมพามาพบญาติ

0: เพราะว่าดากลัวว่าลูกชายจะมาพบจุดจบเดียวกับพ่อของเขาไง
1: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ว่าฉันรู้ว่าเงินทองของฉันทุกบาททุกสตางค์ที่แกขโมยไปแกเอาไปให้นางสันลิกาแล้วมันก็เอาไปให้ผัวของมันจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ถ้าแม่สั่งลูกก็ต้องทำเพราะแกมันคิดแบบนี้ไงแกก็เลยทรยศฉันแกก็เลยหักหลังฉันนี่คือการตอบแทนของแกใช่ไหม
1: สมน้ำหน้าไอ้คนเลวไอ้คนไม่ดีแบบนี้นะกรรมตามสนองเงินที่ฉันให้ถ้าไม่ใช้จ่ายกันฟุ่มเฟือยก็มีพอใช้ไปตลอดชีวิตขอบใจมาก
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณครับคุณชม
1: ในดำแม่แหลมฉันฝากบ้านกับตลาดด้วยนะ
4: ครับคุณชมผมจะดูแลให้ดีที่สุดเลยครับแล้วนี่คุณชมจะเข้ากรุงเทพเลยเหรอครับครับ
1: สวัสดีคุณป้าเลย

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: พ่อว่าอีกใบเอาไว้ที่นั่งด้านหน้าก็ได้ลูก
1: ครูกระเป๋าเก็บหลังรถให้หมดได้ไหมวันนี้ตะเล็กพ้นโทษฉันอยากพาน้องไปอยู่กับเรา

0: ขอโทษแม่ขอโทษ
1: เป็นยังไงบ้างไม่ต้องเล็กเล็กไม่ต้องเล็กไม่ต้องขอโทษพี่พี่สิต้องขอโทษเล็กพี่เหมือนใจร้ายใจดำพี่ต้องการแค่จะทำให้เล็กหลับจำแค่นั้นเองขอโทษพี่ขอโทษนะเล็ก
0: ชอบไม่ให้ภัยเล็กเลยใช่ไหมครับ

0: พี่ชมเล็กยังเป็นน้องของพี่ชมใช่ไหม
1: เล็กคือน้องพี่เสมอไม่มีวันไหนที่เล็กไม่ใช่น้องพี่พี่ไม่เคยไม่รักไม่เคยไม่ห่วงเล็กเลยพี่รอเล็กทุกวันเล็กคือน้องพี่

ารอเล็กตั้งใจว่าจะไปรับเล็กแล้วไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันนะเล็กให้เราได้ดูแลกันเหมือนเดิมนะจะไม่ให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้อีกพี่ขอโทษแค่เล็กมาหาพี่พี่ก็ดีใจแล้วเล็กไม่โกรธพี่แล้วใช่ไหมเล็กเล็กเล็ก

เออ

0: คุณการยังไม่ลงมาเลยค่ะคุณแม่
1: เขาบอกเขาไม่สบายเขาไปไม่ไหวจริงๆคงตั้งใจจะเกเรกับแม่นั่นแหละ
0: ให้กิ่งขึ้นไปตามให้ไหมคะ
1: ไม่ต้องหรอกลูกแม่เองที่ต้องทำใจไม่เรียนก็คือไม่เรียนเราไปกันดีกว่า

0: นี่แล้วไม่ยอมไปเรียนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีคุณกัน
1: งั้นคุณกลมก็เรียนปริญญาโทต่อแทนกันเลยสิกันเรียนไม่เก่ง
2: ยิ้มหน่อยครับ1 2 3อีกรูปนะครับ1 2 3สวยครับเรียบร้อยครับ
3: เดี๋ยวถ่ายอีกเยอะๆเลยนะคะแอบถ่ายมุมอื่นๆด้วยก็ได้นะ
2: ได้ครับ
4: อะไรกันคะคุณแม่ถ่ายที่งานยังไม่พอตามมาถ่ายที่นี่เหรอคะ
3: ไม่ได้สิคุณกิ่งภาพประทับใจแบบ

0: นี้ต้องเก็บเอาไว้เยอะๆก็แม่ภูมิใจนี่นะน้องครู
1: ตะโกงดูคุณเครือเขาด้วย
2: หลาคุณเครือชอบกุ้งนี
0: ่มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็อดคิดถึงคุณกรไม่ได้เหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เอง
3: ผมอยากเรียนต่อครับ
4: เราฉลองการเรียนจบของคุณกรกันดีไหม
5: เย้ yeah!
4: ครูคุณกรเรียนจบแล้ว
3: ผมเลื่อนวันกลับไม่มีกำหนดกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ขอบคุณครับคุณพ่อครับคุณแม่ครับ
0: คุณกร
6: ผมผิดไปแล้วครับคุณแม่ผมขอโทษครับยกโทษให้ผมนะครับ
0: แล้วแม่เด็กล่ะ
6: กลับฟิลิปปินส์ไปนานแล้วครับ
4: คุณกรนั่งก่อนค่ะ

0: ม่เขาดาวให้นะ
1: ขอบคุณครับคุณแม่เทดดี้ย่าซื้อบ้านให้เราอ่ะขอบคุณคุณย่าแล้ว
2: หลับคอพับเลยดูสิแม่แค่ดาวให้ที่เหลือลูกต้องจัดการเองนะ
1: แค่นี้ก็ดีมากๆแล้วครับคุณแม่ขอบคุณนะครับ

0: ไปนะครับแม่มาแล้วใหม
1: ่ขอบคุณครับคุณแม
2: ่รักษาตัวลูก

ฉันเคยเสียใจที่บ้านไฟไหม้นะครูแต่เมื่อเทียบกับการที่ได้คุณกรกลับคืนมาฉันยอมแลก

0: มันมีค่ากับฉันมากมายเหลือเกินแล้วฉันก็รักลูกมากเหลือเกินฉันหวังดีกับเขาอยากให้เขาไปถึงฝั่งแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วนะครูลูกกำลังประชดฉันครู
1: คุณชมน้ำเชี่ยวเนี่ยอย่าเอาเรือไปขวางนะคุณชมก็รู้แล้วยิ่งช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบเนี้ยยิ่งไปขัดใจนะยิ่งอันตรายใจเย็นๆคุณชม
0: เงินลูกอยากเรียนที่ไหนก็ตามใจแต่ถ้าผลการเรียนยังเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วนะครู

0: ทำอย่างนี้ไม่สงสารคุณแม่บ้างหรอคุณกัน
1: ทำไมต้องสงสารด้วยคะ
0: ก็คุณกันกำลังทำให้คุณแม่เป็นห่วงเป็นทุกข์กังวลแล้วก็ร้อนใจ
2: ไก่แค่การไม่ไปเรียนในสิ่งที่คุณแม่อยากให้ไปทำไมต้องให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วย
0: ก็เพราะว่าสิ่งที่คุณแม่เลือกให้คุณกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไงถ้าคุณกันไม่เชื่อก็ตามใจอยากเรียนที่ไหนก็เลือกเอาที่ชอบแล้วกันแต่ถ้าครั้งนี้ผลการเรียนยังไม่ดีอีกคุณกันจะมาโทษคุณแม่ไม่ได้แล้วนะ

0: แม่ไม่ต้องย้ำคุณกันก็รู้ใช่ไหมว่าคุณกันคือคนแรกของบ้านที่สอบตกซ้ำชั้นเรียนม.ศ.5ไม่ผ่านสักที
1: แล้วครั้งนี้คุณกันจะมาโทษคุณแม่ก็ไม่ได้เพราะคุณกันเป็นคนเลือกเอง
0: คุณกันจะไม่มีสิทธิ์เลือกอีกแล้ว
2: คุณกันลูกต้องไปอยู่โรงเรียนประจำ
3: คุณพ
0: ่อไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นนะกันนิกาแล้วถ้าคราวนี้ยังเรียนไม่ได้สอบไม่ได้อีกจบกัน

0: ันแม่เขาหวังดีนะ
1: แล้วทำไมไม่หวังดีกับไอ้เกื้อบ้างอ่ะคุณเกื้อก็เรียนโง่พอๆกับกันอ่ะทำไมถึงไม่ให้ไปอยู่โรงเรียนประจำบ้าง
2: ก็เกื้อไม่เคยขัดใจคุณแม่นี
1: ่อ๋อเพราะกันขัดใจคุณแม่ใช่ไหมคะทุกอย่างเลยเป็นแบบนี้อ่ะ
0: กันนิกาอย่าลามปามแม่นะรู้ซะบ้างว่าแม่เขาหวังดีอยากให้กันช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้จะได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นและอีกอย่างโรงเรียนก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านหรอก
1: อ๋องั้นแปลว่ากันกลับมาบ้านบ่อยๆได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่พ่อกับแม่คุยกันแล้วลูกกลับมาบ้านได้เฉพาะวันศุกร์เท่านั้น
1: คุณพ่อ
0: ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนลูกแล้วลูกจะได้ทุกอย่างไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ให้แต่เป็นเพราะความสามารถลูกเองแค่ตั้งใจเรียนลูก

0: ุณป้าลูก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้ะ
3: คุณชมแล้วตกลงว่าคุณกันนี่ยอมเข้าโรงเรียนประจำหรือคะ
2: จะไม่ยอมได้ยังไงเกเรซะขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงชอบไหมอยู่กันได้หรือเปล่า
3: ชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณชมที่ช่วยจัดหาให้แล้วยังช่วยเตรียมข้าวของในบ้านให้ทุกอย่างแก้วกับลูกๆเนี่ยแค่ขนกระเป๋ามาก็เข้าอยู่ได้เลย
2: ถือว่าเป็นของขวัญให้หลานๆแล้วกันนะป้าแสดงความยินดีด้วยนะกับความสำเร็จอย่าใจร้ายกับเด็กๆมากนะคุณครู
1: ถ้าไม่สนนะคะ
2: รอฟังข่าวดีนะเมืองทองขอให้ได้งานไวๆจ้ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: เราย้ายมาอยู่กรุงเทพแบบนี้แน่ใจนะว่าจะไม่งอแงกลับหนองคายกัน
3: ไม่แล้วล่ะค่ะพี่จำนงเขายกทุกอย่างกิจการแรให้จำเดินหมดเลย
2: ดีจังได้มาอยู่ด้วยกันสักทีพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะเราต้องนัดกินข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์แล้วนะจำนงดีไหมคุณแก้ว
3: ดีค่ะไปเข้าในบ้านกันค่ะ
4: ไปคุยกับทุกๆคนเร็ว
5: คุณเกื้ออย่ามายุ่งกับกันได้ไหมจะไปไหนก็ไป
2: มานี่มา
3: คุณชมคุณกันเป็นอะไร
2: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ทำไมไม่รู้ล่ะคะ
2: ก็พี่ไม่รู้จริงๆพอเรียนไม่ดีก็มาหาว่าพี่บังคับพอย้ายโรงเรียนผลการเรียนก็ไม่ดีเหมือนเดิมคราวนี้ย้ายไปโรงเรียนประจำครูปกครองเรียกพบทุกอาทิตย์ว่าคุณกันเนี่ยสร้างเรื่องไม่หยุดพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้จะต้องสร้างเรื่องกันให้ครบทุกคนจะได้สะใจกันไปเลยหรือยังไง
6: ชมสะใจอะไรอย่าตีรวนสิไม่มีใครเขาอยากให้เกิดปัญหาทั้งนั้นแหละ
2: ก็แล้วขยันสร้างปัญหากันทำไมล่ะ
6: ก็เพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาไงคุณชมคุณชมลองอยู่เฉยๆไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนนะแล้วก็ดูซิว่าพวกเขาจะแก้ปัญหากันยังไง
2: แบบครูใช่ไหมที่เวลามีปัญหาอะไรก็อยู่เฉยๆแค่มองอย่างเดียวปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็มันผ่านไปไม่ต้องทำอะไร
6: ใช่เพราะนั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมคุณชมฟังนะคนเราเนี่ยทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดมีข้อบกพร่องไม่มีใครหรอกที่จะสมบูรณ์ดีไปซะทุกอย่างแม้กระทั่งเรา
2: โ
7: หแต่ก่อนพ่อขอไม่เรียกว่าเท็ดดี้นะไม่ค่อยเข้าปากพ่อเท่าไหร่พ่อขอเรียกว่าดัทัทแล้วกัน
8: ตามสบายเลยครับคุณพ่อจะเท็ดดี้หรือตาทัศน์ก็หลานคนแรกของคุณพ
9: ่อโอ้คุณกรคุณกรพูดอย่างนี้กรมจะตามทันได้ไงอ่ะ
8: เอ้าฉันก็ต้องเร่งแล้วสิ
9: เราจะไปหาจากที่ไหน
2: เสียงดังอยู่คนเดียวคุณกรมน่ะ
10: นี่บรรยากาศแบบนี้จะมีได้นานแค่ไหนคะเนี่ยคุณแม
2: ่แม่ก็อยากให้มีตลอดไปเลยคุณกิ่งทุกคนถึงแม้ทุกคนจะยุ่งมากแต่ต้องหาเวลามาเจอมากินข้าวกันนะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคุณแก้วจำนงมีไหม
9: จะพยายามครับ
2: จ้ะ
11: แต่เราอ่ะ
10: อุ้ยคุณ
11: กันโอ้โหวิ่งเร็วมาก
2: เมืองทองช่วยจับไว้หน่อยนะลูกอ้าวไปเขาด้วยคุณการ
10: โอ้ยย่ามายุ่ง
2: กับกันลูกเบาๆลูกเบาๆพอแล้ว
12: เดี๋ยวนี้วิ่งเร็วขึ้นแล้วครับ
3: ขอบคุณนะคุณชม

0: แก้วขอบใจนะจำนง
1: ชุ่ม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: แล้วมาอีกนะลูก
3: เดี๋ยวกรมมีไปประชุมพอดีเลยครับเดี๋ยวกรมลาแล้วนะครับ
0: จ้ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับ
0: แป๊บเองคุณกรม
3: เดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ดูแลตัวเองด้วยนะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: จ้ะ
3: ไปแล้วนะ
0: เล่นกันอยู่สองคนเนี่ย
3: ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: เพิ่งรู้ว่าที่ปรึกษากฎหมายในงานยุ่งขนาดนี้
4: ก็ลูกอยู่บริษัทใหญ่โตคุณชมงานก็ต้องหนักเป็นธรรมดาแหละ
0: ค่ะ
4: เราเนี่ยเล่นเยอะไปอาบน้ำคุณกิ่งมาพาน้องไปอาบน้ำหน่อยลูกไป
6: ได้ค่ะ
0: แป๊บนึงนะลูกเก็บไว้นะลูก
2: ขอบคุณครับคุณแม่แต่คุณแม่คงไม่ตำหนิก่อนใช่ไหมครับที่รบกวนคุณแม่ทุกเดือนเลย
0: ไม่เลยเพราะคุณกรไม่ได้โตคนเดียวยังมีลูกที่ต้องดูแลด้วยแม่จะไม่ยอมให้คุณกรกับลูกต้องอดอยากหรือต้องลำบากแน่นอนดูแลกันให้ดีๆมีอะไรก็บอกแม่นะ
2: ขอบคุณมากครับคุณแม
0: ่รู้เรื่องหมดเลยต้องช่วยคุณพ่อนะครับ
2: เป็นเด็กดีของคุณย่านะครับ
0: รับมาหาย่าอีกนะคนเก่งแม่ไปส่งจ้ะชอบใจเลยนะเท็ดดี้

0: ุณชมผมน่ะไม่ได้หวงเงินหรอกนะเพราะทรัพย์สมบัติทุกอย่างยังไงก็ต้องเป็นของลูกแต่กลัวว่าตะกอนเนี่ยเขาจะเสียนิสัยนะคุณชมคุณชมอย่าลืมนะว่าตะกอนเขาเป็นพ่อคนแล้วมาแบมือขอเงินพ่อแม่ทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยผมว่ามันชักยังไงยังไงอยู่นะ
1: แต่ฉันว่าแบมือขอเงินพ่อแม่ดีกว่าไปแบมือขอผู้หญิงนะครูให้ลูกไปน่ะดีแล้วฉันไม่อยากให้ลูกอดจะต้องไปพึ่งพาผู้หญิงเดี๋ยวคนเข้ามาตราหน้าเอาว่าไปเกาะผู้หญิงกิน
0: ก็แล้วทำไมไม่พึ่งตัวเอง

0: ครูคุณกรมีคนรักแล้วนะ
1: สวัสดีครับนี่ปุ่นครับสุราลี
2: คุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: ปุ่นเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะครับเราก็รักตาทัดมากด้วยผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักปุ่นเอาไว้นะครับนั่งเสร็จปุ่น
2: ขออนุญาตค่ะขออนุญาตตักให้คุณแม่นะคะ
0: ขอบใจจ้ะ
2: คุณเอาอะไรไหม
1: นี่นี่แม่ให้คุณกลับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
5: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
6: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
7: คุณชงไม่พอใจอะไรว่าที่ลูกสะใภ้อีกล่ะ
8: ตั้งแต่เรื่องของปริยาฉันก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเรื่องของคุณกรอีกเลยนะคะ
7: และคิดอะไรอยู่ท่าทางคุณชมดูไม่สบายใจเลย
8: ครูดูออกด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะบอกไม่ถูก แค่คิดว่าสุราลีเขาก็ดูเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างใจใหญ่แต่ก่อนบอกว่าเรียนเก่งจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแต่ฉันว่าสุราลีออกจะติดหรูไปสักหน่อยไปกินข้าวทีให้ทิปเด็กเป็นร้อย
2: ทิปจ้ะ
7: นะครับแล้วไม่ดีเหรอ
8: มันก็ดูพิลึกไปหน่อยนะคะครูแล้วฉันว่าแต่ก่อนจะต้องได้เงินจากสุรารีแน่ๆเพราะพักหลังๆมาเนี่ยลูกไม่ได้มาขอเงินจากฉันเลยอะ

0: ว่าก็ดีแล้วนะเดี๋ยวคุณชมคำว่าดีของผมเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าอยากให้ตะกอนเขาไปเกาะผู้หญิงกินแต่ผมแค่รู้สึกว่าคุณชมนะจะได้สบายใจไม่อย่างนั้นก็จะมีคำพูดแม้คุณชมไม่สบายใจอีกว่าอะไรอะไรก็มีแต่ให้ตะกอนตะกอนและไม่แน่นะตะกอนกับสุลาลีเขาคบกันอาจจะรุ่งเรืองก็ได
1: ้ทำอะไรกันคะถึงจะรุ่งเรืองขนาดนั้นขอโทษค่ะฉันไม่ได้จะดูถูกนะครูแต่เขาสองคนก็ทำงานรับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจอะไรอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้มีค่าล่วงเลยเวลาอะไรเพราะว่าตะกอนเองไม่ถึง6 โมงเย็นก็กลับถึงบ้านแล้ว
0: ตะกอนเขาก็โตแล้วนะปล่อยเขาเถอะคุณชม
1: ฉันไม่ได้อยากรู้เพราะว่าจุนจ้านอะไรนะคะแต่ฉันแค่เป็นห่วงกลัวลูกจะทำอะไรที่มันผิด

0: นี่คุณกรไม่ได้เจอน้องๆ นานรู้ไหมว่าคุณกลมเนี่ยตอนนี้เขาเป็นที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างใหญ่เลยนะเดือนนึงเนี่ยได้เงินเดือนเยอะเชียวล่ะพ่อกับแม่ก็ชื่นใจส่วนคุณกิ่งมาขอแม่เป็นหุ้นกับเพื่อนทำร้านอยู่ที่นครชัยศรีเดือนนึงเนี่ยได้กำไรเยอะเชียวล่ะ
1: น้องๆคุณกรแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะยิ่งคุณกลมหุ่นว่าอนาคตไกลแน่นอนค่ะคุณแม่
2: พ่อรักหนูนะ
0: ขี้อ้อนเหมือนใคร
1: นี่ค่ะ
3: ผัวหาบเมียคอนใครมันจะไปสู้บริษัทเมียพี่กรได้ล่ะคนนอนคุยกับคนยืนคุยเขาก็ต้องบอกอะไรกันบ้างแหละมิงั้นบริษัทเมียพี่กรเนี่ยจะชนะการประมูลทุกครั้งได้ยังไง
4: ยินดีด้วยนะคะพี่ปุ่นยื่นเสนอราคาที่นี่ไม่มีใครแข่งสู้พี่ได้เลยสักงานวันหลังถ้าพี่ปุ่นจะมาบอกด้วยแล้วกันหนูจะได้ไม่มาประมูล
5: จะมาก็ได้นะคะเพราะงานที่แล้วเนี่ยโครงการเล็กๆกำไรน้อยๆพี่ไม่ได้มาประมูลเองค่ะแต่หนูก็ไม่ได้งานเลยสักคนส่วนเรื่องนั่งคุยนอนคุยพี่ก็เห็นหนูก็พร้อมจะนอนคุยอยู่ตลอดดีค่ะเพียงแต่ไม่เคยมีโอกาส
3: เชิญเชิดไปเลยนะคะเชิดให้พอชัดให้ตลอดเพราะจะมีสักวันที่จะมีการตรวจสอบใครกันนะทุจริตมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันค่ะ
5: เรากับคุณกรไม่ได้ทำอะไรผิด
6: ไม่เป็นไรนะคุณชมลูกหลานติดธุระกันหมด
7: ตอนแรกแก้วเกือบจะเบี้ยวแล้วนะคะพี่จำนงไม่ค่อยสบายนะคะแต่พี่จำนงเกรงใจเห็นคุณชมเตรียมอาหารไว้แล้วก็เลยให้แก้วมา
0: คุณแก้วจำนงถ้าคราวหน้าไม่ไหวเนี่ยก็พักได้นะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะรู้สึกบาปแย่เลยแล้วนี่เป็นอะไรเยอะหรือเปล่า
8: หมอบอกเป็นเส้นเลือดอุดตันนะครับ
0: ทำยังไงล่ะคุณแก้ว
7: ก็ช่วงนี้ก็ต้อง

0: อาหารนะคะงดมันงดทอดกินแต่ผักเรื่องคุณกิ่งแก้วยังตกใจอยู่เลยนะคะที่คุณชมปล่อยให้คุณกิ่งไปอยู่นครชัยศรี
1: ความจริงพี่ก็ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่หรอกแต่ว่ายายเดือนน่ะสิโทรมาบอกว่าเด็กเขาอยากทำธุรกิจด้วยกันลงทุนด้วยกันแม่เป็นเพื่อนกันลูกมาเป็นเพื่อนกันถ้าไม่ให้ทำเนี่ยก็คงจะดูน่าเกลียด
2: คุณกิ่งไปทำอะไรครับคุณแม
1: ่สงสัยขึ้นมาเชียวเราไม่ค่อยได้มาเลยไม่รู้เลยว่าพี่น้องเขาทำอะไรยังไงกันบ้าง
2: คร
1: ับ ตอนนี้คุณกิ่งเขาไปประมูลอุปกรณ์การเรียนแรกๆเนี่ยก็เริ่มจากประถมมัธยมแต่ก็เก่งมากตอนนี้ขยายไประดับจังหวัดแล้วนะ
2: น้องนี่เก่งมากๆเลยนะครับ
3: ก็แค่งานในหน้าเป็นแม่ค้าวิ่งเต้นให้คนมาซื้อของคุณกิ่งก็กินเปอร์เซ็นต์ก็แค่นั้นมันจะไปเก่งอะไร
2: เก่งสิครับคุณกรลืมไปหรือเปล่าครับว่าคุณกิ่งนี่เพิ่งอายุ20ต้นๆเองนะครับแล้วเด็กอายุ20ต้นๆแค่เนี้ยแต่กับทำธุรกิจได้ขนาดนี้มันจะไม่เก่งได้ยังไงครับน้องนี่เก่งมากๆเลยนะครับคุณแม
1: ่จ้ะ
0: อาหารพร้อมแล้วนะคะ
1: ไหนจ้ะไปงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่า
2: หิวแล้ว

0: ุยด้วยหน่อย
1: ค่ะคุณแม
0: ่คุณกรเป็นอะไรหรือเปล่าปุ่นดูท่าทางไม่ค่อยดี
1: น่าจะเครียดอะค่ะคุณแม่พอดีว่าคุณกรเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับงานที่คุณกรไม่ค่อยถนัดแล้วยิ่งถ้างานไม่เรียบร้อยคุณกรก็กลัวว่าจะถูกตรวจสอบทีหลังค่ะ
0: นี่แม่ก็เห็นคุณกรมเนี่ยก็เครียดเหมือนกันนะเห็นว่าได้เลื่อนขั้นที่บริษัทจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมาเป็นผู้จัดการคอยบริหารผลประโยชน์ของบริษัท
1: เร็วจังเลยนะคะ
2: จะไม่ให้เร็วได้ยังไงล่ะฝุ่นก็รู้คุณกรมตกถังข้าวสารถังเบอร์เริ่ม
0: คุณกรทำไมพูดแบบนั้นลูกมีอะไรหรอ
2: ถ้าคุณแม่อยากรู้คุณแม่ก็ลองเปิดนิตยสารดูสิครับแล้วจะเจอสาวสังคมชั้นสูงที่ชื่อสวงสุดา

0: คุณชม
1: ฮะ
0: ตะกรมไปสนิทกับเขาเนี่ยมันจะดีหรอ
1: ทำไมล่ะคะ
0: พ่อของแม่หนูคนเนี้ยชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะรวยยิ่งใหญ่แต่ไม่ค่อยโปร่งใสนะคุณชมเคยประมูลทางด่วนสักเส้นหนึ่งเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ว่าเส้นไหนนะแต่ถูกตีตกเพราะบริษัทของคุณพงษ์ทำไม่ได้เหมือนที่เสนอราคาไว้

0: เออตะกรม
1: ครับ
0: พ่อได้ข่าวว่าบริษัทลูกเนี่ยมีปัญหาหรอเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: อ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอครับคือเสมียนทำงานพลาดนะครับคุณพ่อกรอกข้อมูลผิดบอกว่าเราจะทำตามเงื่อนไขทุกอย่างงานนี้นี่ทางบริษัทชวนเงินไปหลายล้านเลยครับ
0: แต่ถ้าคุณกรมทำพลาดเขาคงไม่ได้แค่ไล่ออกแต่ก็คงจะตัดญาติขาดมิตรไม่ยอมให้แต่งงานกับลูกสาวเขาคราวนี้คุณกลมคงชวดทั้งเงินชวดทั้งเมีย
1: คนแบบกลม

0: ไม่มีคำว่าพลาดหรอกครับถ้ากลมตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วไม่มีคำว่าพลาดในชีวิตกลม
1: รวมทั้งแต่งงานกับลูกสาวคุณพงษ์สินะ

0: น่าเสียดายนะคะแก้วต้องไปเฝ้าพี่จำนงที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ได้ไปงานแต่งคุณกลมเลยได้ข่าวว่ารถติดตั้งแต่ริมถนนจรดริมแม่น้ำเลยเหรอคุณชม
1: ก็แหมแต่งที่โรงแรมริมน้ำก็ต้องติดถนนจรดริมน้ำสิคุณแก้ว
0: นั่นน่ะสิคะ แต่ระดับคุณพงษ์เนี่ยคนรู้จักทั้งประเทศเลยนะคะงานแต่งลูกสาวเขาก็ต้องยิ่งใหญ่เป็นธรรมดาแล้วเนอะแก้วไม่คิดเลยนะคุณชมว่าคุณกลมจะได้ดองกับคนรวยคนดังคนมีอำนาจขนาดนั้นน่ะ
1: เอาจริงๆพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกคุณแก้วเพราะพอแต่งไปเนี่ยคุณกลมต้องย้ายไปอยู่บ้านเขามันเหมือนกับไปขอเขาอาศัยอยู่ยังไงก็ไม่รู
2: ้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยคุณชมตอนแต่งกันใหม่ๆผมก็ย้ายไปอยู่บ้านคุณชม
1: มันไม่เหมือนกันสักหน่อยนี่คะครูตอนนั้นที่บ้านฉันไม่มีผู้ใหญ่แต่ที่บ้านนี้เขามีคุณพงษ์ฉันเป็นห่วงกลัวว่าลูกย้ายเข้าไปเนี่ยจะต้องไปทำทุกอย่างตามใจเขา
2: ตากกรมเขาอาจจะชอบก็ได้นะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ไทยมุ่งมั่นเบอร์หนึ่งนะครับ
3: ผมทองสุวรรณนะครับผมฝากไว้ในดวงใจด้วยนะครับ

0: บ้านเคยสู้ศึกเลือกตั้ง
1: ครูลูกเราโตขึ้นมากเลยเนาะลูกทำอะไรหลายอย่างที่ฉันคาดไม่ถึงจริง

0: นี่พี่วิเชียนคนรักของกิ่งค่ะ
1: ผมไม่ได้มีทรัพย์สมบัติติดตัวอะไรมากมายมีแค่เพียงสติปัญญาที่จะหาเลี้ยงดูลูกแล้วก็ภรรยาของผมได้โดยที่ไม่ทำให้พวกเขาต้องลำบากผมดูแลพ่อแม่พี่น้องของผมสุดความสามารถขนาดไหนผมจะทุ่มเทดูแลคุณกิ่งให้มากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับ
2: นี่ฉันคาดไม่ถึงจริงๆเลยอ่ะครูทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดนี่เราตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคุณกิ่งแต่คุณกิ่งกลับพาใครก็ไม่รู้มาแนะนำให้รู้จักแถมจะมามัดมือชกฉันบอกว่าจะแต่งงานกันอีกอ่ะ
3: แต่เท่าที่ผมฟังคุณกิ่งเขาเล่านายวิเชียนเขาก็ดูเป็นคนเข้าทีดีเหมือนกันนะคุณชมกตัญญูช่วยพ่อแม่เลี้ยงส่งดูแลน้องๆด้วย
2: แต่ฉันว่าเขาดูปากหวานแค่เจอเราครั้งแรกยังพูดเป็นต่อยหอยเลยแล้วพวกผู้ชายปากหวานเนี่ยก็ดูไม่น่าไว้ใจครูดูไม่ออกหรอแต่ก็ช่างเถอะถ้าลูกจะรักใครชอบใครก็แล้วแต่ลูกแล้วกันฉันไม่อยากยุ่งด้วยละเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันบังคับลูกอีก
4: ยินดีด้วยนะคะคุณชมที่คุณหญิงจะแต่งงานแต่แก้วออกตัวไว้ก่อนนะคะถ้าไปไม่ได้อย่าโกรธกัน
2: จำนงไม่สบายเหรอคุณแก้ว
5: ค่ะเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลแทบทุกวัน
4: นี่ก็เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านแต่เดี๋ยวแก้วจะไปบอกข่าวดีของคุณกิ่งค่ะเผื่อพี่จำนงจะอาการดีขึ้น
5: เพราะว่าคุณติ๋มกับเมือง
4: ทองเองก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีข่าวดีให้พ่อเขาเลย

0: เสียงอะไรหล่นไม่รู้ค่ะเดี๋ยวแก้ววางก่อนนะคะคุณชม
1: จ้ะคุณแก้วเราไว้คุยกันนะ
2: พี่สำนองพี่สำนอง
3: พี่สำนอง

0: แต้วดูแลพี่จำนงอย่างดีนะคุณชมทำไมพี่จำนงจากแก้วไปเร็วขนาดนี้
1: เส้นเลือดในสมองแตกก็กระทันหันแบบนี้ล่ะค่ะคุณแม่พ่อของเพื่อนติ๋มก็เสียเพราะเส้นเลือดในสมองแตกค่ะคุณป้าชมก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะห้ามเครียดต้องพักผ่อนเยอะๆฝากดูแลคุณลุงชาตรีด้วยนะคะ
0: จ้ะคุณชมแก้วคงไม่ได้ไปงานแต่งคุณกิ่งนะคะ
2: พี่เข้าใจ
0: แต่ยังไงแก้วขอฝากแสดงความยินดีด้วย

0: โอ้
1: วิเชียรมีอะไรล่ะ
2: ผมขอโทษนะครับที่ต้องมารบกวนคุณพ่อคุณแม่แต่เช้ามืดแบบนี้คือ
1: มีอะไร
2: ผมจะขอเงินสินสอดคืนได้ไหมครับ

0: ความจริงแม่ก็ตั้งใจจะคืนให้คุณกิ่งเขาอยู่แล้วล่ะแล้วคุณกิ่งเขารู้หรือเปล่าว่าเรามาเอาสินสอดจากแม่ไป
1: รู้ครับคุณกิ่งเป็นคนบอกให้ผมมาเอาเองครับ

0: ี๋ยวกินกับก่อนนะคะคุณแม่
1: จ้ะดูแลตัวเองนะ
2: หนูไปแล้วนะคะคุณพ
3: ่อดูแลตัวเองลูก
1: ฝากคุณกิ่งด้วยนะ

0: ฉันไม่ได้อยากได้สินสอดอะไรเลยนะครูแต่ถ้าเกิดว่าการแต่งงานมาเริ่มต้นด้วยแบบนี้แล้ววิเชียนจะดูแลคุณกิ่งได้ยังไง
1: ถ้าคิดแบบหัวคนสมัยใหม่นะคุณชมแต่งงานไปเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ใครที่จะต้องเลี้ยงใครแล้วล่ะผัวเมียคงต้องช่วยกันทำมาหากิน
0: ถ้าคุณบอกแบบนี้ฉันคงได้แต่ไหว้พระขอพรแล้วแหละขอให้กิจการของคุณกิ่งเจริญรุ่งเรืองคุณกิ่งจะได้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ฉันไม่ไว้ใจในวิเชียรนี่เลยอะ

0: น่าเกลียดน่าชังจังเลยลูก
1: กอนก็นึกว่าคุณแม่จะไปเห่อลูกของคุณกิ่งจะลืมลูกของกอนไปแล้ว
0: ทำไมพูดแบบนั้นล่ะคุณกอน
1: เมื่อกอนไปหาคุณแม่คุณเกื้อบอกว่าคุณแม่ไปเลี้ยงลูกคุณกิ่งจะต้องเป็นเดือน
0: ก็คุณกิ่งเขาไม่มีคนช่วยดูคุณกอนมีอะไรหรือเปล่าลูก
1: เปล่าครับกอนไม่ได้มีอะไรกับน้องครับ
0: น้องๆทำอะไรให้คุณกอนไม่พอใจหรือเปล่า
1: เปล่าครับ
0: ถ้าเปล่าก็เลิกทำหน้างอนใส่แม่ได้แล้วน้องๆมาเห็นเข้าเขาจะขาดความเคารพในตัวลูกเอานะคุณกอน

0: คุณกรณ์
1: ก่อนโกหกแม่ไม่ได้เลยสักครั้งใช่ครับก่อนอิจฉาน้องอิจฉาความโชคดีของคุณกรมที่ได้แต่งงานกับลูกสาวมหาเศรษฐีอิจฉาความขยันอย่างบ้าคลั่งของคุณกิ่งแต่อย่างน้อยคุณกิ่งก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรอยากทำอะไรไม่เหมือนก่อน
0: คุณก่อนทำไมลูก
1: ก่อนไม่เคยรู้เลยครับว่าก่อนชอบอะไรก่อนรักอะไรก่อนอยากทำอะไรเพราะตั้งแต่เกิดมาคุณแม่ก็แต่สั่งก่อนทุกอย่างจนก่อนไม่เคยได้ทำอะไรตามใจตัวเองเลยด้วยซ้ำครับ
0: คุณก่อนไม่เคยได้ทำอะไรตามใจตัวเองเลยสักครั้งแม่จะให้คุณก่อนลองคิดทบทวนดูใหม่นะลูกที่คุณก่อนไม่ตั้งใจเรียนมัวแต่ไปเฝ้าปรียาที่ทำตัวเหลวแหลกเละเทะไปอยู่กับเมแกนแม่เป็นคนสั่งให้ลูกทำหรือเปล่าไม่เคยทำอะไรตามใจตัวเองสักครั้งหนึ่งเลยใช่ไหม

คุณกอลองคิดทบทวนดูอีกครั้งแล้วไม่ต้องกังวล นะลูกแม่จะคิดว่าคุณกอลไม่เคยพูดจาอะไรแบบนี้กับแม่แม่จะลืมทุกอย่างที่คุณกอลพูด

0: ำไว้นะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ
1: ฉันทำเพื่ออนาคตของลูก
0: ทำไมต้องถาม
1: ฉันรักลูกอะทำไมลูกไม่เห็นความหวังดีของฉันบ้างอะ
2: สิ่งที่ลูกไม่ต้องการ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollarsUnlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: จอแล้ว
1: Oh!

ชีวิตรอดก่อนนะ

0: ิเทพหนีไปก่อนเดี๋ยวฉันล่อนไปทางอื่นเอง
1: ไปนะไปน้าน้าหนีไปก่อนเร็วไปก่อนหลบก่อนนะหลบก่อนหนีก่อนนะ

0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่น้าเลือดออกเนี่ยอาคมน้าเสื่อมนี่น้าไม่ได้แอบไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหมนะ
1: เปล่าเว้ย
2: ข้าต้องไปเอายายาอยู่ในกระเป๋าง
0: ั้นฉันลองนี้นะนะ
1: เฮ้ยมันใช่เหรอวะเอ็งบอกว่าข้าจะไปเอาเอง
0: เอาเหรอได้ได้นะเดี๋ยวข้าไปเอาเอง
1: เออข้ารอตรงนี้ไป
3: ไม่ต้องขอบใจเลยแก้วฉันจัดการให
4: ้ขอบใจเองทำไม
3: ข้าเป็นคนยิง
5: ข้าตั้งหากที่ยิง
4: ข้ายิง
3: ข้ายิง
4: ข้ายิง
2: โอ้ยให้กูพักบ้างไม่ได้ยังไงวะ

0: เฮ้ยพวกมึงไม่คิดจะกลัวกูบ้างไงวะ
1: คุณอยู่ที่ไหนวะเนี่ย

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: หุ่นดีนะเราเนี่ยนมเป็นนมตูดเป็นตูดดีมาก
0: อะไรเนี่ย
1: นี่อยู่นิ่งๆเรามันคนสำคัญอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเจ๊จัดการให้เอง
0: เดี๋ยวๆๆๆแล้วเจ๊เป็นใครอ่ะแล้วที่นี่ที่ไหนนี่หยุดๆๆอ๋อที่นี่สปาใช่ไหมฉันลืมไปสนิทเลยว่าจองสปาไว้ฉันมาเลยค่ะตามสบายเลยเอาเลย
1: มา
0: แต่ว่าที่นี่มันก็ออกมา
1: วินเทจหน่อยเนาะมันดูโซโซอะว่าไ
0: หมแต่ก็ได้ฟิลดีโอ้โหโอ้ตรงนั้นไม่ต้อง
1: ตรงนี้จุดสำคัญเดี๋ยวเจ๊ดูแลให้เป็นพิเศษ
0: ฉันดูแลตรงนั้นดีอยู่แล้วโอ๊ยนี่อยากอ่ะ

0: มาจับนั่นล้วงนี่อย่างเงี้ยทำกับฉันได้ยังไงเห็นฉันเป็นอะไรคุณอ่ะต้องจัดการนะรู้ไหมไม่งั้นอ่ะฉันจะไลฟ์แฉรู้ไหมคะว่าฉันเป็นใครฉันอ่ะโซดาไง
1: ได้ใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวฉันจะจัดการนางสร้อยให
0: ้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นไล่ออกหรอกนะสงสารนางอ่ะเอาเป็นว่าแค่ตักเตือนกันแล้วกันให้รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ให้มันอยู่ในขอบเขต
1: ได้

0: ันนี้มาเร็ว
1: งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็พักผ่อนรอก่อนได้เลยนะคะนี่ค่ะชุดอยู่ตรงนี
2: ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยรีสอร์ทที่ฉันจัดงานแต่งอ่ะไม่ใช่สภาพนี้นะแล้วห้องนี้ฉันก็ไม่ได้จองด้วยดินแดนอยู่ไหน
1: ดินแดน
2: หมอดินไงเจ้าบ่าวอ่ะ
1: เจ้าบ่าวอ๋อโอเคค่ะรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวจะไปตามเจ้าบ่าวมาให้
2: ฉันมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันอยู่งานแต่งไม่ใช่หรอหรือว่าอัตเตอร์ปาร์ตี้ฉันจะเมาหนักเกินไปแล้วก็ภาพปัดก็ไม่น่าใช่อ่ะทำอะไรไม่ได้เลย

0: ้ยพี่คะ
1: เลือกหนูไหมคะ
0: หนูดีกว่า
1: เ
0: อ้ยคนไหนดีคะ
1: เลือกถูกต้องแล้วค่ะเสี่ยขา
2: เลือกไปก่อนจ้าไปดูที่ป่าหน่อยจ้า
3: เป็นยังไงบ้างคะเจ๊
4: มันนึกว่าที่นี่เป็นโรงแรมว่ะ

0: ันว่าไอ้เพียนั้นมันต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆเลย
1: โอ้ฉันก็ว่าแบบนั้นแหละ
0: หน้าตาดีซะเปล่าเสียดายของแล้วเจ
2: ๊หนูปากนี้เป็นไงบ้างเนี่ย
3: ดินแดนนี่มันอะไรกันเนี่ยใครเนี่ย
4: เป็นใครดีนะเป็นเพื่อนหรือเป็นผัวดีฮะ
5: ทำไมร้องอ่ะ
6: มาเมื่อไปที่เตียงกันดีกว่า
5: โอ๊ยอะไรวะเนี่ยนี่ฉันฝันเหรอแล้วทำไมจะต้องฝันว่าฉันโดนเสียบ้านเก่าในปั๊มด้วยวะอีไม่จะทำอะไรอ่ะ
4: ถ้าเหมือนที่ทุกคนมาเที่ยวที่นี่เขาทำกันดีจ้า
5: อย่านี่ต่อให้ฉันจะฝันนะฉันก็ไม่ยอมโดนป้ามเด็ดขาดนี่ไอ้บ้าจ้าไอ้เ
4: หอะเสียใจไงที่แม่ประยุนไปแล้ว
5: จ่ายเงินอะไร
4: ค่าตัวหนูไง
5: ค่าตัวอะไร
4: หนูคิดว่าหนูอยู่ที่ไหนละโว้ย
5: แล้วมันอยู่ที่ไหนละโว้ย
4: ซ่องซ่องแม่ประยุนดูแล้วไปเสียจัดการซะดีๆ
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียช้าก่อนจ้ะช้าก่อนจ้ะเสียยุงมันมียุงอะจ้ะเสียเมื่อกี้เสียจ๋าช้าก่อนนะจ๊ะ
4: ว่าแง่นี้ก็ดี
0: เด็กใหม่ชื่อโซดาเหรอเจ๊ชื่ออะไรประหลาด
7: หูยเจ๊ได้ส่วนแบ่งจากเด็กใหม่เยอะเลยนะเนี่ยแบ่งฉันบ้างสิเจ๊
8: เนี่ยพี่สมศรี
9: การงานไม่อยากจะทำแต่อยากจะได้ส่วนแบ่ง
10: เจ๊ให้ฉันเถอะฉันทำงานเยอะกว่านะ
7: เสียจ๋าเสียเห็นไหมจ๊ะว่านี่คืออะไร
4: มือ
7: ใช่จ้ะแล้วเสียรู้ไหมจ้าว่าสถานการณ์แบบนี้ผู้หญิงเขาต้องใช้มือทำอะไรเพื่อให้เสียเนี่ยจดจำรถมือไปตลอดชีวิต
0: สีขึ้นไปดูซิว่าเสียงอะไรอ่ะ
11: เอ้าทำไมเป็นฉันน่ะอีลำใหญ่มึงอยากได้มันก็ขึ้นไปสิ
8: มึงก็แหละขึ้นไป
0: เจ๊เจ๊จะไปขัดจังหวะเสียเขาทำไมบาปกรรมโอ้ก็จริงของเองเนาะ
4: ช่วยด้วย
12: เสียจากตรงไหนไม่รู้

่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ในหนังย้อนยุคเหรอ

0: หล่อหล่อแบบตะโกนอย่างกับพระเอกนะคะพระเอกช่อง7หรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่ใช่มั้งครับ
0: หรอคะ

0: คุณนะอยู่ในนี้จนกว่าจะปลอดภัยนะเข้าใจนะ
1: ค่ะ

0: พิมพ่อเองได้ยาพวกญี่ปุ่นมาแล้วเดี๋ยวถ้าเองได้กินยาเองก็จะหายแล้วนะไอ้แก้วรีบเอายามาให้พิมเร็วเข้า
1: ได
0: ้เร็วเข้าสิ
1: ข้ารีบอยู
2: ่แล้วต้องกินยาอันไหน

0: ฆ่ากันกับนักเทพเหรอ
1: ฉันรอพวกญี่ปุ่นแล้วแต่พวกมันไม่ตามมาฉันก็ได้ยินเสียงปืนฉันคิดว่าหัวหน้าคงไม่รอด
2: มึงทำเสือเทพตาย
3: แบบนี้ตำนานเสือแห่งซ่องโตก็จบลงสิวะ
4: ใครตาย
2: ก็
3: ใครตายล่ะ
2: ก็เสือเทพไงออกไปตายโง่ๆได้ยังไงเนี่ยน่าเวทนาว่ะโง่จริงจริงแก่แล้วยังคิดว่าตัวเองเก่าอีกเคลื่อนไหวก็ช้ายังจะออกเดินตามไอ้พวกโจรไปป้นกับเขาอีกสุดท้ายก็ตายอยู่กลางป่า
4: เสือเทพตายแล้วเหรอ
2: ก็ไม่เสือเทพตายแล้วสิวะเองยังจะถ่าย
5: นี่เวงสองคนเมื่อก่อนนะเว้ยข้าเคยคิดว่าเสือเทพเปรียบเสมือนพ่อข้าแต่ต่อไปนี้ข้าไม่มีพ่อแบบนี้พ่อข้าไม่โง
2: ่ไอ้สอน
5: เบานี่เวงสองคน

0: หน้าโง่ๆแบบนี้นะ
1: นะ
2: เออกูเองกูยังไม่ตายเว้ยแต่พวกมึงกำลังจะตายรู้ไหม
3: พวกฉันเตรียมจะบวชให้นาอยู่แล้ว
0: นะนั่นใครอ่ะ
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอฟส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลซอฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
4: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
0: นั่นใครอ่ะ
2: ผู้มีพระคุณของกู
0: นักพ่อไทยไอ้ชาติไม่พูดเยอะ

0: เฮ้ยจะทำอะไรอ่ะพวกกูเป็นใครที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: พวกกูเนี่ยต้องถามว่ามึงเนี่ยเป็นใครมาที่นี่ได้ยังไง
2: เองเป็นใคร
0: ผมชื่อดินแดนเป็นหมอรักษา
3: ตายเนี่ยอีพิมตายเนี่ย
4: ไอ้เขียวใจเย็นอีพิมมันเป็นอะไรมันตายแล้วหรอ
5: คนไหนวะกี่เม็ดวะ
6: ฉันไม่รู้อะนะ
5: ฟังแล้วสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ด
7: อันนี้ด้วยฟังหน่อยเออจะหายไว
5: พอมีไหมพอโอเคโอเคกินยานะถ้าเองไม่กินเองตายแน่เชื่อใจพ่อสิวะลองเสี่ยงดูอ่ะกินหน่อยดูอ้าปากอ้าปากสิลูก
7: ยา
5: เฮ้ย
7: ทำไรอ่ะ
5: ใครวะ
0: ถ้าไม่อยากให้ตายก็ทิ้งยานั่นซะถ้ากินยาซีซัวแบบนี้มันก็เท่ากับฆ่าให้ตายนั่นแหละเองรู้เรื่องยาเหรอ
8: คุณแม่ช่วยเอาไฟมาส่องตรงนี้เดี๋ยวได้ไหมครับ
9: ไม่เป็นพี่เลี้ยงจ้าไม่ใช่แม่ฉันยังส่อง
10: นะไว้ใจมันได้ยังไงมันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ถ้าเกิดมันจัดยามั่วให้พิมพ์กินจะทำยังไง
5: ข้าไม่มีทางเลือกนี่หว่า
11: ไหนคุณหมอขอดูเนื้อหน่อยสีสวยเนื้อแน่นเล็บก็ปกติดี
12: กูเองสองตัวพ่อหมอแสนตรวจเนี่ยเขาดูเหงือกดูเล็บด้วยวะ
11: เอ๊ะน้องมีขนร่วงบ้างมั้ยเนี่ยน้องมีขนร่วงบ้างมั้ยครับ
3: ฮะ
11: หมายถึงว่าน้องคนไข้มีผมร่วงบ้างมั้ย
3: อ๋อไม่จ้ะ
11: น่าจะเป็นไข้ป่านะครับ

0: ถ้าผมจัดยาให้ลูกคุณคุณต้องตกลงกับผมนะว่าคุณจะไม่ทำอะไรผมแล้วก็ปล่อยผมไปตกลงไหม
1: มึงไม่มีสิทธิ์ต่อรอง
2: เงียบไปก่อน

0: ตกลงถ้าไอ้พิมพ์หายข้าตกลงทุกอย่างไปเองจะยาให้พิมพ์ได
1: ้ได้ครับ

0: เฮ้ยจะไปไหน
1: เฮ้ยพวกมึงมาจับผมทำไมเนี่ยโอ๊ยนี่ยิงเฮ้ยหัวหน้าพวกคุณรับปากผมแล้วนะว่าจะไม่ทำอะไรผมพวกคุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ย
2: มึงหุบปากไปเลยนะเว้ยถ้ามึงอยากจะออกมามากนะก็ภาวนาให้พิมพ์รอดละกันเพราะถ้าพิมพ์ไม่รอดมึงนี่ตายอย่างหมาแน
1: ่เดี๋ยวกูจะกระทืบมึงให้จมดินเลยกูจะระเบิดยัดปากแน่กูจะใส่กระปูเข้าท้องมึงบ้าบ้ากันทั้งหมดนี่แหละปล่อยเถอะนะปล่อย

0: ณเทพฉันจับไอ้หน้าขาวนั่นไว้แล้วถ้าเกิดว่าพิมพ์เป็นอะไรมันต้องตายชดใช
1: ้ขอให้พระคุ้มครองนางพิมพ์ด้วยเถอะ
2: นี่ฉันมามีชะตากรรมอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
3: ฉันมามีชะตากรรมอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: นี่ถ้าเป็นฝันก็ตื่นสักทีแกฝันนานเกินไปแล้วโซดาตื่นตื่นตื่น
4: ไอ้มาโยงไหนวะ
3: เลือดนี่มันเลือดของจริงเฮ้ยแล้วที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ย
2: ทำไมถึงได้มีเครื่องมีนมาทิ้งระเบิดมีทหารญี่ปุ่นแล้วก็มีหลุมหลบภัยฉันอยู่ในสงครามแล้วไงเนี่ย
3: หนังสือพิมพ์8มกราคม2485 2485นี่มัน
2: สงครามโลกเหรอ
3: เป็นไปได้ยังไงวะ
2: ฉันทะลุเวลามาอยู่ในช่องในช่วงสงครามโลกครั้งที่2

0: อีหนังตัวดีฤทธิ์เยอะมากนะแกฮะแกรู้บ้างไหมว่าไอ้เสียเล้งที่แกไปบีบไข่เขาเนี่ยเขาเป็นใครและเขาร่ำรวยแค่ไหนเขาว่าเป็นหางเงินหางทองของบ้านฉันเลยนะ
1: ฉันไม่สนหรอกนะว่าจะเป็นใครแต่ถ้าฉันไม่เต็มใจใครก็บังคับฉันไม่ได้
0: แกจะไม่เต็มใจได้ไงคะในเมื่อแม่ของแกเนี่ยส่งแกให้มาทำงานที่นี่เพื่อใช้หนี้ไง
1: แม่ฉันแม่แกนะสิ
0: เฮ้ยอีกนี่นี
2: ่ตายแล้วเจ๊นี่มันด่าแม่เจ๊เลยนะตบสั่งสอนมาสักสองฉากดีไหม
0: แกอะไรของแกฮะ
2: ไอ้ป้านี่จะเสียงดังแหกปากวุ่นวายทำไมฮะ
3: นี่นางจันลูกสาวยายมาลีที่บอกว่าจะส่งลูกมาทำงานกับเจ๊อะ
1: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้

0: ว่าที่จับฉันมาขายตัวเนี่ยผิดตัวเหรอจ๊ะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
1: แกสองคนจะอ้าวทำไมเนี่ยฮะ
2: ถึงฉันจะเข้าใจผิดแต่แกเนี่ยก็ต้องชดใช้แกรู้บ้างไหมว่าฉันเนี่ยต้องออกเงินค่ารักษาพยาบาลเสียเล้งเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แกต้องรับผิดชอบ
0: รับผิดชอบอะไรบ้าปะเนี่ยเต้ประสาทเหรอฮะเต้ไม่รู้จักกฎหมายหรือไงสิ่งที่เต้ทำอ่ะมันผิดกฎหมายเต้รู้ตัวไหมมันคือการค้ามนุษย์มันไม่มีคนดีๆเขาทำกันมันมีแต่คนชั่วช้าเลวตามเท่านั้นแหละที่ทำกันอ่ะถ้าไม่กลัวกฎหมายอ่ะนะอย่างน้อยก็กลัวบาปกรรมจะกินหัวซะบ้างเถอะพวกแกก็เหมือนกันนี่ถึงจะไม่ได้ทำเองแต่คอยสนับสนุนบาปกรรมมันก็กินหัวเหมือนกันนั่นแหละนี่ทุกคนตรงนี้อ่ะนะจะต้องตายไปเป็นผีเปรตแก่ตับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
1: โอ้ยอีนี่ด่าไม่พักเลยนะเจ๊อย่าไปยอมมันด่าโซมอะไรเจ
2: ๊นี่แกหุบปากตรงนี้เลยนะ
0: ฉันไม่หุบคนอย่างเจ๊เนี่ยต้องโดนฉันด่านั่นแหละฉันจะด่าให้เจ๊อายไปถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายไปเลยคนอย่างเจ๊เนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าโตมายังไงหรือว่าไม่มีใครสั่งสอนเจ๊หรือไงคะถึงได้เป็นคนที่เลวซามต่ำช้าขนาดนี้ต้องเที่ยวไปขอส่วนบุญส่วนกุศลจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเจ๊นะจะไม่ตายดีเจ๊จะตายแบบไม่มีผัว
1: อีกนิ
2: ดและแกสองคนกินอะไรไม่หาอะไรมาอุดปากมาสิเจ๊ไม่ยืนด่าฉันอีกนานไหมไป
0: นี่ฉันอะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะเรื่องปากแจ๋วเนี่ยฉันไม่เป็นสองรองใครฉันสามารถด่าเจ๊ได้3วัน3คืนแบบไม่ซ้ำเลยด้วยซ้ำถ้าเจ๊ไม่ปล่อยฉันไปนะฉันก็จะด่าเจ๊อยู่อย่างนี้แหละฉันจะด่าให้เจ๊ไม่มีที่ยืนในสังคมเลยคอยดูอีเงี้ย
2: ปากดีมากเลยใช่ไหมแกเนี่ยคอยดูนะฉันจะให้แกทำงานให้หนักเลยเพื่อชดใช้หนี้ที่แกก่อไว้ทั้งหมดเอามาไม่ทัน
3: ไม่ดีกับเจ
1: ๊ฉันว่าทางนี้มันแหละบ้าบอสติไม่ค่อยดีนะจ๊ะ
2: มันไม่ได้บ้าหรอกเพราะคนที่บ้ายืนอยู่ตรงนี้พวกแกอยากเห็นไหมเอามาไม่ทัน

0: ไรวะมึงเอายาอะไรพิมพ์กินตอบกู
1: ฮะ
0: มึงตั้งใจวางยาพิมพ์ใช่ไหมตอบกูดิวะ
2: ผม
0: มึงต้องรับผิดชอบนะเว้ย
3: พิมพ์พิมพ์ลูกพ่อทำไมอายุแกสั้นอย่างนี้วะพ่อจะอยู่กับใครดวงใจพ่อ
4: ทำไมเองถึงได้อายุสั้นขนาดนี้นะพิม
3: สวรรค์ทำไมยังใจร้ายกับข้าอย่างนี้อีบัวผัวขอโทษนะข้าทำดีที่สุดแล้วเว้ย

0: เธอร้องไห้ทำไม
1: เฮ
2: ้ยอะไรโอ้ยเจ็บโอ้ย
1: เฮ้ยเอ็งยังไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ย
2: ฉันจะตายเพราะพ่อโยนฉันนั่นแหละโอ้ยพ่อฉันกำลังหลับสบายเลยพ่อ
0: แต่ยาที่พ่อหามาเนี่ยมันดีจริงๆนะฉันนอนหลับยาวเลย
2: อีพิมเองยังไม่ตายจริงด้วยแสดงว่าไอ้หน้าขาวมันจัดยาให้เองถูกนะสิ
1: มันช่วยชีวิตพ่อแล้วมันก็ช่วยชีวิตเองเฮ้ย
2: โอ๊ยโอ๊ยคอ
3: เฮ้ยเฮ้ยผู้พี่ฟังก่อนถ้ากินยาเข้าไปมันต้องรอแป๊บนึงให้ยามันทำงานให้ร่างกายมันฟื้นตัวอาจจะต้องรอสัก 2-3 วันแล้วร่างกายจะดีขึ้นวันเดียวก็อาจจะหายแล้วก็ได
4: ้มึงไม่มีความรู้เรื่องยาแล้วมึงมาอวดดีทำไมที่พิมต้องตายเพราะมึง
3: จะเพราะผมได้ยังไง
4: ถ้ามึงไม่จัดยามั่วพิมก็คงไม่ตายพิมคือผู้หญิงที่กูรักคือลมหายใจของกูมึงทำให้พิมตายเท่ากับว่าทำให้กูตายไปด้วย
5: แต่มึงยังไม่ตายไง
4: กูแค่เปียกไป
1: โอ้ย
4: ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตมึงต้องชดใช้

0: ฉันมีของมาขาย
1: 3บาทก็พอแล้ว
2: 20ครับ
3: คุณตำรวจสุดหล่อช่วยฉันหน่อยนะคะ Help me please
2: เขาอยู่ในซ่องแม่ประยูนเขาทำงานในซ่องเหรอ
4: Woo!

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino,

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: สายแก้วงอนแล้วนะ
2: เมย์รอเล่นนะคะพี่สายแก้วจ๋าเมย์หิวจังเลยหาอะไรให้เมย์ทานหน่อยได้ไหมคะ
1: นี่พูดอย่างเงี้ยค่อยชื่นใจหน่อยค่ะว่าแต่ลูกไม่อยากทานอะไรดีคะโจ๊กดีไหม
2: ไม่เอาอ่ะไม่ชอบทานโจ๊กขอเป็นแซนด์วิชหรืออะไรก็ได้
1: ไม่ชอบทานโจ๊กแล้วก็ไม่บอกเห็นทานทุกวันไม่เห็นบ่นเลย
2: ทานทุกวันมันเบื่อนี่ค่ะอยากเปลี่ยนบ้าง
1: ก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่สายแก้วรีบไปรีบมานะคะว่าแต่น้องเมย์อยู่คนเดียวได้แน่นะคะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะไปเถอะหิวไส้จะขาดแล้ว
1: ค่ะค่ะค่ะอย่าลงมานะ

0: เจบีทำไมไม่รับโทรศัพท์นะฮัลโหลบีนี่ฉันเองนะ
1: ตันหยง
0: นี่หนูจะบ้าเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นโทรศัพท์แบบเนี้ยเดี๋ยวฟ้องแม่หรอก
2: บีใครโทรมาลูก
0: โทรผิดค่ะคุณแม่เด็กโรคจิต
2: หยงเมื่อไหร่ลูกจะฟื้น

0: บีฟังฉันก่อน
1: ว่างนักหรอคนกำลังทุกข์กำลังเศร้าเด็กบ้าโอ้ย
0: ขนาดยายบีเป็นเพื่อนสนิทยังไม่ฟังเลยว่าใครจะเชื่อฉันแล้วเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างนะ

0: ฉันอยากจะทำแบบนี้อีกนะ
1: หลานของน้องวีเป็นอะไรเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นอะไรแต่ไม่ชอบไอ้หอม

0: ละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ไม่ต้องมาบีบน้ำตาเลยนะยังอีกผมไม่ใจอ่อนหรอก
2: แกรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงแกมากแค่ไหน
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์
0: เวลา 1:40 นาที
2: ขวัญลง
0: เสาร์อาทิตย
2: ์
0: เวลา 1:35 นาที
2: แม่มาคอยควบคุมทุกอย่างตลอดเวลาขวัญ
3: ขวัญชีวินปิ่นชีวาอาณาราชรอยพระบาทนำรอยทางทั้งสร้างสอนศาสตราชาพาร่มเย็นเป็นอธิพรทั่วนาครจงรักกมลจนนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
4: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงขาวขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันๆเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
5: ตื่นเต้นเราใจแล้วก็น่ากลัวมาก
6: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอนจบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
7: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
8: ที่หยดสมิงขาวขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์
0: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
9: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
0: บางครั้งคือการรอคอย
10: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ

0: บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
1: อานงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
0: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
2: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
0: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus
3: มีการก๋วยเตี๋ยวยูนานเนื้อรวม
4: เขาสุดยอดจริงๆนะครับ
5: อร่อยมาก
4: ท่านจะได้กินยูนนานแท้ๆ
5: คุณไม่เคยกินเส้นรสชาตินี้แน่นอน
4: ผมขอปรบมือให้ครับ
6: โอ้ยินดีด้วย
7: ครัวคุณต๋อย
8: Hello Warriors It's War
9: Time Hello Warriors
10: Warriors 20กว่าคน Follower รวมกันเป็น10ล้าน
9: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
11: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
12: เล่นอะไรกัน
13: กรี๊ดออกมาสิคะ
9: สายกินต้องเจอนี่เลยค่ะสุดยอดอาหารแสนอร่อยจากโรงแรมระดับ 5-6 ดาวของจังหวัดประจวบเลยค่ะ
14: ค่ะกินเสร็จเดี๋ยวพาไปจิบกาแฟในบ้านไม้สุดอบอุ่นกันต่อเลย
9: และส่วนใครที่กำลังจะไปไฮร็อกซ์นะคะหรือว่าวิ่งมาราธอนนะคะเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมค่ะมาเช็คกับคุณหมอกันค่ะผู้หญิงยกกำลังแจวพุธนี
15: ้ 8:25 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกและกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์13ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมูอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: เอาไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้อย่างที่เรานำเสนอไปนะครับเรื่องราวของชาวปทุมธานีก็เมื่อวานที่ออกมา เรื่องของน้ำที่ไปท่วมบ้านเขา
2: ค่ะ
1: นะฮะเขาก็เลยออกมาเหมือนกับพยายามไปขอร้องบอกให้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12หน่อยได้ไห
2: ม
1: เพราะตอนนี้มันจะได้แบ่งๆกันไป
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะล่าสุดตอนแรกมันก็ตกลงกันได้นะ
2: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยค่ะก็บอกว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12จะเปิดให้เป็นทั้ง2บานบานละ10เซนเป็นเวลา2ชั่วโมงคือตอนแรกเป็นข้อตกลงแบบนี้ชาวองครักษ์นครนายกก็เลยแยกย้ายกลับ
1: เพราะตอนแรกเขาขึ้นถนนเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาปิดถนนเลย
2: ค่ะบอกว่าน้ำท่วมนครนายกแบบไม่ไหวแล้วอยากจะขอแบ่งมาให้ทางปทุมบ้าง
1: นี่ครับคือเรื่องนี้ฮะจากกรณีที่ชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกกว่า500คนคุณผู้ชมครับไปรวมตัวกันนะครับที่ประตูระบายน้ำคลอง12ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับคือไปเรียกร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่ชนประทานฮะเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เข้าคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะฮะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวอำเภอองครักษ์ซึ่งถูกน้ำท่วมเกือบ20วันแล้วจนน้ำเนี่ยมันเหม็นเน่าแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้คือในครั้งแรกเลยนะครับนายกรัฐมนตรีเมืองสนั่นรักครับเป็นตัวแทนชาวปทุมเนี่ยไม่ยอมให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะครับเพราะถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักเข้าคลองซอยตั้งแต่เข้าคลองนะซอยตั้งแต่คลอง8ใช่ไหมพี่หมวย
2: ถึงคลอง12
1: ก็เลยจะได้ส่งผลนะฮะกระทบให้กับทางชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองสนั่นรัก

แต่ว่าจะใช้แนวทางในการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำปากคลอง13แทนชาวอำเภอองครักษ์เองก็ไม่ยอมนะฮะก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ไปปิดถนน

0: กังวลนะฮะคุณผู้ชมครับว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงกันต่อไปแต่ไม่เป็นไรอ่ะเปิดเท่านี้ก็ยอมได้แต่สุดท้ายครับความหนักใจมาตกอยู่ที่ชาวบ้านปทุมธานีครับที่พากันลงไปสังเกตการสถานการณ์ของน้ำนะครับที่ประตูระบายน้ำคลอง8ตำบลลำผักกูดเพราะว่ากลัวน้ำเนี่ยมันจะท่วมเพิ่มขึ้นมาครับขณะที่ทางฝั่งของพลตรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊สนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบประตูระบายน้ำคลอง12และประตูระบายน้ำคลอง8พร้อมสั่งรื้อคันดินประตูน้ำคลอง8ออกนะครับพร้อมกับเปิดประตูระบายน้ำคลอง8ทั้ง2บานขึ้น10เมตร10เซนติเมตรเพื่อให้เร่งระบายมวลน้ำนะฮะที่มาจากคลอง12ผ่านเทศบาลรังสิตนะฮะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะครับนี่บิ๊กแจ๊สก็มาสั่งการแบบนี้ครับ
1: ค่ะล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดนี้มีการเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังค่ะเพื่อจะเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผู้สื่อข่าวพบว่าน้ำที่สูบออกมาจากคลองรังสิตจะมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็ยังพบฟองสีขาวแล้วก็เป็นฟองคราบสีดำลอยอยู่ที่ผิวน้ำเป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเลยค่ะ
0: นี่อะไรเนี่ยพี่หมวยมันเน่าเหรอ
1: เป็นฟองสีขาวกับฟองคราบสีดำ
0: มันเป็นฟองมันฟองน้ำเน่าใช่ไหมหรือมันอะไรอ่ะ
1: คือผู้สื่อข่าวไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเห็นฟองแบบนี้มาหลายวันแล้วค่ะก่อนหน้านี้มันเยอะกว่านี้ลักษณะมันฟูขึ้นมาคล้ายกับภูเขาเลยแล้วตอนนี้ที่เพิ่มก็คือนอกจากที่มันฟูขึ้นมาแล้วเต็มผิวน้ำมันยังมีกลิ่นเหม็นด้วยแต่ว่าก็ถือว่ายังดีที่ยังเห็นน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดไม่ได้เป็นลักษณะของน้ำนิ่งชาวบ้านอยู่ริมคลองบอกว่าช่วงนี้ที่มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านของตัวเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมคือเขาบอกว่าเพิ่มสูงจากเดิมเกือบเมตรนึงแน
0: ่
1: ตอนนี้ทำได้แต่ยอมรับสภาพกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2: หลายวันแล้วพี่ผมพอคลองเต็มเลย
3: แล้ววันนี
2: ้วันนี้น้อยนะวันนั้นน่ะผมถ่ายคลิปไว้อยู่เต็มเลยผมนึกว่าหินไหลมาเหมือนหินเลยเหมือนก้อนเมฆ
3: เอาเหรอ
2: ใช่
3: โอ้
2: แต่วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี
3: ้วันนี้น้อยแล้วแต่วันนี้เริ่มมีกลิ่นช่วงนี้เริ่มมีกลิ่นเยอะไหม
2: ไม่เท่าไหร่นะพี่เพราะว่าน้ำมันไหลตลอดเลยอ๋อแต่แปลว่าถ้าน้ำแบบไม่ไหลนี่กลิ่นแรงอยู่มันเหมือนที่พี่อยู่นี่แหละก็ประมาณนี้แหละ
3: แต่ฟองวันนี้น้อยกว่าวันก่อนเน
2: า
3: ะ
2: น้อยพี่วันนั้นโอ้วันนั้นฟองตั้งแต่สะพานถึงนี่เลยฟองแบบเป็นก้อนเมฆเลย
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับคืออันนี้น่าจะน้ำเน่า
1: ค่ะ
0: พอน้ำเน่าเนี่ยมันก็เป็นฟองขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่ามันจะเป็นการพวกย่อยสลายพวกสารอินทรีย์อย่างเช่นพวกเศษอาหารใบไม้หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆนานามันก็ทำให้เกิดก๊าซหรือว่าสารบางชนิดที่ช่วยให้เกิดฟองขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นพวกแบคทีเรียในน้ำเสียนะครับบางชนิดที่มันผลิตสารคล้ายกับลดแรงตึงผิวฮะทำให้เกิดฟองได้แล้วน้ำเนี่ยมันไหลกระแทกเวลาที่ปล่อยมาแบบนี้มันก็ตีให้เป็นฟองเกิดขึ้นเนี่ยครับคือที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ผมเก่งนะคุณผู้ชมผมถาม ChatGPT มา
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนคนมีความรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนไหมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขากำลังสัมภาษณ์อยู่ก็เลยถาม ChatGPT บอกว่าไอ้น้ำเน่าเลยมันทำให้เกิดฟองได้ไหมแชท GPT บอกเลยบอกได้ครับ
1: แล้วก็มีคำอธิบายยาว
0: มีคำอธิบายมา
1: ค่ะ
0: ลักษณะเหมือนเป็นผู้มีความรู
1: ้ค่ะ
0: คนดูทางบ้านตอนแรกโอ้ยหนุ่มมันเก่งจังเลยมันรู้นะ
1: ค่ะ
0: เปล่าหรอกแชท GPT
1: ค่ะ
0: โอ้ดูสิเนี่ยเป็นฟองแบบเนี้ยยังไงพี่หมวย
1: ก็โหเห็นใจชาวบ้านนะคะ
0: ครับทีนี้รองเลขาธิการสทนชเขาลงพื้นที่ใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะก็จะไปติดตามผลการเปิดและปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12แล้วก็คลอง13ค่ะหลังจากที่ข้อตกลงเมื่อวานนี้ของ2จังหวัดให้มีการยกประตูระบายน้ำคลอง12 2บานบานละ10เซน2ชั่วโมงแล้วปิดแล้วก็จะไปเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง13แล้วก็จะไปเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง8ด้วยนี่เป็นจุดแรกที่อาจารย์ไพฑูรย์ลงพื้นที่ไปเป็นประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยูนศักดิ์ค่ะอยู่ระหว่างคลอง8กับคลอง9ก็เป็นจุดที่รับน้ำที่ระบายมาจากคลอง12อาจารย์ไพฑูรย์ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามการเร่งระบายน้ำนะคะโดยอาจารย์มองว่าจะใช้รถแบ็คโฮลขุดเพื่อจะเปิดทางน้ำ แล้วก็จะมีการควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่ม

0: เกิน20เซนโดยอาจารย์ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะดีขึ้นในวันที่17ตุลาค่ะ
1: โดยเสร็จจุดนี้แล้วนะครับก็จะไปตรวจติดตามสถานการณ์ที่คลอง12กันต่อเลยนะครับทีมข่าวเองได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านริมคลองรังสิตที่คลอง12นะครับพบว่าน้ำเนี่ยยังท่วมขังในตัวบ้านไม่ลดนะฮะอีกทั้งยังมีตะไคร่น้ำเกาะผิวน้ำรอบตัวบ้านเลยโดยเฉพาะประตูทางเข้านะฮะก็เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนมากมายเนี่ยครับ
0: ตะไคร่เขียว
1: เขียวเต็มไปหมดเลยเมื่อวานผมเมื่อคืนเพิ่งได้ดูข่าวของคุณพุทธาภิวันไปเหมือนกันคุณพุทธบอกว่านี่ไม่ใช่สนามหญ้าน
0: ะ
1: โอ้ค่ะคือดูมันแหน
0: อ
1: ันนั้นรู้สึกเป็นหมู่บ้านอะไรสักอันนึงอ่ะอยู่องคลักษ์งั้นเนี่ยฮะก็คือแบบโอ้โหเขาไปถ่ายหน้าหมู่บ้านมันเขียวทั้งหมู่บ้านนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมหนักเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะเอาไปที่เพชรบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือน้ำท่วมเขาย้อยตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับน้ำลดระดับลงหลังไม่มีฝนตกเข้ามาซ้ำนะครับชาวบ้านก็เร่งทำความสะอาดบ้านเรียกว่าหนักที่สุดในรอบ30ปีเลยนะฮะลองดูครับนี่ฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่หมู่4นะครับบ้านบางเข็มพัฒนาอำเภอเขาย้อยที่เพชรบุรีก็พบว่าขณะนี้ครับระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วนะครับบางบ้านเนี่ยน้ำลดลงจนสามารถทำความสะอาดได้แล้วแต่ยังมีบางจุดนะครับที่น้ำนั้นยังคงท่วมขังอยู่นะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาครั้งนี้น้ำมันมาไวมากเลยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะท่วมขนาดนี้เลยไม่ได้มีการเตรียมตัวทำให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากยังดีนะทางเทศบาลเองเนี่ยเข้าให้ความช่วยเหลือส่งอาหารให้ครับลองฟังชาวบ้านดูครับ
2: ไม่เอาเลย
3: มันยกลงไปเลยทีแรกต้องค่ายนี้นะ
2: โอ
3: ้คือว่าเอวนะ
2: ลำบากไหม
3: โอ้นายร้องไห้เลย
4: ร้องไห้เลย
3: ไม่ไหวข้าก็ไม่ดียกก็ไม่ได้
2: แล้วมีใครมาช่วยบ้างครับตอนน้ำท่วมอ่ะ
3: มีลูกสาวลูกชายลูกกระไผ่แล้วก็ลูกเขยแต่ช่วย
2: แล้วทางเทศบาลทางราชการอะไรมีหน่วยงานอะไรเขามาช่วยบ้างไหม
3: ไม่เอาฮะมาดูแลแล้วก็มาอะไรแล้วก็เรียกว่าดูแลดี
1: เนี่ยใช้พัดลม2ตัวเป่าเลยนะ
0: ค่ะ
1: ร้อนนะก็มี2ตัวพัดลมเมื่อกี้ดูสิ
0: หนักสุดในรอบ30ปีค่ะคือน้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอเขาย้อยเกิดขึ้นช่วงแรกตอนบ่ายวันอาทิตย์21ตุลาคมแล้วหลังจากนั้นก็หลากมาท่วมหนักอีกตอน5ทุ่มชาวบ้านได้รับผลกระทบไป3หมู่บ้านมีหมู่2ที่บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6ที่บ้านล่างได้รับความเดือดร้อนไปแล้วตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณ300กว่าหลังคาเรือนค่ะ
1: ครับนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในบางจุดนะครับที่ยังคงมีน้ำอยู่ชาวบ้านก็ยังคงได้รับความลำบากอยู่เนี่ยครับโอ้นี่
0: อันนี้เขาย้อยเพชรบุรี
1: เขาย้อย
0: ค่ะ
1: อันนี้เริ่มแห้ง
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในการนำเสนอเรื่องราวของ Nursing Home
0: ค่ะ
1: นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของโสธรชัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการเชิญคุณลุงท่านหนึ่งชื่อลุงเอเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสปรากฏลุงเอแกก็บอกว่าตัวแกเองเนี่ยไปติดอยู่ที่โสธรชัยแต่ก่อนหน้าที่แกจะไปอยู่โสธรชัยเนี่ยแกอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเสริมสุขอยู่ที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับแล้วแกเนี่ยโดนล่ามโซ่อยู
0: ่
1: นะฮะคือทำอะไรไม่ถูกไม่ควรปุ๊บจับล่ามโซ่มีกระป๋องให้ฉี่เนี่ยนะฮะพอแกพูดวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏทางฝั่งของตัวสื่อเลยเขาไปพื้นที่เลยนะฮะพอไปเสร็จปุ๊บเขาไปตรวจสอบเลยปรากฏในช่วงที่ไปเนี่ยนะฮะไม่เจอโซ่
0: ไม่เจอค่ะ
1: ไม่เจอนะครับปรากฏเขาไปเจอชาวบ้านชาวช่องอยู่ข้างบนเขาก็มีการตะโกนคุยกับทางข้างบนเนี่ยฮะเป็นคนป่วย
0: ค่ะ
1: เป็นผู้ป่วยนี่ผู้ป่วยบอกเลยบอกว่าช่วยด้วยเขาเพิ่งจะเอาโซ่ออกไปเมื่อกี้เอง
0: ไปเก็บไปอยู่ที่ข้างบันได
1: เนี่ยฮะแล้วมีการส่งสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับปรากฏเรื่องนี้นี่ส่งสัญญาณ SOS
0: ค่ะ
1: นี่นะครับช่วยด้วยปรากฏกรมสุขภาพจิตเขาลงพื้นที่นะตอนนั้นน่ะเขาไปช่วยเหลือกันออกมา

0: ก็มีทางในแพทย์วรสก็ไปด้วยนะครับก็ไปช่วยเหลือมามีตำรวจไปแต่ก่อนที่จะไปกันเนี่ยวันที่นำเสนอผลกระแสเป็นวันแรกที่ถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยก็นักข่าวของเราเนี่ยไปเลยนะฮะพอไปถึงเสร็จปุ๊บปรากฏไปเจอคนคนหนึ่งกำลังถอดตู้แดงออก
1: ค่ะ
0: นะไม่เหลือแล้ว
1: ค่ะ
0: หายไปแล้วตู้แดงนี่เบิ้ลกระแทกเข้าไปให้ดูด้วยว่าหายจริงๆเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทีเนี้ยหลายคนก็เลยมีการตั้งคำถามไปถึงสบส.เขต4
1: ค่ะ
0: นะฮะว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มีการปล่อยปละให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสบส.4เพราะสบส.4นี่ก็น่าจะดูหลากหลายพื้นที่นะฮะขนาด5เนี่ยดู8จังหวัด
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นพัน
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้4คุณผู้ชมครับปรากฏล่าสุดเรื่องนี้นะครับสบส.สั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านเสริมสุข Nursing Home แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับมาช้าแต่มาปิดนะครับคุณผู้ชมครับออกคำสั่งเพื่อถอนเลยครับทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตผู้ดำเนินการเส้นการดำเนินการไร้มาตรฐานอีกทั้งให้บริการเกินขอบเขตครับคุณผู้ชมแล้วสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยได้รับรางวัลเขาริบคืนอ่ะ
1: ค่ะเขาบอกว่ารางวัลที่ได้มันไม่เหมือนกับสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างภาพต่างๆภาพอาหารการกินภาพข้าวมันไก่ภาพข้าวขาหมูที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าเว็บทางผู้เสียหายที่คุยกับพี่หนุ่มก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือการสร้างภาพทั้งหมดเลย
0: เรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมสบส.ท่านบอกว่าจากที่กรมสบส.เองเนี่ยได้รับเบาะแสว่ามีการล่ามโซ่และอดอาหารผู้รับบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการกรมสบส.จึงส่งทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและสบส.4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านเสริมสุข Nursing Home ในซอยเรียวดี22อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผลการตรวจสอบพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริงนะครับมีเตียงเกินจากที่ขออนุญาตถึง9จาก9เตียงเป็น14เตียงอีกทั้งในชั้น2และ3ของอาคารพื้นที่ส่วนกลางมีการลักลอบให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยด้านจิตเวชศาสตร์จากสารเสพติดถึง59คนด้วยกันนั่นนะฮะโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นสารประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเป็นสารพยาบาลตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ผิดฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนครับซึ่งจากการที่ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขาดการควบคุมดูแลปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำแบบนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะครับการกระทำหรือว่าบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงศีลธรรมอันดีงามในการประกอบการเพื่อสุขภาพของตนนะครับ
1: ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการทางกรมสบส.จึงสั่งให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
0: นี่ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็คือ12ตุลาคม
0: นะครับทีนี้ทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะฮะท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมสบส.ท่านบอกแบบนี้บอกว่าในกรณีที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะรับตัวผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าจิตเวชจากสารเสพติดมาดูแลเนี่ยนะครับจะรับได้เฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาหรือมีอาการที่สงบลงแล้วคือสีเขียว
1: ค่ะ
0: ก็เรียกสีเขียวโดยจะต้องมีใบรับรองคำวินิจฉัยจากแพทย์เนี่ยเข้ามายืนยันตัวด้วยนะครับหากสารดูแลผู้สูงอายุไปรับตัวผู้ป่วยมารักษาเองโดยพละการอันนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งมีความผิดตามพรบสถานพยาบาลปี41ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ฮะปิดเรียบร้อยเสริมสุขนะครับก็ขอบคุณสบส.นะครับที่ยังคงเล็งเห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางคนเฒ่าคนแก่หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยจิตเวชซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคือไอตัวผมเองที่ทำรายการไปตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วจนถึงวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคือ1อาทิตย์เต็มๆเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ปรารถนาจริงๆนะฮะอยากให้สบส.เองเนี่ยได้เร็งเห็นนะเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาต้องไปอยู่ในนี้ นะครับไม่ได้เราไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองกันเราไม่ได้มีเหตุเกลียดอะไรกันกับผมกับสบส.เคยทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาทำรายการแต่อันไหนถ้ามันไม่ถูกต้องผมก็จำเป็นที่จะต้องนำเสนอออกไปเพราะว่าเราก็เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนอยู่แล้วรวมไปถึงแน่นอนครับสถานไอ้ที่ไปต้องมีผู้สูงอายุที่คนไปอยู่แบบนี้อันไหนมันไม่ถูกมันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับเพราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูนะถ้าเป็นพ่อเราแม่เราญาติพี่น้องเราไปอยู่ที่นั่นบางคนเอาผมพูดเลยมีอีกนะผมบอกเลยนี่มีอีกนะบางที่นี่เขาบอกเลยว่าเขาเอาแม่เขาเนี่ยไปอยู่นะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดในหลอกก่อนเอาแม่ไปอยู่นะปรากฏออกมาเนี่ยเป็นแผลกดทับคือไม่มีการกลับตัวนะฮะแล้วก็ให้อยู่ในห้องเป็นลูกกงเหมือนกันไม่มีการกลับตัวแผลคุณแม่เขาที่ก้นนะพี่หมวยนอนกดทับโหวเท่านี้เป็นแผลรูโหวลงไปอย่างเงี้ยลึกเข้าไปอย่างเงี้ยสองแก้มก้นโอ้โหผมเห็นแล้วแบบแม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยแบบร้องเข้ามาอีกแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งให้สบส.ท่านดูว่ามันมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าแค้นเคืองกันนะคือถ้าท่านทำตามระบบที่สบส.เขาอนุญาตอ่ะท่านก็จะไม่เจอเรื่องราวแบบนี้เรื่องของท่านก็จะไม่ถูกตีแผ่ไปแบบนี
1: ้
0: ท่านก็ทำในสิ่งที่ท่านเองเนี่ยไปตกลงกันเอาไว้กับทางสบส.เท่านั้นเองสบส.ในแต่ละเขตก็ต้องไปตรวจสอบให้มันชัดเจนเท่านั้นเองไม่งั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ศูนย์ผู้สูงอายุที่เสียหายนะสบส.ก็อับอายเพราะเป็นคนดูแลพื้นที่แล้วมันอับอายไม่พอมันมาถึงอธิบดีด้วยแล้วไปถึงกระทรวงด้วยมันต่อทอดไปอย่างนี้เลยถูกไหมพี่หมวย
1: ถูกค่ะและจุดนี้หลายคนบอกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่นนทบุรีบ้าน
0: อยู่ข้างหน้า
1: ใช่อ
0: ยู่ข้างหน้ากระทรวงสาธารณสุข
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ย
1: แล้วจาก9มี14เตียงแล้วก็ยังมีผู้ป่วยจิตเวชอีกตั้ง59คนนะคะสุดท้ายก็ถูกสั่งปิดเมื่อวานนี้นะคะ12ตุลาคมจำได้ว่าเมื่อวันศุกร์อะค่ะที่พี่หนุ่มทำรายการโหนกระแสตอนนั้นยังเป็นการย้ายผู้ป่วยออกมาที่หมอวรสให้สัมภาษณ
0: ์
1: ก็คือย้ายไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะเหลือ9เตียงตามที่ศูนย์แห่งนี้ได้มีการขออนุญาตแต่สุดท้ายแล้วก็คือเสาร์อาทิตย์ก็คือสั่งปิดเลยมาปิดมีผลเมื่อวาน12
0: เพราะฉะนั้นผมก็เชื่ออย่างนึงนะครับอันนี้ต้องเรียนบอกไปอย่างนี้เลยว่าแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถูกไหมครับคือสบส.ท่านเองก็ต้องควบคุมดูแลให้ดีที่สุดในมุมของท่านไม่ว่าจะเป็นเขตไหนก็ตามแต่หรือว่าทางเป็นอธิบดีหรือทางฝั่งของกระทรวงทางฝั่งของตัวผู้ไอศูนย์เนี่ยก็ต้องดูแลคนไข้ดีที่สุดก
1: ็
0: เป็นหน้าที่ของตัวเองอย่าไปทำอะไรที่มันเกินเลยไปส่วนสื่อทุกๆสื่อไม่ใช่แค่ผมนะทุกๆสื่อช่อง8ช่องวันช่อง7ช่องไทยรัฐอมรินทร์ทุกที่อ่ะเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเขาก็มีหน้าที่เขาต้องตีแผ่เขาก็ต้องตีแผ่ก็อย่าไปว่าเขาอย่ามาว่าผมอย่าไปว่าสื่อเลยวันนี้ไปเปิดทำให้เขาเสียหายไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วมันต้องตีแผ่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนที่เขาต้องไปอยู่ที่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าเป็นพี่หมวยอยู่สบายพี่หมวยจะทำอย่างนี้ไหม
1: ขอความช่วยเหลือแล้วก็ที่ฟังอะค่ะที่เสริมสุขก็ยังมีการฉีดยาด้วยซึ่งทำได้ยังไง
0: ใช่ทำไม่ได้อันนั้นไปฉีดยาเข้าก้น
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วจำนวนผู้ป่วยก็คือเกินกว่าที่ขออนุญาตเยอะเลยอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือเหมือนกัน
0: ครับก็ยังยินดีนะครับถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องอยู่ที่ศูนย์ไหนแล้วก็มีพฤติกรรมศูนย์มีพฤติกรรมแบบนี้คุณส่งเรื่องเข้าไปได้ที่ช่อง3หรือว่าในเพจของโหนกระแสหรือจะส่งไปหาทางคุณพุทธาภิวันก็ได
1: ้
0: ส่งไปทางคุณอุ๋ยภาคภูมิช่องไทยรัฐก็ได้นะฮะจะไปส่งทางอมรินทร์ทุกที่ได้หมดเขาพวกนี้เป็นกระบอกเสียงหมด
1: ค่ะ
0: นะฮะช่อง7เนี่ยได้หมดช่องวันเนี่ยได้หมดนะฮะจะได้ช่วยกัน
1: ค่ะ
0: ส่งมาหาพี่ยุทธก็ได้
1: ได้ค่ะ
0: เนี่ยนะครับโอเคนะ
1: ค่ะ
0: มีอีกไหมพี่หมวย
1: มีคนที่ออกจากโสธรชัยโสธรชัยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่พี่หนุ่มเปิดออกมาแล้วก็ได้มีการถูกปิดไปทีนี้คนที่เขามารับคุณพ่อที่เคยอยู่ที่โสธรชัยกลับบ้านปรากฏว่าไปเจอรอยช้ำทั่วร่างแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิตนะคะคือทางผู้ที่ออกมาร้องเรื่องนี้กับทางสายไหมต้องรอดชื่อว่าคุณเอค่ะ คุณเอเล่าบอกว่าตัดสินใจนำคุณพ่อไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่ปี60คุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ตัวเธอเองต้องทำงานตอนแรกคุณพ่อสุขภาพร่างกายก็เป็นปกติแต่ต่อมาค่ะไปเจอว่าพ่อมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายแล้วก็ที่ใบหน้าแล้วก็มีบาดแผลหลายแห่งบางครั้งมี

0: การพันผ้าปิดแผลจนเธอไม่สามารถมองเห็นลักษณะบาดแผลของคุณพ่อได้พอถามทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้รับการชี้แจงบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุพ่อของเธอสะดุดล้มแล้วก็มันก็เป็นรอยช้ำที่มันเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุตอนนั้นทางคุณเอบอกว่าก็ยังไม่ได้ติดใจสงสัยอย่างจริงจังแต่พอย้อนไปดูภาพถ่ายแล้วก็ข้อความในแชทไลน์มันมีหลักฐานภาพรอยช้ำตั้งแต่ช่วงปี65ถึงปี66แล้วเธอบอกว่าเธอสังเกตเห็นว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยผอมลงจากนั้นเวลาที่ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อเคยพูดในทำนองว่ามีคนทำร้ายแต่เนื่องจากคุณพ่อป่วยเป็นอัลไซเมอร์เธอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอาการจากโรคของคุณพ่อประกอบกับเวลาที่เธอไปเยี่ยมอะค่ะเธอบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยประกบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เธอไปเยี่ยมพ่อทำให้พ่อไม่ค่อยได้พูดเล่าอะไรให้เธอฟังแล้วเธอก็ไม่กล้าซักถามเพิ่มเติมด้วยจะเห็นแขนคุณพ่อก็จะมีรอยช้ำเขียวๆแบบนี้นอกจากนี้ค่ะเธอยังสงสัยเกี่ยวกับการดูแลชีวิตประจำวันเธอบอกว่าเธอจ่ายค่าดูแลรายเดือนประมาณ 13,000 บาทแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยแต่พบว่าคุณพ่อมักสวมเสื้อตัวเดิมๆทั้งๆที่ครอบครัวก็ซื้อเสื้อผ้าไปให้คุณพ่อแล้วที่ศูนย์ก็ยังมีการเรียกเก็บค่าซักรีดด้วยแต่ทำไมพ่อใส่เสื้อตัวเดิมตลอดเนี่ยค่ะมีค่ามัดจำ14,000ค่าห้องค่าอาหารค่าซักรีด14,000มีแวตรวมๆออกมาก็ตัวเลขเมื่อกี้นี้น่าจะประมาณ 20,000 กว่าบาทจนมาก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตอะค่ะเธอบอกว่าพ่ออาการทรุดมากตัวเหลืองผอมกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยพูดทางศูนย์แจ้งบอกว่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่นำตัวส่งไปแล้วก็พบว่าคุณพ่อเธอป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีคุณเอบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เอะใจไม่ได้ถามพ่อให้มากกว่านี้เพราะว่าเชื่อในคำชี้แจงของทางเจ้าหน้าที่มาตลอดพอเห็นข่าวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายแล้วก็การทารุณกรรมผู้สูงอายุในโหนกระแสเธอเริ่มกลับมาคิดย้อนถึงคำพูดของพ่อเธออยากเรียกร้องให้คนที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบถ้าพบว่ามีการทำผิดต่อพ่อของเธอจริง
1: พ่อเป็นอัลไซเมอร์ค่ะอายุประมาณ70นิดนิดนะคะ
2: เอาคุณพ่อไปตั้งแต่ปี60นะคะตอนแรกๆคุณพ่อก็ดูดีแต่พอไปหลังๆสักพักนึงเนื้อตัวคุณพ่อเริ่มเขียวเป็นจำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นแผลเขาก็จะพันผ้าก๊อซโดยที่ไม่ได้ให้เราเห็นว่าแผลนั้นเป็นอะไรอะค่ะแล้วเรามาเห็นในลายก็คือตั้งแต่ปี6566อะค่ะที่มีรอยเขียวรอยช้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วร่างกายคุณพ่อก็เริ่มผอมลงถามว่าทำไมคุณพ่อเนื้อตัวถึงเป็นเขียวๆเป็นจำๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเป็นคนแก่พอเวลาจับเขานิดนึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆที่ไปเยี่ยมแกชักเริ่มแบบไม่อยากกลับเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็จะบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยมันทำร้ายกูเขาคิดว่าด้วยอาการของพ่อพ่ออาจจะคิดไปเองเวลาไปคือเขาเหมือนมีคนนั่งมองเขาอยู่เงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยพูดอะไรอะค่ะต้องรอให้แบบไม่เจอใครเขาจะพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเนี่ยมันทำกูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเพิ่งเสียไปตอนเดือนพฤษภาค่ะพอตอนหลังๆที่แกจะเสียนี่คือแกไม่ยอมพูดกับใครเลยเหมือนอาการคล้ายๆเหมือนตอมใจอะค่ะเพราะเราไม่ทราบเลยค่ะเพิ่งมาทราบจากโหนกระแสแล้วเราก็แบบเรามาคิดว่าเราเสียใจนะที่เราพ่อไปอย่างเงี้ยเหมือนเราส่งเขาไปโดนทรมานนะคะเราเสียเงินไปเราก็อยากได้การดูแลที่ดีอะค่ะ
0: ทีนี้พี่เอกสายใหม่ต้องรอดแนะนำแบบนี้ค่ะกรณีที่มีการรับผู้สูงอายุกลับไปแล้วไปเจอร่องรอยบาดแผลถ้าเกิดว่ามีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะไปแจ้งความกับตำรวจได้นะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นทางการพี่เอกยังบอกด้วยว่าถ้าญาติรายอื่นๆไปเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันไปแจ้งความนะคะจะได้มีการตรวจสอบค่ะ
3: ครับเนี่ยฮะอีกอันนึงเมื่อกี้แอบเห็นพอดีนั่งคุยกับพี่หมวยอยู่คือลองดูรูปคุณพ่อที่เมื่อกี้นั่งอยู่บนรถเข็นน้องเปิดเนี่ยดูรถเข็นพี่หมวยลองดูรถเข็นดิ
0: ค่ะ
3: คือจริงๆเนี่ยวันก่อนผมก็จะพูดทีหนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีน้องขายปลาหมึกปิ้งที่เป็นผู้ชายแล้วก็โดนรถชนแล้วเมียเสียชีวิตจำได้ไห
0: ม
3: แล้วตัวน้องผู้ชายตัวสามีเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสนั่งรถเข็นมาเพรา
0: ะ
3: น้องเนี่ยน้องคนนั้นเนี่ยซี่โครงหักแล้วก็กระโหลกเนี่ยแตกเขาก็นั่งรถอย่างเงี้ยมาเป็นรถเข็นแบบเนี้ยคือผมก็ถามทำไมรถมันเป็นแบบนี้มันอย่างนี้เลยสนิมแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าผมยืมถุงอนามัยมาส่วนใหญ่อนามัยก็จะเป็นแบบนี
0: ้
3: ก็อันเนี้ยถ้าเป็นไปได้

0: ใช่อะถ้าเกิดว่ากระทรวงเขามีงบมีอะไรไงที่เกี่ยวข้องกับลงไปดูให้เขาหน่อยบางทีแบบสงสารเขานะผู้ป่วยบางทีไปนั่งแล้วก็มันอันตรายอะ
1: ค่ะแล้วพวกล้อต่างๆก็
0: ใช่มันพัง
1: สำคัญ
0: มันพังหมดแล้วแต่อันนี้ไม่รู้ของที่ไหนนะอาจจะไม่ใช่ของอนามัยอาจจะเป็นของที่ศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่มาถึงพูดได้ฟังว่าวันก่อนเนี่ยสะท้อนได้ฟังว่ามีที่มาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยถามแล้วเขาบอกว่าของอนามัยก็เป็นแบบนี้แหละครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะเอาโอเคไหนได้พูดแล้วก็มีโอกาสก็ฝากบอกไปเลยแล้วกันเผื่อเขาดูกันอยู
1: ่
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
4: ้ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
6: มันไม่เหมือน
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
7: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
9: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ๊ยหลางหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
10: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
10: อ้าวมาแล้วเด็ก
11: ๆ
4: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
10: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065533ไทยประกันชีวิต
11: ไปหน้าขุมทรัพย์โชคกี้ว้าวโชคกี้สปอนจ์ป๊อปว้าว
12: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
13: เป็นทุ่งเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
14: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
13: ทุ่งเขาไฟลาวา
14: Formos Omega Smart Super Go
15: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
16: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
17: สนับสนุนโดย

0: less waste, more grace. Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV.
1: มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์คราฟไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วยมาจิกครีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3ดราม่าจับเดือดจัดแซ่บจัดเขินจัดละครใหม
3: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
4: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
5: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
2: รุ้งจัด
6: ตรงนี้
7: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
6: เข้าใจไหม
2: ทุกวัน
8: ทุกคนยกมือขึ้น
9: รักวันคาใจต้องไม่ตาย
2: ตลอดเดือนตุลาคม
10: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวอะไรกัน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ชอบงานแบบนี้จริงจีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
12: มันเป็นงาน
6: ออกไป
13: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
14: ์โอป้าพาจมา
15: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
16: ไม่มี
15: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
17: เดี๋ยวไ
18: ปเลย
19: ไซเลนเสียพี
20: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
23: ์ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้านผิวด่วนต้องเมาคิส
2: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
1: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันปีโป้จุ๊บจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บเซนาฉีดทุกข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม 930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซนาโทร1775ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี
24: ้ผู้ชมครับไปดูเรื่องของกรมการปกครองกลุ่มไทยไม่ทนนะครับเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าพิทักษ์กุหลาบตูม
25: ค่ะ
24: นะนะช่วยเด็กเมียนมานะครับโดนบังคับขายของตามสถานบันเทิงครับหากขายไม่ได้เนี่ยเด็กพวกนี้จะถูกทำร้ายร่างกายลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนายรณรงค์ทิพย์สิรินะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองครับพร้อมด้วยกลุ่มไทยไม่ทนพาทีมข่าวลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหลังหนึ่งครับซอยรังคำแหง122นำหมายจับนะครับไปควบคุมตัวนายอุกฤษแล้วก็นางสาวอรนุชในข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลังไปสืบทราบมานะครับว่าทั้งคู่เองเนี่ยใช้บ้านหลังนี้กักขังเด็กเมียนมาแล้วบังคับให้ไปขายของตามสถานบันเทิงตอนกลางคืนหากใครขายไม่ได้ก็จะโดนทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้แขวนเสื้อตีใช้ช้อนรนไฟแล้วนาบตัวนะครับตอนที่เข้าไปที่บ้านเนี่ยนะฮะทีมข่าวพบว่าหน้าบ้านเนี่ยเอาผ้าใบสีฟ้ามาปิดบริเวณประตูบ้านนะครับแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะปิดแบบนี้ครับผู้ชมครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยมองรอดเข้าไปข้างในฮะบริเวณตัวบ้านถังน้ำแข็งหลายใบก็ใช้เก็บดอกไม้สำหรับร้อยพวงมาลัยจำนวนมากในบ้านหลังนี้ครับมีกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าเป็นสะพายข้างนะฮะที่เด็กเนี่ยเอาไว้ใส่ดอกไม้ไปขายด้วยแล้วยังมีแผ่นกระดาษ QR code ติดเอาไว้ด้วยนี่ ุตานมีเครื่องบินด้วยนะ
3: ค่ะ
24: นี่ QR code คุณผู้ชมนอกจากนี้ครับยังมีบ้านเช่าอีกหลังนึงครับอยู่ในซอยรามคำแหง120ครับที่เอาไว้กักขังเด็กๆเหล่านี้เช่นเดียวกันมีผู้หญิงคนนึงครับอ้างว่าเป็นญาติของผู้ต้องหาทำหน้าที่ดูแลบ้านบอกว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีเด็กอาศัยอยู่ประมาณสักหลังละ5คนครับทุกคนเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือนะแต่พอเลิกเรียนแล้วช่วง5

0: 9โมงถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งของทุกวันเนี่ยเด็กๆ เหล่านี้ต้องมาช่วยพ่อแม่ออกไปขายน้ำส้มพอเอารูปเด็กหญิงคนหนึ่งให้ดูผู้หญิงคนนี้กลับบอกว่าเด็กคนนี้มาจากแม่สายแม่ของเด็กคนนี้เขาฝากไว้ที่นี่แล้วเธอเองเนี่ยก็เดินเข้าบ้านไปครับปฏิเสธให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมลองฟังดูฮะ
1: เด็กกี่คนในบ้าน5มั้ย
2: ห้ากับห้ามีอยู่แต่อันนั้นน่ะ
1: ห้าคนห้าคนเป็นลูกหลานเราหมดเลยไหม
2: หลานเราอะ
1: ทุกคนเลย
2: ทุกคน
1: เป็นสายเลือดเดียวกัน
2: สายเลือดเดียวกัน
1: อ๋อเป็นสายเลือดเดียวกันหมดเลย
2: เหลือ
1: หลานได้เรียนไหม
2: เรียน
1: หลานได้เรียน
2: เรียน
1: ไปเรียนตอนกี่โมงจ๊ะ
2: ไปแปดโมงอะ
1: แล้วหลานไปทำงานตอนตีสองตีสามเนี่ยไปเรียนไหวเหรอ
2: ไม่ใช่ไอ้เนี่ยไม่ขายพ่อแม่ก็ขาย
1: คือพ่อแม่ไปขายของแต่เด็กอยู่ที่บ้าน
2: อยู่ที่บ้านบางทีก็ผู้ใหญ่กับเราเนี่ยลูกสาวคนนี้ไปดูแลเขา
1: ไม่เคยเอาพวงมาลัยออกไปขายเลย
3: ไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้ไหม
2: อันนี้แหละมาแล้วก็เขาไม่อยู่บ้านไม่มีใครดูแลไงเขาก็เลยมาอยู่ด้วยกันน่ะก็แม่มันน่ะโทรมาบอก
3: แต่ได้เห็นถือไข่ไข่กุหลาบนะ
2: เออคุณไข่เขาก็ไม่อันนั้นน่ะไม่เกี่ยวอันนั้นน่ะมันอยู่มาสอด
1: สรุปขายไม่ขายจ้ะ
2: ไม่เขาขายไอ้ลักเลียงแล้วก็จะไปขายเสร็จแล้วก็ไอ้นี่ล่ะทุ่มนึงกลับมาแล้วก็บอกอะไรว่าเด็กๆก็นอนไอ้ผู้ใหญ่ไป
0: ดูแล้วไม่น่าจะคนไทยเหรอพี่หมวยใช่ป่ะ
4: ไม่แน่ใจ
0: ทำไมเสียงก็เป็นแบบนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับคือกระทั่งเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยนะครับมาถึงนะฮะปรากฏว่าคนในบ้านไม่ยอมเปิดประตูอีกเลยคนคนนี้ไม่เปิดอีกเลยนะฮะสุดท้ายต้องไปเรียกเจ้าของบ้านมาเปิดประตูนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคนในบ้านก็ตะโกนบอกว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายเอากล้องลงให้หมดไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่ออย่างนั้นจะดำเนินคดีทางกฎหมายนะเพราะฉันรู้กฎหมายนะลองฟังช่วงนี้ครับ
5: คือเจ้าหน้าที่เขาอยู่ล้อมไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปนะครับ
6: เขาจับไว้ออกไปเลยนั่งคุยนอก
0: กันผู้ชม
4: ซึ่งทางรองอธิบดีกรมการปกครองรองรณรงค์บอกว่ามีผู้หญิงชาวเมียนมามาร้องเรียนว่าโดนหลอกมาจากเมียนมาว่าจะให้เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในไทยเธอเองก็ข้ามาพร้อมกับลูกสาววัย5ขวบค่ะแต่พอมาถึงกลับโดนบังคับให้ออกไปขายของแล้วถ้าขายของไม่ได้ขายของไม่หมดถูกทำโทษด้วยแม้แต่ลูกสาววัย5ขวบก็โดนตีไปด้วยโดนตีด้วยไม้แขวนเสื้อเด็กบางคนโดนใช้ช้อนเอาไปเผาไฟแล้วก็เอามานาบตามลำตัวผิวเด็กเล็กๆอะค่ะถูกทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นขายของไม่ได้ยอดตามที่เจ้าของบ้านต้องการแล้วพอขายของได้เงินทุกบาทจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ต้องหาทั้ง2คนนอกจากนี้เธอเองยังโดนนายอุกฤษข่มขืนถึง6ครั้ง
0: ฮะ
4: ค่ะ
0: จริงเหรอ
4: ใช่ค่ะตามข้อมูลที่รองอธิบดีกรมการปกครองให้บอกว่าหญิงสาวชาวเมียนมาถูกนายอุกฤษข่มขืน6ครั้งจนเธอทนไม่ไหวต้องพาลูกหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือกับกลุ่มไทยไม่ทน
7: ก็เขาบอกว่าได้รับการติดต่อจากนายหน้านะฮะเขาเนี่ยถูกหลอกว่าจะให้มาเป็นแม่บ้านนะครับแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่งานแม่บ้านละเขายึดเอกสารของผู้เสียหายเนี่ยไปไว้กับตัวเขาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาก็บังคับให้ไปขายของ ขายมาลัยขายน้ำส้มขายดอกไม้อะไรพวกนี้เน
1: ี่
7: ยถ้าขายของไม่หมดเขาถูกข่มขู่ต่างๆนานานะฮะถ้าขายของไม่หมดกลับมาบ้านเนี่ยลูกจะมีแนวเหมือนกับถูกตีด้วยไม้แขวนเสื้อนะฮะก็เป็นการกดดันให้เขาต้องขายของให้ได้เยอะๆนะครับตอนหลังเขาทนไม่ไหวถูกข่มขืนด้วยเลยเขาก็เลยหนีออกข้อมูลบอกว่ายังมีเด็กที่อยู่ในบ้านหลังนี้อีกหลายคนนะฮะซึ่งก็เป็นเด็กชาวพม่าทั้งนั้นนะครับแล้วก็เด็กก็จะถูกเรียกว่าถ้าขายของไม่ได้อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเอาช้อนลนไฟแล้วก็เอานาบตามตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะต้อง เข้าสู่กระบวนการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อน
0: ความน่ากลัวดูดิคุณผู้ชมคือ

0: ผมคิดดูสิขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเอาช้อนลนไฟร้อนๆอ่ะแล้วนาบที่ตัวเนี่ยแต่นี่เด็ก5ขวบ
1: เด็ก5ขวบ
0: อืม
1: แล้วบางคนก็ถูกตีแล้วตีด้วยไม้ขวัญเสื้อค่ะ
0: ครับแล้วไปเขาบอกไปหลอกเขามา
1: ไปหลอกเขามาจากการเข้าไปตรวจคนที่บ้านหลังแรกก็คือรามคำแหง122อะค่ะจุดนี้เจอเด็ก9คนอายุตั้งแต่11ถึง18แล้วทั้งหมดมาจากเมียนมาในจำนวนนี้มี5คนที่ไม่มีผู้ปกครองแล้วก็หลายคนก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยส่วนเด็กอีก4คนจะเป็นลูกเป็นหลานของผู้ต้องหาทั้ง2คน4คนหลังเนี่ยจะเป็นเด็กที่ชีวิตความเป็นอยู่ดีไม่ต้องออกไปขายของนะคะขณะที่บ้านหลังที่2ก็คือที่รามคำแหง120ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ในซอยรามคำแหง122เพื่อนบ้านเล่าบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาย้ายมาได้ประมาณ 1-2 เดือนค่ะแล้วในบ้านมีเด็กเยอะมากไม่เห็นมีเด็กคนไหนได้ไปโรงเรียนเลยไม่เห็นมีเด็กคนไหนได้ออกมาเล่นเลยตอนกลางคืนก็จะมีมอเตอร์ไซค์มารับเด็กๆออกไปออกไปพร้อมกับน้ำส้มออกไปพร้อมกับดอกไม้แล้วเวลาที่กลับมาบางคืนตี 2 ตี 3ก็ยังเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรียงกินข้าวกันเด็กจะได้นอนคือตี 4 ตี 5 นะคะ
0: โอ้โหแสดงว่าโกหกหมดเลย
1: ที่บอกว่าเด็กทุกได้ไปเรียนหนังสือ
0: ได้ไปเรียนแล้วก็ทุ่มหนึ่งไปขายของกลับมาก็มาพัก
1: ใช่ออกไป5โมงถึงทุ่มหนึ่งแต่นี้ไม่ใช่เลยค่ะลองฟังเสียงของเพื่อนบ้านค่ะ
0: ขึ้นนอนตอน
2: แต่ละที่พี่เห็นว่ามันแปลกสำหรับแบบพวกเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะแบบรูทีนของเด็กที่มันไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป
3: ก็ลูกผมเปิดเรียนแต่เด็กที่นี่ไม่ได้ไปโรงเรียนจะมีรถเนี่ยจะมารับเด็กครับแล้วก็จะมีมาเติมของพวกดอกไม้มั่งแล้วก็น้ำส้มเราจะเห็นว่าเด็กกินข้าวกินข้าวตอนตีสองเนี่ยนั่งเรียงแถวกันหน้ากระดานเนี่ยครับเนี่ยในห้องเขาเป็นกระจกเห็นไหมมันเป็นกระจกเราก็มองเข้าไปเขาเปิดไฟเราก็เห็นแล้วก็แปลกใจนะแต่เราก็ไม่กล้าพูดอะไรหรอกถามว่าเยอะไหมเด็กเยอะไหมเยอะครับ
4: เราเห็นพฤติกรรมแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
3: นานแค่ประมาณเดือน2เดือนครับที่เขาย้ายเข้ามาอยู่เนาะแต่ก็มันคนมันเยอะผิดปกติครับแล้วประตูหน้าบ้านก็จะเอาแบบอย่างเงี้ยมาปิดอย่างเงี้ยครับ
4: เห็นว่าบ้านนี้เขาใช้ชีวิตตอนกลางคืนทำให้ข้างบ้านนี้ต้องย้ายออกเลยนี่จริงไหม
3: เนี่ยพี่ป๋าคนนี้นะครับเขาอยู่ข้างบ้านเขาย้ายออกใช่ครับ
4: ย้ายออกไปเลย
3: เนี่ยกำลังจะย้ายออกเพราะว่าเสียงดังครับบางทีก็มีเสียงด่ากัน
0: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมน่าสงสารเด็กมากเลยฮะ
1: ชีวิตเด็กได้กินข้าวตอนตีสองตีสามได้นอนคือตีสี่ตีห้าเบื้องต้นตำรวจจะแยกเด็กชาวเมียนมาไปให้กับเจ้าหน้าที่ของพม.ดูแลส่วนเด็กไทยจะประสานให้ญาติๆมารับกลับไปแล้วก็เตรียมประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมในการสอบปากคำเด็กๆด้วยเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อค่ะ
0: โอ้มีแมวส้ม
1: ค่ะ
0: นอนอยู่นี่ไม่ตื่นเลยตำรวจตำรวจไปก็ไม่ตื่น
1: ค่ะ
0: สงสารนะเด็กตอนแรกบอกไปเรียนหนังสือ
1: แล้วไปขายตอนเย็นแค่ไม่กี่ชั่วโมง
0: 5โมงถึงทุ่มหนึ่ง
1: ค่ะ
0: กลับมาก็พักผ่อนกินข้าวพักผ่อนไม่มีอะไรปรากฏเพื่อนบ้านบอกเลยบอกไม่ใช่อ่ะเนี่ยตี2ตี3เด็กมานั่งกินข้าวแล้วตี4ตี5ถึงได้นอนแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือ
1: ไม่ได้ไปเลย
0: เนี่ยครับเพราะเขายืนยันว่าลูกเขาไปเรียน
1: แต่บ้านนี้ไม่ได้
0: แต่บ้านนี้ไม่ได้ไปโกหกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยต้องจับให้หมดที่ไม่บ้านละมันนะ
1: ค่ะ
0: ไม่กลัวกฎหมายกันเลยนะมันทำกันแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เอาผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งผู้ชมครับแหมชาวเน็ตเขาวิจารณ์กันเรื่องราวนี้นะฮะเขาบอกมีคนขับรถสำล้อคนหนึ่งครับคือเรียกค่าโดยสารนะฮะจากทางฝั่งชาวต่างชาติครับเรียกจากสนามราชมังนะฮะไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับแถวสุขุมวิทซอย4ปรากฏเรียกค่าโดยสารเขา 4,000 นะฮะปรากฏฝรั่งเขาไม่จ่าย
1: ค่ะ
0: เขาจ่าย400เขาบอกไม่ได้ไอให้อยู่แค่400มันไม่ได้ไกลเลยปรากฏว่าสำล้อไม่ยอม
1: ค่ะ
0: โน 2,000
1: ค่ะ
0: 2,000 ก็ได
1: ้ตามมาทวง
0: ตามมาทวง
1: ถึงหน้าลิฟต
0: ์โอ้โหอ้าวลองดูภาพนี้คุณผู้ชม
5: โน I know 400 I know 4,000 บาท
0: นะ

0: หนึ่งโน4,000บาท
1: โอเค you give me no
0: นั่นๆๆโอเค
1: 2,000บาทอ
0: ันน่ะโอเค2,000
1: 2,000
2: no price 4,000 for taxi
1: 2,000 บาทโอเค
2: you crazy
1: I happy okay 2,000
2: no cab price 50 minutes you going you really think what I pay you 4,000 บาท
1: you really มันงานคอนเสิร์ตไงพี่เขาวิ่งงานคอนเสิร์ตอ่ะ
2: 4,000 baht for 15 minutes
1: no no no
2: 15 minutes going wait 20 minutes going 4,000
1: 15กิโลมาจากนี่ no no
2: pay you 400
1: เอา2,000 baht
2: 400 for you I pay bye bro
1: hello no no mobile หรอ2,000 เอ้ย 2,000 baht
0: 2,000 baht เห็นไหมล่ะ
2: I pay for you
1: ฮะ
2: I pay you already. 2,000
1: baht.
2: I pay you already. You scammer. You scammer. You
0: want scammer?
1: No, no, no.
0: Bella.
2: I won't pay you more.
0: 2,000 baht. 2,000.
3: นักท่องเที่ยวคงงงว่าเอ๊ะลิฟต์ไม่มาสักที
0: เออลิฟต์ก็ไม่มาสักทีเขาจะหนีแล้วเนี่ยจะไปแล้วไปแล้ว
3: บอกมือบ๊ายบายด้วย
0: ไปก่อนนะ
3: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับเป็นชาวต่างชาติชายหญิงคู่หนึ่งครับก็คือผู้โดยสารนั่งตุ๊กๆนะฮะจากสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยไปที่โรงแรมคนถ่ายคลิปเนี่ยก็คือสำล้อคนนี้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นตุ๊กๆคนนี้แหละฮะพยายามไปเจรจาทวงเงินค่าโดยสารจากนักท่องเที่ยวคนนี้ครับบอกว่าค่าโดยสารเนี่ย4,000แต่ชาวต่างชาติปฏิเสธจะจ่ายนะครับคนขับสำล้อก็เลยต่อรอง2,000 2,000 2,000 you know 2,000 ฝรั่งบอก2,000พอ2,000พอหมายถึงว่า2,000พอเหรอ2,000พอเหรอแต่ว่าฝรั่งก็พูดไม่ชัด2,000พอเหรอเขาพูดอย่างนี
3: ้ค่ะ
0: พี่หมวยฟังเป็นอะไร
3: ฟังเป็น
0: 2,000พอเหรอเขาบอกงี
3: ้ค่ะ
0: 2,000 พ่อเลยนี
1: ่
0: นะนี่แหละคุณผู้ชมครับคนขับสำล้อก็บอกว่าเนี่ยเรียกมาจากงานคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องแพงขึ้นนะระยะทางเนี่ย15กิโลเมตรจากสนามราชมังไปที่โรงแรมเนี่ยแต่สุดท้ายชาวต่างชาติคู่นี้ไม่จ่ายนะฮะแล้วขึ้นลิฟต์ไปเลย
3: ค่ะเจ้าของโพสต์ลงคลิปพร้อมกับข้อความบอกว่าคนขับรถตุ๊กๆบอกว่าฝรั่งโกงจากราชมังคลากีฬาสถานไปสุขุมวิทซอย4นึกว่าราคากรุงเทพไปอุบล เสียชื่อประเทศไทยหมดระยะทางไม่ถึง15กิโลเมตร 4,000 ฝรั่งจ่าย400ตุ๊กๆหัวร้อนกะจะฟันหัวแบะอ้าวค่ะ
0: โอ้
3: แต่ทีนี้ถ้าไปดูคอมเมนต์นะคะก็จะมีบางคอมเมนต์ก็แสดงความเห็นว่าคืออ่ะหลากหลายเดี๋ยวลองดูก่อนบางคอมเมนต์บอกว่าตุ๊กๆคิดเงินแพงเกินจริงทำประเทศไทยเสียชื่อเสียงแต่บางคนก็บอกว่าลูกค้าเหลี่ยมจัดนะหลังงานคอนเสิร์ตเลิกรถมันติดมากคนขับรถตุ๊กๆต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงกว่าจะเข้าไปได้แล้วกว่าจะออกมาอีกคือมันต้องสมัครใจทั้ง2ฝ่ายบางคนก็บอกว่าตุ๊กๆไม่น่าผิดเพราะว่าไม่มีมิเตอร์แล้วก็เป็นราคาที่ตกลงกันก่อนการเดินทางบางคนก็ยังแนะนำให้พี่ตุ๊กๆไปแจ้งความไปฟ้องศาลเลยอย่าไปยอมเพราะว่าสุดท้ายคนขับจะโดนดำเนินคดีเอง ทีมข่าวติดต่อไปที่สน.หัวหมากปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งความนะคะ
0: ครับ แล้วที่สำคัญคือคลิปนี้พี่ตุ๊กๆเนี่ยเอาไปลงเองด้วย
3: ค่ะ
0: เอาไปลงเองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
3: ค่ะ
0: สุดท้ายกลายเป็นโดนเอง
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้
3: เขาบอกว่ามัน15กิโล
0: 15กิโลแล้วมาจากงานคอนเสิร์ตมันต้องแพงหน่อย
3: มันต้องแพงหน่อย
0: เออมาจากงานคอนเสิร์ตราชมัง
3: ไปสุขุมวิทซอย4
0: ซอย4ราชมังก็อยู่ตรง
3: รามคำแหง
0: รามคำแหงใช่ป่ะ
3: ค่ะเขาน่าจะวิ่งกลับมาม
0: ันตัว 4,000 ไม่ได้หรอกพี่หมวยมัน
3: ใช่มันแพงเกิน
0: เออมันแพงไปชลบุรีอะไรฮะ
3: ค่ะ
0: ได้ไหมชนบุรีเนี่ยนะ
3: ค่ะ
0: พัทยาชนบุรีเนี่ย 4,000 น่ะผมว่า
3: แล้วฝรั่งบอกว่าคุณก็ขับแค่15นาที
0: 15นาที
3: อ่ะ20นาทีก็ได้ขับ20นาทีก็ได้

0: เราไม่ได้พูดคำเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ไม่
0: มีใช่ไหมพี่หูฝาดไปเองใช
1: ่
0: ไหมพี่หูฝาดไปนะมันได้ยิน 2,000 พ่อเลยห้องเลย
1: ค่ะ
0: นี่เอ้าโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: แม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลกงานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
1: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
4: ล้วงทุกความลับของละครตะวันลวงแบบ Exclusive ในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์พร้อมกลับคณาวุธและก้าวนพก้าว
5: สนุกสนุกบอกเลยว่าสนุกป้า
6: ขนาดเราไม่ได้ไปเล่นเอง
5: จันยังเหนื่อย
6: นี่เราแอบเดาไปหลายๆทาง
7: แต่นี่ช่องสามมันอาจจะไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น
8: พอดูจบแล้วก็รู้สึกอยากดูตอนต่อไปแล้ว
9: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ที่มาร่วมดูเอพิโซดหนึ่งร่วมกันนะครับ
10: มารอดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เราสองคนแตกหักกัน
5: ฝากติดตามกันด้วยนะครับตะวันลวง
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได
13: ้ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณคงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
14: ดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
15: จะไม่ไปบายพวกเขาหน่อยเหรอ
12: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ
16: เจอลูกแต่ไม่ยอมพามาคบญาติ
17: ก็เพราะว่าดากลัวว่าลูกชายจะมาพบจุดจบเดียวกับพ่อของเขาเนี่ย
18: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเรนเสียพี
19: ่เบนตก
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
3: โอ
8: ้
3: โห
8: ลุ
3: งแข็งแรงจังเลยนะคะ
6: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
3: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
6: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
12: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
3: ของเขาดีจริงๆ
12: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: คอนเฟิร์มเพื่อนพี่ค่ะโลนะคะ
10: คอนเฟิร์ม
5: ผมอะไรค่ะ
10: เขารู้กันว่าเราเก่ง
9: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
0: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
11: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
19: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
18: ว้าวเสร็จแล้ว
19: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคตาซอย300

0: และตาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้นะครับที่ราชบุรีครับมีกรณีของหญิงคนหนึ่งครับอายุ58ปีไปประกันตัวลูกชายที่โรงพักนะครับหลังจากลูกชายเนี่ยถูกตำรวจตั้งด่านลอยจับเมาแล้วขับสุดท้ายคุณแม่เนี่ยเดินตกบ่อน้ำข้างโรงพักเสียชีวิตลูกชายก็เลยโวยนะครับว่าจุดเกิดเหตุไม่มีไฟไม่มีที่กั้นเสียใจนะครับที่ต้องเสียแม่ไปครับลองดูครับนี่ฮะคือเรื่องนี้นะครับทางนายอธิบดีอายุ27ปีครับโพสต์ Facebook ระบายความอัดอั้นตันใจบอกว่าผมเนี่ยขอความยุติธรรมหน่อยครับเนื่องจากผมเนี่ยโดนตำรวจจับเป่าที่ด่านลอยแล้วแม่ผมเนี่ยจะไปประกันตัวเลยเกิดอุบัติเหตุตกน้ำแล้วเสียชีวิตที่โรงพักแต่ตำรวจไม่สนใจให้ความร่วมมือในการค้นหาแม่ผมเลยซึ่งแม่ผมเนี่ยจมน้ำในบ่อลึกอยู่ข้างโรงพักนั่นแหละแต่ไม่มีที่กั้นนะไม่มีไฟนะฮะคือผมเองเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างมีแต่ชาวบ้านที่ช่วยผมได้เหรอทีมข่าวติดต่อพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคุณอธิบดีเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำวันนั้นตนเองเนี่ยไปกินเบียร์กับที่บ้านของเพื่อนจนกระทั่ง3ทุ่มครึ่งตนเองขี่รถกลับบ้านแล้วไปเจอตำรวจเนี่ยดักอยู่ที่ปากทางเข้าบ้านตนเองก็เลยถูกเป่าแอลกอฮอล์นะครับปรากฏว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เลยถูกควบคุมตัวไปที่สภ.บ้านคาครับที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีซึ่งตำรวจก็บอกนะบอกว่าตนเองเนี่ยสามารถโทรติดต่อคนที่บ้านได้นะหรือจะไปหาแม่ก็ได้โทรไปหาแม่ก็ได้นะคือบอกว่าให้แม่เนี่ยมาเพราะโดนตำรวจจับแล้วตอนแรกที่ตนเองถูกจับเนี่ยนะฮะถูกคุมตัวอยู่ที่ห้องสืบใกล้กับบ่อน้ำดังกล่าวผ่านไป1ชั่วโมงครับพ่อกับเพื่อนเนี่ยมาหาตนแล้วถามว่าอ้าวแล้วแม่ไปไหนล่ะแม่เขามาหาอธิบดีแล้วนะโดยบอกว่าแม่เขามาโรงพักก่อนนะแต่แม่เนี่ยเขาเดินเข้าไปหาอธิบดีคนเดียวแล้วไปไหนแล้วล่ะพ่อเนี่ยรออยู่หน้าโรงพักนี่สุดท้ายพ่อบอกเลยพ่อเนี่ยเดินเข้ามาดูนะฮะเพื่อถามแม
2: ่
1: ปรากฏแม่ไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมครับเห็นรองเท้าของแม่รออยู่ในบ่อน้ำข้างโรงพักครับตนเองก็เลยบอกพนักงานสอบสวนว่าพี่แม่ผมน่าจะตกน้ำนะปรากฏตำรวจบอกว่าเอ้ยไม่ตกหรอกจะตกได้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญครับเขาบอกว่าตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือในการค้นหาอะไรเลยเพื่อนของตนเองที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เลยประสานหาเครื่องสูบน้ำมาแล้วสูบน้ำออกจากบ่อประมาณสัก1เมตรจากนั้นลงไปช่วยกันค้นหาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับสุดท้ายไปเจอร่างของแม่จมอยู่ก้นบ่อโอ้โหเสียชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะอธิบดีบอกว่าเสียใจมากที่เรื่องมาเกิดขึ้นกับแม่ค่ะแล้วจุดที่เกิดเหตุตอนที่ตนเองเดินผ่านเห็นแล้วว่ามันมืดไม่มีไฟซักดวงไม่มีอะไรกั้นด้วยตอนที่ตนเดินผ่านมาคือมีตำรวจนำตอนนั้นตัวเองยังกลัวจะตกน้ำแต่แม่ของตนเองอายุ58ปีแม่เดินมาคนเดียวแม่ไม่รู้ที่ทางในโรงพักด้วยแม่ก็ตกลงไปและที่ติดใจมากๆก็คือตอนที่ตัวเองไปบอกตำรวจตำรวจไม่สนใจช่วยหาเหมือนกับชีวิตคนไม่มีค่าหลังเกิดเรื่องก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าแสดงความรับผิดชอบกับครอบครัวเลยมีเพียงมาร่วมงานศพลองฟังเสียงของลูกชายผู้เสียชีวิตค่ะ
3: ก็วันที่11นะครับผมไปนั่งเล่นอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนแล้วก็กินเบียร์กันคนละขวดครับขับรถกลับบ้านตำรวจอ่ะมันดักอยู่ทางเข้าบ้านครับแล้วผมก็โดนจับแล้วแม่ผมเขาก็ไปหาผมที่สน.นั่งสอบสวนสอบอะไรเสร็จครับแล้วแม่ผมก็โทรมาครับตำรวจว่าไงใช่ไหมครับเขาให้ผมมานอนที่นี่หนึ่งคืนนอนที่สน.ให้แม่หาผมให้ผมหน่อยแล้วแม่เขาคงจะเป็นห่วงผมเขาคงอยากจะเจอผมก่อนครับเขาก็เลยเดินตามหาผมแม่ผมก็เขาก็มากับพ่อผมนะครับแล้วแม่ผมเขาเดินตามหาเขาก็เดินขึ้นไปถามบนโรงพักใช่แล้วก็มีตำรวจมาบอกว่าผมสอบสวนอยู่ที่ห้องนู้นแม่ผมก็คงจะเดินไปหาผมแล้วก่อนถึงห้องสอบสวนมันจะเป็นบ่อครับบ่อเป็นบ่อซีเมนต์นะครับแล้วก็ไม่มีไฟสักดวงนึงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีที่กงที่กั้นเลยพ่อผมเขาก็เดินขึ้นมาหาผมตาแม่อยู่ไหนไม่รู้แล้วเพื่อนผมก็มาหาผมแต่พ่อผมเขาบอกว่าแม่ไปนานแล้วนะเนี่ยพ่อผมไปตามหาคนเดียวก่อนแล้วเพื่อนผมมันก็เดินไปทางบ่อน้ำนั่นนะครับแล้วก็มีรองเท้าลอยขึ้นมาพ่อผมก็เลยเดินขึ้นมาหาผมว่าแม่มึงอยู่ในบ่อน้ำแล้วผมก็บอกร้อยเวรว่าพี่แม่ผมจกอยู่ในนั้นแน่เลยเวรเขาบอกว่า มันไม่มีทางหรอกผมก็เลยต้องสอบสวนต่อพอผมกับเพื่อนผมก็ไปตามหาอะไรกันเนี้ยประสานงานครับให้รถดูดน้ำดูดอะไรมา

0: พอก็โดนลงไปหากันปุ๊บเพื่อนผมมันก็หาแล้วก็ตามคลิปเลยครับว่าเพื่อนผมมันเป็นคนเจอครับบอกว่าทําไมตํารวจไม่มีมาตรการป้องกันอะไรเงี้ยครับ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อกี้ผมกับพี่หมวยก็นั่งดูอยู่เอ๊ะทำไมโรงพักเขามี
2: บ่อน้ำ
1: บ
2: ่
1: อน้ำงั้นน่ะ
2: เหมือนอยู่ติดเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: แสดงว่าแก

0: ส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นด้านข้างหรือเปล่าพี่หมวยที่เป็นบ่ออ
1: ่า
0: แล้วแม่เนี่ย
1: รีบเดินมาแล้วก็เดินตรงขอบปูน
0: เออคงเดินตรงขอบปูนนั่นน่ะแล้วพลัดตกลงไปแต่แม่ไม่น่าจะได้เข้าไปด้านหน้าคือทางฝั่งของขวามือนั่นน่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตามที่อธิบดีบอกก็คือมันมืดมากถ้ามันมืดมากคืออันเนี้ยเราเห็นเป็นบ่อเพราะว่ามีไฟแต่ว่าอธิบดีบอกว่ามันมืดมากแม่ไม่เห็นแม่คงรีบเดินมาแล้วก็เลยพลัดตกลงไป
0: คือเรื่องนี้ก็ต้องแยกหลายเหตุนะลูกชายดื่มเมาแล้วขับ
1: เป็นเหตุหนึ่ง
0: ก็คือดื่มเบียร์มาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตำรวจจับเอามาโรงพักนี่เป็นหนึ่งเหตุนะฮะก็คือวัดแล้วประมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเขาห้ามเกิน50อันนี้น่าจะเกิน50
1: ค่ะ
0: 2แม่มาแม่มาเดินขอบบ่อไม่ได้เดินเข้าห้องหน้าแม่ตกน้ำไป3เขาบอกตำรวจไม่ได้มีการช่วยดูไม่ได้มีการช่วยลงไปหาสุดท้ายทางลูกชายไปจ้างเครื่องสูบน้ำมาสูบ
1: สูบออกต้องเมตรนึง
0: ออกเป็นเมตรนึงแล้วถึงลงไปหากันแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ถึงไปเจอแม่จมอยู่ข้างล่าง
1: แล้วมันในบริเวณโรงพักอะค่ะก็เลยยิ่งสะเทือนใจ
0: ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับแหมเรื่องนี้เอาจริงนะมันเป็นประเด็นดราม่ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้ว
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมแต่ว่าพอดีเนี่ยผมเองเนี่ยก็วุ่นๆแล้วก็ทำแต่ไอ้เรื่องของศูนย์โสธรชัยแล้วก็ทำยาวเลยก็เลยไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้เลยสุดท้ายผมไปเห็นพุทธทอล์กคุณพุทธเขาทำเรื่องนี้อยู่ผมก็สนใจเพราะว่าปกติก็เป็นคนชอบพระอยู่แล้วพอเห็นก็เอ๊ะมันแปลกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวงการพระเครื่องอีกเนี่ยก็เลยไปตามดูพุทธทอล์กจนกระทั่งมาอ้าวมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือเรื่องราวมันเกิดจากการที่มีบุคคล2บุคคลนะฮะก็คือคุณจั๊วแล้วก็ทางฝั่งคุณโคกซีโร่เขาเนี่ยจะไปซื้อพระนะฮะชื่อว่าพระพุทโธกลางนะครับปรากฏว่าเขามีการไปจองกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นประมาณ 50,000 บาทพระองค์เนี้ยขายในราคา 900,000 กว่าบาทแล้วคนที่ขายเนี่ยก็คือคุณนัทแฟนพันธุ์แท้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะปรากฏว่าสุดท้ายนะฮะวันที่เขานัดที่จะไปเอาไปรับพระกันเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งคุณโคกกับคุณจ้วยเนี่ยก็ยกพระอีกองค์นึงไปด้วยแล้วก็เอาไปเทียบให้คุณนัดดูบอกว่าพี่แน่ใจหรือว่าพระที่ผมจองกันเนี่ยของพี่เนี่ยคือพุทโธกลางจริงๆซึ่งที่ผมเอามาดูเนี่ยอันเนี้ยอีกองค์นึงของผมเนี่ยหน้าตักเนี่ยทำไมเล็กกว่าของพี่อีกของพี่เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ละของพี่เนี่ยน่าจะเก
1: ๊
0: ปรากฏคุณนัทก็บอกเลยบอกว่าจะบอกเก๊ไม่ได้ถ้าบอกเก๊นี่ต้องมีเรื่องกันเลยนะเพราะพระองค์เนี้ยยังไงก็คือพุทโธกลางเนี่ยบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของคุณโคกกับทางตัวเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าพี่ลองนับบัวดูดีกว่าว่าบัวเนี่ยที่อยู่รอบองค์พระเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าแล้วที่สำคัญหน้าตักเนี่ยมันผิดกันเป็นนิ้วนะ
1: ค่ะ
0: นะจากองค์นึงเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ย4นิ้ว4นิ้วกว่านะส่วนที่ไปดูเนี่ยมัน6นิ้วที่จะเอามาเนี่ยไปมาปรากฏว่าคุณนัทก็ไปอธิบายบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นมันคือว่าเวลาเขาถอดแบบพระเนี่ยเขาถอดแบบองค์พระเนี่ยก็อาจจะเล็กลงมาได
1: ้ค่ะ
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบคำถามคุณได้หมดลักษณะแบบนี้ปรากฏหลังจากนั้นก็มีการวิวาทะกันถึงขั้นท้าตีท้าต่อยกันเลยนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่ใช่จริงๆคุณนัทก็ยอมรับว่าพลาดนะครับที่ไปดูพระของตัวเองเนี่ยที่จะเอาไปขายเนี่ยว่าเป็นพุทโธกลางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระราชการ
1: ค่ะ
0: นะปรากฏว่าทีนี้ทางฝั่งของตัวโค้กที่เขาจะไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระของคุณนัทเองที่เอามาขายเนี่ยมันมีใบเซอร์เนี่ยถึง4ใบด้วยนะฮะออกโดยคุณต้น1ใบนี่ต้นดาพระอาจารย์ออกโดยสมาคมเนี่ยรู้สึกจะ2ใบนะแล้วก็จะออกโดยคุณนัทเองนี่อีก1ใบมัน4ใบอ่ะ
1: ค่ะ
0: คำถามว่าในเมื่อพระเนี่ยไม่ใช่พุทโธกลางนะแต่จริงๆแล้วมันคือพระราชการแต่ทำไมถึงไม่ออกใบรับรองใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยถึงได้ออกมาเป็นพุทโธกลางอย่างนี้

0: ผู้ชมเห็นแบบนี้ถ้าแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่ใช่พวกเขามาซื้อแต่เป็นตาสีตาสามาซื้อจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: มันเสียหายเป็นทั้งวงการพระนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ออกแค่คุณนัทคนเดียวไม่ได้ออกแค่คุณต้นท่าพระจันทร์มันออกมาจากทางสถาบันด้วยแล้วสถาบันเนี่ยเขาไม่ได้ดูเหร
1: อ
0: เนี่ยฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันโอ้โหเหมือนไฟแผดเผาวงการพระเครื่องเลยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางคุณต้นท่าพระจันทร์เองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนักข่าวเขาก็ไปถามคุณต้นเลยบอกให้คุณต้นตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน่พระองค์นี้ทำไมคุณถึงได้มีการออกใบเซอร์ไปได้ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พระพุทโธกลางนะฮะของทางคุณแม่บุญเรือนนะจริงๆแล้วคือพระราชการนะคุณไปออกได้ยังไงอ่ะไปออกคุณไปออกจากมดแดงไปเป็นมดดำเนี่ยคุณไปออกได้ยังไงทางคุณต้นเขาบอกเลยบอกว่ายอมรับเลยว่าผมพลาดจริงๆถามว่าพลาดตรงไหนอ๋อผมพลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้เห็นองค์พระจริง
1: ๆค่ะ
0: ผมเห็นแค่รูปแล้วพระมันละไม้คล้ายคลึงกันมากผมก็เลยตีเป็นพุทโธกลางแล้วก็เลยออกใบให้
1: ค่ะ
0: โอ้โหทีนี้ทางฝั่งของตัวคนซื้อเขาก็ไม่ยอมเลยดิคราวนี้มันกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นการไปหลอกลวงเขา
1: ค่ะ
0: นะฮะปรากฏคุณนัทบอกไม่เป็นไรผมยอมคืนผมไม่ตียักษ์หรอกไงผมไม่ยักษ์ผมไม่ขายให้หรอกถ้าเกิดว่ามันคุณมั่นใจแบบนี้ไงผมไม่ขายให้ทางฝั่งคุณโค้กทางเพื่อนเขาก็บอกเลยบอกว่าไม่เอาทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะฟ้องด้วย
1: โอ้ค่ะ
0: เรื่องมันเลยไปกลายเป็นประเด็นใหญ่โตไปเลยเนี่ยครับเรื่องเนี่ยมันประมาณเนี้ยคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆมันเสียหายเพราะคุณนัทเองเนี่ยก็มีต่อท้ายนามสกุลว่าแฟนพันธุ์แท
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วอยู่ดีๆมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันถึงขั้นที่อาจจะทำให้การทำมาหากินในวงการพระเนี่ยลำบากเลยนะลำบากเลยนะทีเนี้ยมันต้องไปดูความจริงใจแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยมันแสดงความจริงใจกันตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้โหนกระแสจะนำเสนอเรื่องนี้นะคุณชมครับเข้าใจว่าหลายคนอาจจะโอ้เรื่องพระเรื่องอะไรยังไม่ค่อยชอบเลยดูเถอะเป็นความรู้อันเนี้ยวันนี้คุณโค้กมานะคุณโค้กสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณโค้กเมื่อกี้ที่พี่พูดตามนั้นถูกไหม
2: ถูกครับพี
0: ่ไม่มีผิดเพี้ยนนะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีผิดเพี้ยนนะ
2: ครับ
0: รู้สึกว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ยอมเหมือนกัน
2: เอาความถูกต้องครับพี่หนุ่มเอาความชัดเจนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้กระจ่างว่าถ้าเป็นคนอื่นหรือคนที่เป็นนักสะสมหรือคนที่ศรัทธาพระองค์ใดองค์หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอากลับไปบ้านแล้วเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยอยากจะให้มาเป็นอุทาหรณ์ครับประมาณนั้นครับพี
0: ่ครับส่วนวันนี้คุณนัดแฟนพันธุ์แท้เข้ามานะ
2: ครับพี่ยินดี
0: หลังจากวันนั้นยังไม่เจอกันเลยใช่ไหม
2: ไม่ได้คุยกันเลยครับ
0: แต่คุยกันได้ใช่ไหม
2: คุยได้ครับพี่คุยได้
0: ไม่มีการต่อยกันนะ
2: ไม่มีครับพี่
0: เพราะตอนแรกเห็นท้าตีท้าต่อยแล้วมีการบอกเดี๋ยวมาต่อยกันในโหนกระแสด้วยนะ
2: โอ้ยท้าตีท้าต่อยต้องเป็นเขาผมไม่ได้ท้าครับพี่
0: จริงเหรอ
2: จริงครับถ้าใครดูไลฟ์สดผมจะรู้ครับว่าผมไม่ได้ท้าเขาเลยครับพี่เพราะว่าผมก็นับถือเขาแล้วก็ติดตามเขาตั้งแต่เขาออกรายการตั้งแต่แรกแล้วครับ
0: ครับครับแต่วันนี้คุณก็อยากจะให้ต่อสายหาทางฝั่งของตัวป้าต้อยเมืองนนท์ด้วย
2: ครับเพื่อ
0: ในฐานะเป็นรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เพราะมีการออกใบออกใบเซอร์มา
2: ใช่ครับมันมีลายเซ็นของเขาด้วยอะไรด้วยก็อยากจะให้เขาให้คำตอบตรงนี้ครับ
0: ครับส่วนทางฝั่งของตัววันนี้อาจารย์รักศรีเกตมานะอาจารย์รักมานี่มาในฐานะแฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร
3: ์ครับแฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร์พระพุทธรูปและพระบูชาผมจะให้ความกระจ่างได้ว่าอันไหนพุทโธไหนราชการส่วนเรื่องของสมาคมเรื่องของคุณนัทกับคู่กรณีอันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผม
0: ไม่ได้มาบังสมาคมนะ
3: ผมบังไม่ได้หรอกเพราะว่ากฐินหลวงรอผมอยู
0: ่กฐินหลวงรอนะถ้าบังปุ๊บหัวแตกคนแรก
3: ใช่คือทุกเคสทุกครั้งที่มาออกรายการเนี่ยมันจะมีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างกรณีเหรียญหลวงพ่อทวดทองคำเนี่ยเรามาพิสูจน์กันแล้วตามสมาคมตามอะไรต่างก็ยอมรับว่าเป็นเหรียญแท้แต่ในฝั่งที่เขาดูว่าไม่ใช่เนี่ยเขาก็ยังถือจุดยืนของเขาแล้วก็โจมตีตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครเพี้ยงพ้ำเนี่ยเขาซ้ำทันที
0: อ
3: ันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆครับ
0: โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวคุณนัทแฟนพันธุ์แท้มานะก็เดี๋ยวลองคุยกันดูนะว่าจะเอายังไงจะหาทางออกแบบไหนนะครับแล้วก็พระที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของคุณโค้กนั่นคือคุณโค้กเอามาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะองค์ของคุณโค้กก็คือองค์ไหนฮะ
2: องค์นี้ครับพี่หนุ่ม
0: องค์แรกนี่เลยนะ
2: องค์แรกครับ
0: นี่คือพุทโธกลางนะ
2: ครับ
0: องค์คุณแม่บุญเรือน
2: ครับ
0: นะครับส่วนองค์ในนู่น

0: องค์ข้างๆนู้นอันนั้นของทางคุณนัทเขาใช่ไหมองค์ที่มีปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะใช่นะ
1: อันนั้นพระท่านรัชกาลครับ
0: แต่ดูพิมพ์ก็ต่างกันแล้วนะดูมันต่างกันแล้วนะ
2: ต่างกันเยอะ
1: ขอโทษทีครับพี่หนุ่มเซียนพระไหมครับ
0: ผมไม่ใช่เซียนครับ
1: โอ้พี่ยังดูยังต่างนะครับพี่
0: ผมไม่ใช่เซียนแต่คุณพ่อผมก็อยู่ในวงการพระแล้วก็เห็นพระตั้งแต่เด็กๆกันแหละ
1: ครับ
0: นะก็ดูก็ต่างอ่ะนะอ้าวโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้ในโหนกระแสนะครับก็คนที่ไม่ใช่แนวก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แนวก็ดูได้นะดูไว้เป็นความรู้ผมว่ามันสนุกจริงๆวันนี้มันสนุกแล้วคุณอาจจะได้ความรู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องยังไงกันต่อไปมันเอาตรงนะมันไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องอย่างเดียวนะบางทีมันอาจจะลามไปถึงวงการอื่นๆที่เขามีการออกใบเซอร์ว่าใบเซอร์เนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนปัจจุบันเนี้ยเพราะบางคนเชื่อใบเซอร์ไปซื้อมาแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็ลำบากนะ
3: ค่ะ
0: ถูกไหมอ้าวโอเคนะครับส่วนคุณนัทวันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ไม่โกรธกันนะไม่ยั้งไม่ให้ผมยั้งมือเลย
4: ไม่ต้องยั้งมือครับพี่ดอมรับทุกอย่างเต็มที่เลยครับ
0: วันนี้คุณ
4: ลูกสาวครับลูกสาว
0: ไม่ต้องเปิดหน้าน้องไม่ต้องเปิดหน้าน้องไม่เอาไม่เห็นลูกหน้าน้องโอเ
3: ค
0: นะครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกันนะ
4: ครับ
0: โอเคนะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
5: Future-Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
6: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์ Algae Utility
7: แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
8: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณพวกเจ้าจะรันอีกอย่างนั้นหรือ
9: ทางเดียวที่จะพาเขาไปยังพบหน้าได้คือการปลดปล่อย
10: พวกเราไปช่วยยี่หว่ากันเถอะก่อนที่ยี่หว่าถูกยึดร่างอ
11: ่
10: ะ
11: ออกตามล่าตัวโบตันใช้ขัดขวางฆ่าให้หมด
12: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
15: พันภาษาอยู่ที่ไหนฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
9: วินาดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
16: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
17: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
12: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
19: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบางจากไฮพรีเมียมพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโหลดแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณเด่นมากคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ค่ะพาท่านชมไปดูกิจกรรมดีๆที่เชื่อว่าแฟนช่อง3เห็นแล้วจะต้องฟินกันทั่วหน้าค่ะกับทริปสุดพิเศษค่ะ Treecation ทริปแรกเราไปกันที่เซี่ยงไฮ้ไปกับน้องเบลล่าราณีค่ะไปดูนะคะว่าจะฟินขนาดไหนค่ะ
2: ช่อง3จัดทริปสุดพิเศษทรีเคชั่นให้ได้ร่วมกินเที่ยวกับนักแสดงช่อง3ประเดิมทริปแรกเป็นล่าราณีพาไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆจัดไปเต็มๆ4วัน3คืนพร้อมเช็คอินย่านเด็ดของเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยสีสันตึกสวยๆแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและมุมสนุกๆที่ซ่อนอยู่ทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้แถมยังได้ใกล้ชิดเป็นล่าตลอดทริปอีกด้วย
20: เซี่ยงไฮ้ก็เป็นอีก1เดสติเนชั่นที่เบลอยากมามากๆครั้งนี้ก็เลยดีใจมากๆที่ได้มาเที่ยวแล้วก็แถมได้มากับทุกคนด้วยค่ะก็จะได้มาเสพประสบการณ์สนุกๆด้วยกัน
2: นอกจากนี้ยังพาบุกย่านเด็ดอย่างถนนอู่คังย่านที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีอาคารเก่าแก่อย่างอาคารอู่คังอาคารที่เสมือนเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเช็คอินรวมถึงมีร้านยอดนิยมในโลกโซเชียลก็ตั้งอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วยค่ะ
21: เราจะกินหรูอยู่สบายเที่ยวสนุกอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มากับทรีเคชั่นค่ะ
2: นอกจากนี้เซี่ยงไฮ้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอย่างตลาดนัดหาคู่ที่ถือเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมการเลือกคู่ของจีนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจเปรียบเสมือน Tinder เวอร์ชันสวนสาธารณะที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเลือกคู่ครองให้บุตรหลาน
22: เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะ
23: แหมอยากให้บ้านเรามีแบบนี้บ้างจังเลยเน
22: า
23: ะ
22: ไม่เป็นไรเราว่าหาที่นี่ก็ได้พี่ฝน
2: และอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวก็ต้องที่นี่ค่ะถือเป็นย่านไฮไลท์และเป็นย่านฮิปสเตอร์ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ที่เหล่าวัยรุ่นต้องมาเยือน
20: แล้วนี้นะคะก็คือย่านซินเทียนตี้ค่ะพี่ฝนเป็นย่านที่ผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมทั้งจีนและยุโรปไว้อย่างลงตัวชอบหนอ
23: ชอบมากเลยค่ะ
24: เจ๋งกว่าเพียงละ
2: เรียกได้ว่าทริปนี้เป็นทริปที่ช่อง3จัดให้ได้ทั้งความสนุกอิ่มประทับใจกันแบบเต็มๆสำหรับครั้งหน้าทรีเคชั่นจะพานักแสดงท่านใดไปบุกที่ไหนต้องติดตามกันให้ดีแต่ทริปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ทั้งไปเที่ยวด้วยกันและทำให้เกิดทริปนี้ KAUV Extreme Protection Spray SPF 50+ PA4+ ซาร่าเต่าเหยียบโลกแป้งและโรออนระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกคู่ซักปรับผ้ายีนซันคิสบลูมิงซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ทำแล้วไม่มีชีวิตจิตใจ
23: ค่ะพี่หนุ่มอยากไปค่ะ
0: อย่างเงี้ยไม่เห็นเคยให้เราไปเลย
23: ค
0: ่
23: ะ
0: ใช่ไหมเออวันให้อ่านอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านเนี่ย
23: ค่ะ
0: ชื่อว่าแฟนๆช่อง3จะฟินกันทั่วหน้ากับทริปสุดพิเศษ
23: ทรีเคชั่น
0: เออเนี่ยนะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้มีไหมหนุ่มหมวยไปเซี่ยงไฮ้ไหม
23: ค่ะ
0: เนี่ยไปดูไปกับลูกค้าเซี่ยงไฮ้ไม่มีละ
23: ค่ะเดี๋ยวทริปหน้าเราอาจจะได้ไปค่ะ
0: ให้คนอื่นมาอ่านแทนบ้างนะจะได้พักบ้างนะ
23: ค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมครับ PA นะครับตอกย้ำทิศทางของ PA ในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับด้วยพลังงานสะอาดเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมล่าสุดไปคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับที่เวทีที่ชื่อว่าReagan CSR Award 2026จากอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับ
23: นายมงคลตรีกิจจานนท์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์กรรมการ PEA และนายประดิษฐ์เฟื่องฟูรองผู้ว่าการ PEA ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ Reagan CSR Awards สาขา CSR หรือ ESG Initiative ค่ะจากเวที Reagan CSR Award 2026ผลงาน Social Return on Investment Assessments of PEA's Clean Energy for Communities Project ค่ะหรือว่า Solar Power Electric Boat ค่ะสะท้อนความมุ่งมั่นของ PEA ในการขับเคลื่อนงานด้าน ESG และสร้างคุณค่าที่เป็นรูปธรรมต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมงานนี้จัดขึ้นที่ The Yale Club นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ
0: ซึ่งทางผู้ว่าการ PEA นะครับกล่าวบนเวทีโดยย้ำนะครับว่าภายใต้การนำองค์กรจะให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวคิด ESG กับภารกิจด้านพลังงานและการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์นะครับที่สามารถวัดและประเมินผลยกระดับการดำเนินงานด้วยความยั่งยืนของ PEA ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับผู้ชมครับ
23: ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นการประเมิน Social Return on Investment ค่ะของโครงการ PEA Clean Energy for Communities Project หรือ Solar Power Electric Boat ซึ่งนำพลังงานสะอาดมาใช้กับเรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนค่ะ Reagan CSR Awards เป็นเวทีที่เปิดรับผลงานจากองค์กรทั่วโลกครอบคลุมภาคธุร

0: กิจองค์กรไม่แสวงหากำไรหน่วยงานภาครัฐและองค์กรประเภทต่างๆโดยมุ่งยกย่องโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมความยั่งยืน ESG และผลกระทบเชิงสังคมที่มีเป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน
1: การได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับตอกย้ำทิศทางของ PEA นะครับในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังงานสะอาดเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะยินดีกับ PEA ด้วยค่ะ
1: โชคดีที่ได้พี่หมวยอ่านเมื่อกี้ให้นะชื่อรางวัลเนี่ยยากยากนะ
0: ชื่อยากค่ะ
1: พี่มืออ่านอีกทีสิ
0: รางวัลนี้นะคะจากเวที Reagan CSR Awards 2026ค่ะผลงาน Social Return on Investment Assessments of PEA's Clean Energy for Communities Project ค่ะ
1: แล้วถ้าให้พี่อ่านจะทำยังไงเนี่ย
0: ค่ะหรือ Solar Power Electric Boat ค่ะ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
0: น่าภาคภูมิใจค่ะยินดีด้วยนะคะ
1: เมื่อกี้พอเราบอกอยากไปเที่ยวนะ
0: มาเลยเหรอคะ
1: คือบอกว่าเดินไหวเหรอบอกจะขึ้นเครื่องไงไม่กลัวเครื่องเหรอจะเดินไหวไหมไปเขาแบบไปแล้วจะไปลำบากเขาหรือเปล่า
0: ไหวค่ะ
1: เนี่ยแต่ละคน
0: ค่ะ
1: เคยมีดีอะไรบ้างไหมเนี่ยโอเคนะครับก็ส่วนข่าวน้องพายุหลายคนส่งมาบอกอยากให้อ่านอยากให้อ่านพอดีไม่เราไม่เวลาไม่พอจริงๆ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับแต่ก็น่าสงสารพายุแหละนะครับเพราะตัวน้องก็หวังว่าจะได้รับรางวัลนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องลองไปดูนะฮะว่าตกลงยังไงนะครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันจะตกลงเงินไม่ได้เลยนะ
0: ค่ะใช่
1: เนาะเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูให้เรื่องนี
0: ้
1: น
0: ะ
1: เอาตรงผมมาได้คุยทั้งสองฝั่งแล้วล่ะได้คุยทั้งฝั่งของตัวพอแล้วก็ได้คุยทั้งชมพู
0: ่ค่ะ
1: ผมก็คุยแล้วนะฮะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปทำเรื่องนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: นะอาจารย์รักพร้อมไหม
2: พร้อมคร
1: ับ พร้อมนะ
2: ครับ
1: บังหรือเปล่าเนี่ยมาบังหรือเปล่าเนี่ย
2: ฮะ
1: มาบังหรือเปล่า
2: บังใครอ่ะ
1: บังสมาคมเลยเปล่า
2: ให้ผมบังตัวผมอย่างเดียว
1: ฮะบังนัดแฟนพันธุ์แท้เปล่า
2: คือพูดตรงนะพี่หนุ่มผมจะสนิทกับนัดหรือผมจะเป็นคนของสมาคมผมก็บังไม่ได้อ่ะเพราะเรื่องมันเกิดแล้วไงก็ต้องฟังคุณโค้กเขาอ่ะเขาเป็นผู้เสียหายว่าเขาจะออกอาการแบบไหนอะไรยังไงความชอมได้ไหมคุยกันได้ไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าถามว่าผมจะไปบังนัดผมบังเรื่องอะไรในเมื่อว่าพานมันฟ้องตัวมันเอง
1: โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรออ
2: ้าวพี่นั่งอยู่นั่นพี่ยังรู้เลยเล็กกับใหญ
0: ่
2: โดยมาตรฐานของเขาอ่ะมีไซส์เดียวบ้าง383องค์มีไซส์เดียวเพราะฉะนั้นจะเล็กจะย่อมจะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ใช่พุทโธกลาง
1: อาจารย์ลักษ์ออกไปอีกกี่องค์แล้วอะ
2: อะไรนะ
1: ออกไปกี่องค์แล้วของอาจารย์ลักษ์เองแบบนี้มีออกไป
2: ผมซื้อขายผ่านมือไป 2-3 องค
1: ์หมายถึงราชการแล้วบอกเป็นผู้โทรกลางเนี่ยเหรอ
2: ไม่มี
1: อ๋อไม่มี
2: เธอ
1: โอ้ยหนุ่มพูดอย่างนี้อีกแล้วหาเรื่องมาให้อาจารย์ลักษ์อีกแล้วก็โท
2: รผมไม่ซีเรียสเรื่องหรอกเพราะว่าผมมาโดนหาเรื่องมาได้เด็กแล้ว
1: โอเคโอเค
2: ชินแล้ว
1: ไปคุยฝั่งนู้นบอกไอ้หนุ่มหาเรื่องให้อีกแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะอ่ะโอเคคุณผู้ชมไปฟังเถอะวันนี้อยากให้พี่ฟังจริงผมว่ามันสนุก
0: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

อบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีน KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Rutukis Face Eye Neck Cream

ดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีประเด็นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคือตัวผมเองเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปในข่าวเที่ยงแล้วนะบอกว่าผมเองตอนนั้นก็ไปวุ่นวายกับเรื่องราวของทางศูนย์นอสซิง

0: โฮมนะฮะก็คือโสธรชัยตอนนั้นก็เราก็ทํายาวกันคุณผู้ชมติดตามผลกระแสก็จะรู้นะครับว่าเราทํายาวทั้งสัปดาห์เลยปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยช่วงพักเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเปิดทีวีดูปรากฏผมไปเห็นพุทธทอล์กของคุณพุทธอภิวันเขาทําเรื่องนี้เขาก็ไล่เรียงเรื่องราวผมก็โอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ในวงการพระเครื่องได้ยังไงเพราะผมเองเนี่ยก็เอาจริงนะผมก็เป็นคนที่ชอบพระคุณผู้ชมครับแล้วก็คลุกคลีกับคุณพ่อผมเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่ชอบเรื่องพระมากจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเนี่ยพ่อชอบมากก็เลยซึมซับมานะครับสุดท้ายแปลกใจคุณผู้ชมครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีบุคคล2ท่านนะฮะไปเช่าพระกับทางคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เป็นพระที่เขาเรียกกันว่าพุทโธกลางคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปจองกันเรียบร้อย 50,000 ซื้อกันในราคา 900,000 กว่าบาทกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพระเนี่ยไม่ได้เป็นผู้โทรกลางคุณผู้ชมครับกลายเป็นพระราชการแต่ทีนี้ทางฝั่งของคนที่มาเช่าเขาก็ย้อนถามเลยบอกว่าแล้วพี่ทำกันแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวพี่เองเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี้ยนะฮะคือผู้โทรกลางและที่สำคัญมีใบเซอร์ออกมาจาก4ที่ที่หนึ่งเนี่ยออกโดยคุณต้นท่าพระจันทร์เป็นเซียนพระชื่อดังคุณผู้ชมครับอีก2ใบออกโดยสมาพันธ์ของทางพระเครื่องเขานะครับส่วนอีก1ใบออกโดยคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ก็มีคำว่าแฟนพันธุ์แท้เนี่ยต่อท้ายแล้วก็เป็นคนที่หลายคนเองเนี่ยก็พบหน้าค่าตาเป็นอย่างดีสุดท้ายกลายเป็นว่าพระองค์เนี้ยไม่ใช่พุทโธกลางตอนแรกถึงกับจะมีเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งคนที่ไปซื้อเขาบอกว่าอ้าวองค์นี้อย่างนี้ก็เก๋หรือเปล่าคุณนัทบอกไม่เก๋ถ้าเก๋นี่มีเรื่องกันเลยนะถ้าบอกมีเก๋นี่เป็นเรื่องกันเลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าไม่ใช่พุทโธกลางก็ต้องบอกเป็นพระอย่างอื่นเพราะไม่ว่าจะผิวจะดินหรือจะแบบส่วนอื่นๆที่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มีเก๋นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นพุทโธกลางเท่านั้นเองเรื่องนี้นี่ทำให้ทางฝั่งของตัวคนผู้ไปซื้อเนี่ยนะฮะก็คือทางคุณโค้กทางคุณยัวเขาบอกเลยบอกเขาเรื่องนี้คือเขาจะฟ้องเพราะไปช่อโกงเขาแบบนี้คุณผู้ชมครับอ้าววันนี้มาทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวไปฟังข้อเท็จจริงกันนะว่าจะเอายังไงกันเพราะคุณนัทเนี่ยเท่าที่ทราบมาคุณพุทธาอภิวันก็ตามหาตัวยังไม่เจอคุณบอกคุณจะไปสัมภาษณ์กับเขาแล้วคุณก็หายหนีหายไปเลย
1: ไม่ได้หนีครับพี
0: ่วันนี้คุณนัทแฟนมันแท้อยู่นี่นะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณนัทครับ
1: สวัสดีครับพี่พี่รักสวัสดีครับ
0: แล้วก็มากับทั้งไม่ใช่มากับสิอาจารย์รักเขาแยกมาเองเดี๋ยวจะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่ามาด้วยกันอาจารย์รักศรีเกตนะครับแฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร์พระพุทธรูปและพระบูชาสวัสดีอาจารย์รักครับ
2: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะอาจารย์รักนะแล้วก็แน่นอนครับทางผู้เสียหายนะครับวันนี้คุณโค้กซีโร่มานั่งกับเราสวัสดีครับโค้กครับ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
4: สวัสดีครับ
0: แล้ววันนี้เรามีทนายคนกลางนะฮะทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาภรณ์ครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับโอ้นี่คือพระทั้งสององค์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเอาไปเทียบกันมาถูกไหม
3: ครับ
0: นะคือทางฝั่งซ้ายมือนี่คือพุทโธกลาง
3: ใช่ครับพี่
0: ก็คือองค์นี้นะฮะ
3: ครับผม
0: องค์นี้นะครับผิวกลับอย่างนี้นะ
3: ครับ
0: เป็นแบบนี้เลยนะ
3: ครับ
0: ส่วนองค์ดำนี่เป็นพระของทางคุณนัทที่ตัวแรกเชื่อว่าเป็นพุทโธกลางเหมือนกัน
3: ครับ
0: ดูต่างกันมากเลยนะ
1: ถ้าดูทีละส่วนมันจะไม่ต่างถ้าแต่เขาพอมาเทียบยังไงก็ต่างครับเช่นดูทีละส่วนหมายความว่าดูสังกติดูมือดูทีละส่วนดูบัวดูอะไรครับ
0: ครับแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงๆในฐานะเซียนพระนี่อย่าโกรธกันนะ
1: ไม่โกรธ
0: ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลย
1: เอาให้เต็มที่เลย
0: จะได้เป็นความรู้อย่างนี้เลยถามจริงๆระดับเซียนเนี่ยเรียกเป็นคุณนัทเป็นเซียนคุณต้นเป็นเซียนหรือแม้กระทั่งเป็นสมาพันธ์ต่างๆนานาสมาคมต่างๆที่เขาออกใบเซอร์มาให้ดูรูปเดียวๆนี่ดูไม่รู้เหรอฮะไม่ขาดดูไม่ขาดว่านี่คือไม่ใช่พุทโธกลาง
1: ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าชีวิตผมผ่านพระพุทโธกลางที่ซื้อผ่านมือไม่รวมองค์นี้แล้วกันนะครับสองพระมี300กว่าองค์แล้ว30ปีผ่านมา2องค์แต่ที่เหลือได้เห็นอย่างเดียวไม่ได้ซื
0: ้อ
1: พอไม่ได้ซื้อเนี่ยความบกพร่องของเรามีเราพลาดได้จริงๆแล้วก็ใบเซอร์ต้องขออนุญาต2ที
0: ่
1: 4ใบชื่อซ้ำกันไม่ใช่หลายที่
0: อ๋อไม่ใช่หลายที่นะ
1: 2ที
0: ่2ที่คือมี
1: ต้นที่1
0: คุณต้นที่1
1: มีที่1คือสมาคมแต่ให้ออกชื่อคุณจั๊วผู้ซื้อไม่ใช่คุณโค้กเขาไม่ได้มาซื้อพร้อมกันพี่จั๊วเป็นคนมาซื้
0: อ
1: พี่โค้กเป็นคนมาไลฟ์มาพร้อมกับ
0: มาด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วของคุณออกไปอีกหนึ่งใบ
1: ออกนี่เป็นใบรับประกันส่วนตัวของผมซึ่งขอโทษประมาณนี้ผมออกใบอย่างนี้ตลอดให้กับทุกคนที่ไม่ว่าซื้อพระอะไรก็แล้วแ

0: ถ้าเบื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือใครบอกว่าเก๊หรือคุณไม่ชอบคืน 100% ไม่เคยหักอันนี้รับประทำ30ปี
1: เอางี้เดี๋ยวผมค่อยมาฟังคุณนัทผมฟังทางคุณโค้กก่อน
2: ครับ
1: ที่มาที่ไปเป็นไงโค้กไหนลองเล่าให้พี่ฟังดิ
2: อันนี้ผมต้องขอด้วยความเคารพพี่หนุ่มผมต้อง
1: ผมต่อยออกก่อนเลย
2: ไม่ใช่นะผมมาออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะมาเอาชนะผมต้องการความกระจ่างผมต้องการสิ่งที่มันหลายๆคนสงสัยเพราะว่าได้การที่ผมได้เป็นครีเอเตอร
1: ์
2: ก็มี FC คนติดตามที่หลายคนพอประเด็นเรื่องนี้ได้ออกไปเนี่ยมันมีข้อสงสัยข้อสังเกตรวมถึงเจตนาซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้คำตอบจากทาง
1: พี่นัท
2: คุณนัทใช่ครับ
1: ครับ
2: เอางี้ก็เลยมาในวันนี
1: ้ถ้างั้นเอางี้ดีกว่าโคเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยบางคนที่ดูผลกระแสเขาอาจจะยังไม่ได้ดูเรื่องของคุณผ่านทางช่องทางต่างๆหรืออาจจะของคุณพุทธเลยก็แล้วแต
2: ่ครับ
1: คุณเล่าตั้งแต่แรกมันเกิดอะไรขึ้น
2: ก่อนที่จะเล่าผมก็ต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนนะผมไม่ใช่เป็นเซียนพระนะครับถ้าคำพูดคำพูดที่เกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับวงการพระถ้าผมพูดไม่ถูก
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพูดตามภาษาชาวบ้านเลย
2: ครับผมได
1: ้
2: ก็วันที่4ตุลาคมครับพี
1: ่4ตุลาที่ผ่านมานะ
2: ที่ผ่านมาครับซึ่งผมก็อยู่ที่นนทบุรีส่วนพี่จั๊วเนี่ยก็ได้ทักมาเขาบอกว่าจะเข้ามาเอาพระพุทธกลางที่พันทิพย
1: ์คุณจั๊วเขามาตกลงทำสัญญาเช่าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
2: คืออันนี้ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันอะไรกันคือผมรู้อย่างเดียวคือตอนที่เขาโทรมาว่าพี่จะมาที่พันทิพย์
1: มารับพระ
2: มารับพระพุทธโกลางครับพี่
1: ครับ
2: ครับผมก็เลยว่าอุ๊ยผมด้วยความที่เป็นสิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนผมนับถือคุณแม่บุญเรือนครับก็อยากจะเห็นพระพุทธโกลางเป็นบุญตานะฮะเพราะว่าหาดูยากพี่แล้วก็องค์เป็นล้าน
1: ล้าน
2: และผมก็ด้วยความที่อาชีพของผมเป็นสายครีเอเตอร์พี
1: ่ครับ
2: ก็อยากจะทำคอนเทนต์แล้วเขาก็เลยบอกได้ครับพี่เดี๋ยวเจอที่พันทิพย์แล้วผมไปถ่ายคลิปได้ไหมครับพี่เขาบอกถ่ายได้เพราะว่าที่พี่ไปเอาเนี่ยนัดรับอ่ะก็คือนัดแฟนพันแท้น้องรู้จักหรือเปล่าผมก็บอกรู้จักครับพี่ผมรู้จักและติดตามเขาด้วย ติดตามมาตั้งแต่เขาเป็นพูดได้ไหมพี่เป็นตั้งแต่เป็นแฟนพันแท้ครับคือชอบเป็นการส่วนตัวผมก็วิ่งนี้พี่ดีเลยครับผมได้เห็นพระผู้ตัวกลางด้วยและก็ได้ไปทำคลิปเผยแผ่บารมีคุณแม่บุญเรือนด้วยให้ลูกศิษย์ได้เห็นหลังจากนั้นก็ไปเจอกันที่พันทิพย์ครับพี่แล้วก็ได้เดินไปที่ร้านของคุณนัทแฟนวันแท
1: ้ครับ
2: ครับหลังจากนั้นเนี่ย
1: ระหว่างเดินก็ไลฟ์ไปด้วย
2: ยังครับพี
1: ่ยังนะ
2: พอเดินไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมได้ขออนุญาตเข้าไปขอก็สวัสดีก่อนนะพี่ผมติดตามพี่นะครับผมขออนุญาตทำคลิปได้ไหมครับพี่ในการที่ต้องตั้งใจจะมาเผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่บุญเรือนได้เห็นพระผู้ตัวกลาง
1: ครับ
2: ไปพร้อมๆกันพี่นัทเขาก็บอกเขายินดีเขาก็เอาไมค์เอาอะไรปุ๊บแล้วเขาเห็นผมห้อยพระพุทธน้อยเอ้ยพระสิทธิ์เดียวกันครับครับพี่ครับพี่ครับคือมันจะเป็นคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์สด
1: ครับ
2: ที่หลายๆคนได้เห็นในช่องของผมทีเนี้ยคลิปเนี้ยนะฮะที่หลายๆคนยังไม่เห็นผมต้องถามคุณนัทก่อนพี่ว่าถ้าผมเอามาพูดโดยมีคลิปมาประกอบนี่มัน
1: อนุญาตนะอนุญาตไหม
2: เพราะวันนั้นเราขออนุญาตกันแล้ว
0: ถ้าเป็นคลิปที่เขาไลฟ์สดผมอนุญาตอยู่แล้วครับที่เขาไลฟ์สดเลย
1: ในวันนั้น
0: เ
1: น
0: ี่ยเขาขออนุญาตอยู่แล้ว
2: ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: คุณอยากให้เขาเห็นให้คนดูได้เห็นนะ
2: มันมีคลิปที่เป็น20กว่านาทีก่อนที่จะเป็นไลฟ์สดพี
1: ่โอเค
2: แต่คือทั้งคลิปทั้งการไลฟ์สดขออนุญาตพี่เขาทั้งสองอย่าง
1: โอเคลองเปิดดูที่ทีมงานเปิดดูนะไม่มีเหรออ
0: ๋อผม
1: ยังไม่ได้ส่งให้นะ
0: เขากำลังหมายถึงคลิปก่อนไลฟ์สด
1: คลิปก่อนไลฟ์
0: นี่ครับขออนุญาตที่ผมห้ามเขาเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยเพราะว่าพี่ต้อยท่านเคยบอกผมว่านัดอย่าไปพูดว่าบัตรเนี่ยมันมีความผิดพลาดเพราะแต่ละที่เขาบัตรเขาก็มีทุกที่แหละครับเพราะถ้าเกิดท่านนัดไปพูดว่าบัตรทุกที่หรือบัตรของสมาคมมีความผิดพลาดเนี่ยนัดรู้ได้ว่ามันผิดพลาดมันอาจจะไม่ส่งผลไม่ดีสำหรับสมาคมหรือสำหรับที่อื่นๆแต่จริงๆมันทุกที่มันมีความผิดพลาดได้
1: เดี๋ยวนะคือในคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์นะคลิปนั้นเนี่ย20นาทีแสดงมันมีเรื่องราวในการพูดคุยเรื่องราวของใบเซอร์อยู่ถูกไหม
2: ถูกต้องครับพ
1: ี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เข้าใจด้วย
2: ครับ
1: คือใบเซอร์อันนี้ออกโดยสมาพันธ
0: ์
1: สมาคม
0: ไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือคุณต้นทัพประจันหรือบลาบลาบลาบลา
1: หรือจะอะไรก็แล้วแต่คือมันมีการพูดคุยอยู่ในคลิปนั้น
0: ครับครับ
1: แล้วลักษณะว่าร
2: วมถึงใบรับประกันทางร้านด้วย
1: ประมาณว่าแล้วพี่ออกนี้ได้ยังไงทำไมที่นี่

0: องี
1: ้แล้วคำพูดคือเขาชี้นำให้เรามองไปทางที่เขาออกบัตรมาไม่ดีคือทำให้ใจเราไม่ดีคือตรงนี้คือผมอยากจะขออนุญาตพี่ว่าวันนั้นเราก็ขออนุญาตกันแล้วพี่ต้องพี่บอกว่าก็
0: เอาที่คุณอยากให้เปิดอันนั้นใช่ไหม
1: ครับผมอยากให้เปิดเพราะว่ามันเป
2: ็
1: น
2: อนุญาตไห
1: มเป็นจุดที่ทำให้เนี่ยแหละจุดเริ่มต้นของการที่และเอครับผมประมาณ
3: ผมบริสุทธิ์ใจเปิดได้เลยครับ
2: เปิดได้นะ
3: ผมบริสุทธิ์ใจ
2: เปิดได้คุณมีคลิปอยู่ไหม
1: เพราะว่าตอนนี้ผมโดน
2: คุณส่งคลิปไปก่อนเลย
1: เดี๋ยวให้ทีมงาน
2: ทีมงานส่งเลยนี่คือเอาสดๆเลยนะ
1: ครับครับ
2: นะเอาโอเค
1: ได้ทำลายตั้งแต่เวลาที่เราอัดคลิปกันเลย
2: อันนี้เราจะเราเปิดจากคอมเลยได้ไหม
1: แล้วคลิปนี้ยังไม่เคยไปเผยแพร่ที่ไหน
3: แล้วก็นิดนึงครับพี
2: ่ครับ
3: พอดีคุณจั๊วคือผมไม่เคยคุยกับน้องโค้กหลังขอโทษเขาไม่ให้เรียกว่าน้องคุณโค้กเนี่ยผมไม่เคยคุยเลยหลังจากนั้นนะทุกครั้งในแชทจะคุยกับคุณจั๊วด้วยนะฮะแต่ว่าบางอันเขาก็อาจจะมีอยู่ตอนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะฮะ
2: โอเค
3: เขากลัวว่าผมจะฟ้องเรื่องนี้ผมบอกผมไม่ฟ้องเรื่องนี
2: ้โอเค
3: นั่นเนี่ยนำเรียนก่อนว่าไม่ได้ฟ้อง
2: ไม่ฟ้อง
3: เลยให้เปิดเลยให้เปิดเนี่ยช็อตสุดท้าย
2: โอเคไม่เป็นไรผมถามอย่างนี้คุณไปตกลงในระหว่างที่รอคลิปนะคุณไปตกลงกับทางคุณจั๊วยังไงคุณจั๊วเป็นคนที่จะซื้อพระองค์นี้ตอนแรกแล้วเข้าใจเป็นพุทโธกลางไปตกลงกันยังไงตอนนั้น
3: เขาทักมาในไลฟ์สดแล้วก็พอทักมาในไลฟ์สดก็มาคุยกันในไลน์ส่วนตัวพอคุยในไลน์ส่วนตัวผมก็หาพระจากหลายๆคนแล้วมันก็ไม่มีพอไม่มีเสร็จผมก็มานั่งไล่ลิสต์ว่าเฮ้ยผมเคยใครมีพระนี้บ้างก็โทรไปถามหลายคนนะป๊อปเชียงใหม่โทรไปถามบอยท่าพระจันทร์โทรไปถามหลายคนมากจนผมมาดูเอ๊ะเราเคยได้มา3องค์เราก็โทรไปถาม2องค์นั้นด้วยเขาก็ไม่ได้ขายพอหรือองค์เนี้ยผมขายต่อไป2ทอดก็เลยโทรไปถามเอ้ยพระเนี่ยยังอยู่มั้ยเขาจะขายมั้ยถ้าขายอ่ะมีลูกค้าจะซื้อ
2: โอเค
3: ถามน้องกันที่ซื้อต่อจากผมไปน้องกันก็เป็นเซียนเหมือนกันน้องกันขายต่อให้พี่เอกันบอกอยู่ที่พี่เอครับแล้วการขายไปเท่าไหร่การขายไป68ครับ
2: 680,000
3: เมื่อปีที่แล้ว1ปี4เดือน
2: ผมถามอย่างงี้ตอนนั้นคุณนัทซื้อมาเท่าไหร่องค์เนี้ย
3: 200,000 จากคุณยศด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2: ยศนะ
3: คุณยศ
2: ยศไปเช่ามาเท่าไหร
3: ่ 5,000 นั่งอยู่นู่นครับคุณยศ
2: ยศนะ
3: ครับ
2: เอากล้องจับคุณยศหน่อยนะฮะขอกล้องสักตัวนึงใส่บ้านตัวนี้ยศไปเช่าพระองค์นี้มา 5,000 คุณไปเช่ามาจากที่ไหน
4: ผมไปเช่ามาจากสายใต้ครับ
2: ครับ
4: เป็นโต๊ะพระที่แบบว่าพระบ้านๆนะครับก็เอามาขายกัน
2: ทำไมยศถึงไปจับองค์นี้มาเพราะ
4: ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนพี่หนุ่มผมอ่ะเคยเห็นพระพุทโธกลางในพิธีปลุกเสกที่วัดอาวุธครับแล้วก็เคยเห็นครั้งเดียวแล้ววันนั้นผมก็ไปเปิดแผง ปล่อยเช่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้ซึ่งเป็นสายตรงของผมนะแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปองค์นี้วางอยู่บนโต๊ะร้านข้างๆถัดไปก็เลยรู้สึกว่าหน้าตามันคุ้นจังเลยชอบมากแล้วก็ไม่ได้รู้จักเลยว่าพระราชการเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเห็นว่าหน้าคล้ายหน้าคุ้นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรดีๆหรือช็อตมหัศจรรย์อะไรเงี้ยครับก็เลยลองซื้อดูนะคร
2: ับ ภาพนี้คือภาพตอนที่คุณไปเช่ามาใช่ไหมคนที่ไปซื้อมาใช่ไหม
4: อ
2: ๋
4: อใช่ครับ
2: ใช่นะ
4: ใช่ครับ
2: พันที่ไปซื้อนะ
4: ใช่ครับ
2: ห้าพอ
4: ครับ
2: โอเค
1: คนละคลิปนะ
2: อันนี้คนละคลิปหรือคลิปเดียวกัน
3: อันนี้คลิปย้อนที่เขาทำย้อนว่าเขาไปซื้อกับคนคนนี
2: ้อ๋อไปซื้อย้อนกับคนคนนี้นะ
1: เกิดเหตุอีกทีครับ
2: อ๋อไปที่คือทำเรียนแบบให้ดูไปซื้อแบบนี้
4: ใช่ครับ
2: โอเคไปซื้อมา5พอ
4: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเจ้าของ
2: คนแรกเลย
4: คนแรกครับ
2: แล้วตอนนั้นคุณตีเป็นอะไร
4: ต้องบอกงี้พี่หนุ่มเจ้าของร้านพูดกับผมเลยตอนนั้นนะผมถามว่าพระพุทโธกลางไหมครับเขาบอกไม่ใช่หรอกราชการผมก็เลยสงสัยนะแกดูไม่เป็นเราชอบเราก็เลย
2: แสดงเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าคุณเป็นคนตีเป็นพุทโธกลาง
4: ผมรัดคือผมเห็นว่าหน้าคุ้นผมเลยรันเอามาวัดใจมาครับ 5,000
2: แต่ตัวเจ้าของร้านเนี่ยนะเบิ้มเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยคือราชการ
4: ใช่ครับ
2: แต่คุณไปตีเองเป็นพุทโธกลาง
4: ใช่ครับ
2: แล้วคิดในใจนะเบิ้มโง่แล้ว
4: ใช่ครับ
2: ถูกไหม
4: หวังฟลุกหวังฟลุกพี่หนุ่มหวังฟลุก
2: หวังฟลุกคือคิดในใจนะเบิ้มแม่งไม่รู้เรื่อง
4: ใช่
2: นะเบิ้มแม่งตีราชการได้ไงวะอันนี้ต้องตีพุทโธกลาง
4: ใช่ครับ
2: เอาละ 5,000
4: ใช่ครับ
2: เสร็จปุ๊บคุณไปหาหมูเลย
4: ไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นอย่างงี้ผมทักไปหาพี่นัทแฟนมันแท้ไม่ใช่ไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ทักไปขายผมทักไปถามว่าพี่องค์นี้ใช่ไหมพี่นัทก็ตอบกลับมาว่าต้องดูตัวจริงผมก็เลยถือพระไปให้แล้วพี่นัทก็เสนอเช่าเลยใช่
2: คุณนัทเห็นคุณนัทตีพุทโธกลางเลย
3: อย่างตอนแรกเห็นรูปก็เอาดูตัวจริง
2: อันนี้นี่คือรูปนะอันนี้นะไหนๆๆๆนี่นะ
3: แค่นั้นแหละ

0: นั่นแหละครับแล้วก็ต้องเอาตัวจริงมาดูครับแล้วคือเหมือนว่าพอเขาส่งรูปมาเสร็จเราได้โทรหากัน
1: ใช่
0: โทรบอกเฮ้ยแล้วมันอยู่ที่ไหนพระอะไรยังไงบอกว่าเนี่ยพี่เขา 5,000 เองเอางี้น้องซื้อมาถ้าผิดพลาดพี่รับผิดชอบ 5,000 ให้แต่ถ้ามันพี่ดูว่าเป็นผู้ตัวกลางพี่ซื้อเต็มกระเบื้องไม่ต้องห่วงซื้อแพงอะว่ายังไง
2: เดี๋ยวนะคือคุณก็รู้ว่าเขาเอามา 5,000
0: ใช่มันเป็นวิถีเซียนอยู่แล้วพี่วิถีเซียนเป็นอย่างนี้พี
2: ่คุณรู้เอามา 5,000
0: ใช่บอก
2: แต่คุณซื้อ 200,000
0: ใช่ซื้อ 200,000 เพราะว่าเรารู้ว่าราคากลางวันนั้นอยู่กลางๆล้านคือหลายแสน
2: ผมถามหน่อยคุณสมมติคุณเอามา
0: ครับ
2: แล้วคุณไปรู้ทีหลังว่าไม่ใช่ผู้โทรกลาง
0: ก็ต้องเก็บกลืนเลือดพี
2: ่กลืนไหม
0: กลืนมาไม่รู้จะกี่เลือดแล้วเนี่ยผมเตรียมของที่กลืนเลือดมาไม่รู้จะกี่ชิ้นผมขออนุญาตครับผมเคยซื้อถุงเขียว 4-5 ใบ
2: แล้วอะไร
0: ถุงเขียวเหนียวซับของคุณแม่แล้วเก๊ 500,700 ผมไม่เคยเอามาออกบัตรเลยแล้วผมเคยขายให้กับคุณเจสันไป3เมื่อ5ประมาณ10ปีที่แล้ว
2: เจสันยังเหรอ
0: ไม่ใช่ฮะเจสันต่างชาติครับเขาก็ส่งคลิปมาให้ผมนะมายืนยันผมว่าผมเคยขายเขาไปเกือบแสนใบนึงแล้วหลังจากนั้น5ปีรู้ว่าเก๊ผมรู้เองด้วยนะเขาไม่รู
2: ้ขอเอาคืน
0: ผมขอคืนในราคากลาง 200,000 เพิ่มไม่ค่อยอีกแสนนึงเนี่ยมีคลิปอยู่ในนี้ถ้าพี่อนุญาตให้เปิดนะ
2: ได้เดี๋ยวแป๊บนึงคืออันนี้คุณแค่อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็น
0: ถ้าเป็นของผมหรือผมรู้ภายหลังผมไปซื้อกับราคากลางปัจจุบันด้วยผมมีหลักฐานหลายช็อตครับ
2: แต่คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เข้าใจครับ
2: เจสันอาจมองแบบนั้นแต่ทางจั๊วกับทางโฟกเขามองอีกแบบนึง
3: ครับ
2: ถูกไหม
3: ครับ
2: เขามองว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
3: ครับใช่ครับพี
2: ่คุณมองอย่างนั้น
3: ครับแต่ตรงนั้นน่ะเรามันเป็นที่ผ่านมานะพี่แต่ผมมองก็ยังมองเคารพเขาอยู่นะพี่ว่าเขาเป็นเซียนระดับนี้คือความน่าเชื่อถือความอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีความน่าเชื่อถืออยู่อ่ะ
2: โอเคเอางี้
3: ครับแต่เกี่ยวกับคลิปเมื่อกี้นะ
2: มันเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวกลับมาเปิดเดี๋ยวรอละโหลดละแป๊บนึง เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปแรกเป็นที่มาที่ไปเลย
3: ครับ
2: ถูกไหม
3: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวมาว่ากันแต่ที่แน่ๆวันนี้นู้นนะอะไรนะชื่ออะไรนะ
0: ยศครับ
2: ยศนะ
1: ครับ
2: ยศเช่ามา 5,000
1: ครับ
2: ตีเป็นพุทโธกลางเสร็จแล้วนำมาส่งต่อให้กับทางพี่นัทพี่นัทซื้อ 200,000 พี่นัทก็ตีพุทโธกลาง
3: เดี๋ยวขอโทษทีพี่หนุ่มผมขอขัดนิดนึงไอ้คลิปนี้มันมีคลิปต่อจากนั้นอีกนะพี่ก็คือว่าผมงงว่าพอ
2: ยศ
3: ถือพระองค์นี้มาหาเขาอ่ะเปิดมาเข็นแค่ตรงหัวนิดเดียวครับ
2: เกศตรงนี
3: ้เกศตรงผมใช้สับไ
2: ม่ถูกครับ
3: พี่ตรงเกศนิดเดียวคือเขาบอกพระผู้ตัวกลางอะไรเงี้ยคือซึ่งเขาบ้านใจมากเลยผมงงว่า
2: คุณว่าไงคุณนั่นเขายกมือแล้ว
1: ขออนุญาตครับ
3: ครับ
1: เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมีครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่ร้านด้วยเพราะว่าผมอ่ะเล่นโซเชียลเนาะก็เลยเมื่อการตกลงเช่าแล้วเห็นแล้วในเว็บแรก
3: อันนี้ไม่ได้ว่าคุณยศนะผมว่าพูดถึงพี่
0: น
3: ั
0: ทฟังได้เลยครับ
3: ที่บอกฮะ
1: เข้าใจครับ คือผมถ่ายย้อนเพื่อเอาคอนเทนต์แต่เหตุการณ์จริงอ่ะมันมีเหตุการณ์จริงที่พี่นัทเขาเห็นพระแล้วได้ดูแล้ววันนั้นอ่ะซื้อขายกันอ่ะขอโทษทีนะพี่นะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปชั้น3ก่อนด้วย
0: ผมเอาไปเทียบด้วย
1: คือเขาเอาไปเทียบอีกองค์นึงด้วยแล้วเขาก็ลงมาแล้วเขาถึงจะเช่า
0: แล้วมีกล้อง
3: เอาไปเทียบกับองค์จริงด้วยเหรอครับ
0: ไม่ใช่องค์จริงเป็นองค์ที่ถอดจากองค์จริงที่วัดออกใหม่เพราะผมกลัวว่าจะเป็นองค์ถอดที่ผมกลัวโดนเก๊เหมือนกันไปเทียบที่ร้านพี่ศักดิ์ตลิ่งชัน
2: แต่เป็นองค์ถอด
0: เป็นองค์ถอดจากอย่างเงี้ย
2: องค์ถอดก็คือเอาพระแท้มาแล้วถอดจากพระแท้มา
0: แล้ววัดออก
2: เป็นพระเรียนแบบ
0: เป็นพระรุ่นใหม่ใช่แล้วก็เหมือนกันเป๊ะเลยเราก็กลัวเดี๋ยวจะโดนเราจะโดนถอด
2: อ้าวแล้วคุณไปเทียบเนี่ยเหมือนกันเหรอ
0: คือขอโทษนะครับพระเนี่ยมันพิสูจน์กันขอโทษที่แท้กับเก๊เนี่ยที่ดินที่ก้น
2: เข้าใจ
0: เพราะว่าถ้าเราดูดินแล้วกับองค์ถอดตรงนี้เราดูว่าไซส์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราจะเลยตัดสินใจโอเคยศพี่ซื้อ 200,000 นั่นคือพอซื้อเรียบร้อยคลิปเนี่ยเขายังหน้าซีดเลยว่าผมซื้อจริงๆมีคลิปอยู
2: ่เดี๋ยวให้คุณได้พูดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพาราชิวพี่ยูไฮบริดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
5: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
6: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่

0: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
2: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
3: บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
4: หลายคน
5: ไปอาบน้ำ
3: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
6: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: พี่กิตครับนนมีเซอร์ไพรส์
12: เซอร์ไพรส์อะไรเหรอแสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
11: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
13: ผมจะให้น้องนนทำแคมเปญนี
14: ้ผมรู้ว่าพี่กิตไม่พอใจที่ผมไม่ทำตามหวังว่าการที่ทำแบบนี้พี่กิตจะเห็นผมในมุมอื่นบ้างนอกจากเห็นผมเป็นแค่น้องชาย
15: เอ้ยไปไหน
12: ไปห้องนนไง
15: ไม่เอาก็นนจะนอนกับพี่
16: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได
19: ้ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณคงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
5: ดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
7: จะไม่ไปบายพวกเขาหน่อยเหรอ
18: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ
4: เจอลูกแต่ไม่ยอมพามาพบญาติ
7: ก็เพราะว่าดากลัวว่าลูกชายจะมาพบจุดจบเดียวกับพ่อของเขาเนี่ย
16: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
11: ลุ้นทอง
8: ลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้น
11: รวยทองล้าน
8: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: เปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูๆฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
13: อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
12: ใช้นิดเดียว
6: ให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
0: คอนเฟิร์มเพิ่มวิ่ง5โลนะคะ

0: รง
1: ผมอะไรค่ะ
0: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes, there are some great
3: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: สนับสนุนโดย Nini Moisture Kiss ครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra Whiteผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่ะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ที่มาที่ไปก่อนเดี๋ยวคลิปได้เปิดแน่นะฮะคลิปที่คุณบอกอยากให้เปิดเนี่ยเดี๋ยวเปิดแน่เพราะว่าตอนนี้กำลังดึงข้อมูลอยู่เดี๋ยวมาไล่ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับยังมีเวลาให้แน่นอนเอาเป็นว่าคุณยศคุณไปได้พระองค์นี้มาในราคา 5,000 หลังจากนั้นคุณมาปล่อยต่อนะฮะ 200,000
6: ครับ
5: พระองค์เนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยใครเป็นคนไปขอออกใบ
7: ตอนนั้นถ้าเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีการออกใบแล้วผมก็พอซื้อ 200,000 ผมส่งสลิปให้แล้วนะครับสลิปสเตทเมนต์ในการโอนเงินให้เขานะครับแล้วเงินสดผมได
5: ้เอาขึ้นเลยว่าเขาซื้อมาจากประยศนี่ถูกไหม
7: นี่ครับสลิป 150,000 บาทเข้าบัญชีภรรยาเขาแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทครับนี่ตอนนับเงินสดเขาถ่ายไว
5: ้ครับ
7: นะผมไม่ได้ถ่ายนะครับ
5: จากนั้น
7: เสร็จแล้วผมก็
5: วางปีไหนฮะ
7: ปีที่1ปีกับประมาณ4เดือนที่ผ่านมา
5: โอเค
7: 1ปี4เดือนที่ผ่านมาแล้วผมก็โพสต์องค์เนี้ยด้วยความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราได้พระพุทโธกลางณเวลานั้นมีพยานว่ามีเซียนสายตรงด้วยการขอซื้อในราคา 450,000 แต่ไม่ได้ขายเขาผมไม่ขายเพราะผมมองว่าราคาผมน่าจะขายได้มากกว่าแต่ผมก็บอกยศนะว่าเอ้ยยศพี่
5: แต่ตอนนั้นยังไม่มีใบนะ
7: ยังไม่มี
5: ใบนะอันนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปตรงนี้
7: ครับ
5: นะจะได้เข้าใจพระองค์นี้ก่อนว่าที่มาที่ไปองค์นี้นะคุณผู้ชมองค์นี้สีดำนี่นะฮะ
7: ครับพอผมโพสต์เสร็จปุ๊บก็มีน้องชื่อกันก็กันทาเวศเขาก็มาพี่ขอดูพระหน่อยดิเขาก็มาดูพระบอกว่าเออพี่เขาชอบเหมือนกันเขาชอบผมบอกก็ซื้อได้ผมเปิดราคาเขาแล้วก็จบราคาเขา 600,000 แต่เขาบอกว่าพี่บอกกึ่งเผื่อเอาไปแห่ด้วยก็ว่าเวลาเขาจะซื้อก็ต้องแห่พี่เดี๋ยวประมาณสัก10ถึง15วันนะพี่ถ้าโอเคผมจ่ายตังค
5: ์ 600,000
7: ใช่แต่วันนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์กันเอาไปแห่ก่อนหรือจะไปทำบาอะไรให้เขาพอใจเขาผมยินดีพอเขาเอาพระไปปุ๊บกันนี่แหละเป็นคนเห็นว่ามีสายตรงด้วยกันมาขอซื้อ 450,000 นะครับผมก็ปล่อยเวลาไปไม่กี่วันเขาบอกโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้พี่ก่อน 500,000 นะก็มีสลิป 500,000 ที่กันโอนให้ผม
5: อ่ะ
7: ครับ
5: คุณปล่อยองค์นี้ไปเท่าไหร
7: ่ 600,000
5: 600,000 นะให้กับคนชื่อกันนะ
7: ครับแต่กันโอนมาก่อน 500,000
5: อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วกันไปไหนต่อ
7: กันขายต่อให้เซียนด้วยกันอีกคนนึงชื่อพี่เอศักดาคมซึ่งเขาก็เป็นคล้ายๆเหมือนคุณตั้มเดือดเซียนอ่ะเป็นเซียนด้วยเป็นอินฟูเหมือนคุณโคกด้วยนะฮะ
5: ขายไปเท่าไหร
7: ่680,000
5: 680,000นะ
7: ครับ
5: โอเคคุณเอนี่เขาดูพระได
7: ้ก็เป็นเซียนครับ
5: เป็นเซียนเลยนะ
7: เป็นเซียนพระครับ
5: คือเขาก็ตีเป็นผู้โทรกลางเหมือนกัน
7: เขาก็เอาไปเช็คเหมือนกันคราวนี้
5: ไปเช็คแล้ว
7: ก็ก่อนจะจ่ายตังก็ควรจะต้องเช็ค
5: เขาเอาไปเช็คที่ไหน
7: ต้องถามเขาอันนี้ต้องถามเขา
5: แสดงว่าทุกคนที่คุณพูดถึงเนี่ยตีเป็นผู้โทรกลางหมดเลย
7: ก็ดูเป็นเหมือนผมนะฮะหมายถึงก็ดูวิธีที่ใช้เหมือนผม
5: แต่ก็ยังไม่มีใบนะ
7: ยังไม่มี
5: ใบนะไปถึงมือคุณเอก็ยังไม่มีใบนะ
7: ครับ
5: คุณเอเอาไปดูกับเซียนคนอื่นก็ตีว่าเป็นผู้โทรกลาง
7: มีหลายเซียนผมขออนุญาตเอาใกล้ๆอ่ะพี่รักพูดให้เต็มที่เอาเรื่องจริงพูด
5: เอาจริง
7: ๆไม่ต้องเกรงใจ
5: เลยไม่ต้องเกรงใจอาจารย์รักถ้าอาจารย์รักเห็นโดดๆเลยนะไม่เห็นองค์นี้คุณผู้ชมต้องฟังก่อนนะองค์เนี้ยซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยองค์เนี้ยนะฮะคือพุทโธกลางนะแต่องค์เนี้ยไม่ใช
7: ่
5: องค์นี้ไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์ลักษ์มองเนี่ยอาจารย์ลักษ์มองไงองค์นี้ก่อนเลยองค์นี
8: ้คือผมจะเรียนให้พี่หนุ่มแล้วก็นัดรวมทั้งผู้ชมทั้งประเทศฟังนะครับคุณต้องเข้าใจและแยกแยะคำว่าพระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยให้ออกซะก่อนคุณถึงจะดูได้ผมในฐานะที่เป็นแฟนมันแท้พระพุทธรูปพระบูชาเนี่ยบอกได้เลยว่า

0: ราชการร้อยองค์มาต้มผมไม่มีทางซื้อเป็นพุทโธหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเอกลักษณ์
1: คือถ้าอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าองค์นี้ถ้าอาจารย์เห็นเดียวๆเนี่ยไม่ต้องมาคู่กันเลยเห็นเดียวๆเนี่ยตีเป็นอะไรอ่ะผมถามอย่างนี้เลยง่ายๆ
0: ผมก็ตีราชการไง
1: ไม่ตีพุทโธกลางนะ
0: ไม่ตีนี่หมายถึงว่าในความที่เราเนี่ยศึกษาพระพวกนี้มาแต่ถามว่าโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นนัดเป็นขอโทษครับเป็นสมาคมเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นพุทโธกลางตรงๆเนี่ย
1: ตาไม่ถึง
0: มันไม่ใช่ตาไม่ถึงพี่เข้าใจคำว่าพระโรงงานเดียวกันไหม
1: คือคนทำคนเดียวกัน
0: พระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยมันเป็นพระที่ออกมาจากที่เดียวกัน
2: คือพระเหมือนกัน
0: คือโรงงานเนี่ยชื่อพัฒนาช่างพัฒนาช่างเนี่ยมีมาแต่สมัย
2: ร
0: .6ไปปลายไล่ลงมาเลยจนกระทั่งมาถึง9กว่าเนี่ยก็คำว่าราชการเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกราชการคือเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเปลี่ยนการปกครองปั๊บเนี่ยสมัยยาล่มไปแล้วเราก็เริ่มต้นรัตนะรัตนะเนี่ยจะเป็นทรงเครื่อง
1: เป็นรัตนโกสินทร์จะเป็นเครื่องจะมีปุ่มปุ่มปั๊มปั๊มตาม
2: ชื่อว่าม
1: ีดอกมีดอก
0: พระสมัยของรัตนะเนี่ยตั้งแต่ร.1มาเนี่ยจะเป็นทรงเครื่องทรงเครื่องสวมชฎาหรือตามภาษาพวกนักเรียนเรียกพระลิเกแต่ร.1ร.2ร.3เนี่ยก็จะสร้างพระประจำพระองค์หรือให้พระมเหสีให้นางสนมหรือให้กับพระโอรสพระธิดาอันเนี้ยเราเรียกว่าพระประจำพระองค์หรือพระราชการแล้วมาเฟื่องฟูตอนยุครอ4รอ5เพราะว่ารอ4รอ5เนี่ยมีสนมเยอะมีโอรสมากมีธิดาเยอะพระพวกนี้ก็เลยเฟื่องฟู
1: ก็จะเปลี่ยนจากทรงเครื่องไปแล้ว
0: ใช่เขาไม่ทำทรงเครื่องแล้ว
1: ทรงเครื่อง
0: น
1: ี่
0: เป็นพระสมัยแต่นี่คือพระประจำรัชกาลซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าในถ้าเห็นงี้ปั๊บคือเป็นพระล้
2: อ
0: เชียงแสนกับสุโขทัยเนี่ยคือพระราชการไม่ทรงเครื่องส่วนจะตอกชื่อตอกอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้พัฒนาช่างเนี่ยก็เปรียบเหมือนโรงงานซึ่งผลิตเอาตรงๆนะสมัยก่อนเรียกว่าประจำราชการประจำตระกูลนั่นประจำตระกูลนี้แต่พอปลายร.8ลงมาเนี่ยเราต้องใช้คำว่าแก้บนดีกว่า อย่างพี่หนุ่มหรือผมเนี่ยอธิษฐานว่าวันนี้ถ้าประสบความสำเร็จจากงานนี้จะสร้างพระถวายเราก็ไปที่พัฒนาช่างเอา5นิ้วเอา7นิ้วเอา9นิ้วสักองค์นึงแบบเนี้ย ก็จะเทแบบนี้มาให้เราเพราะฉะนั้นพัฒนาช่างเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของรัชกาลในยุครอ8รอ9เนี่ยเยอะมากทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของพุทโธกลางเนี่ยมีที่มาอย่างนี้แต่เดิมเนี่ยคุณแม่ทำพุทโธคลังไว้ที่วัดสุรนาถ
1: แม่บุญเรือน
0: องค์ใหญ่มากทีนี้มีวันนึงเนี่ยที่บ้านคุณแม่เนี่ยที่เค้าเรียกอะไรนะ
2: สามัคคีวิสุทธิ
0: ์คณะสามัคคีวิสุทธิ์ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยเค้าจะมีมาสวดมนต์กันทีนี้ในวันเสาร์เนี่ยคุณหญิงวาดได้เอาพระเนี่ยพระราชการเนี่ยเอามา1องค์มาตั้งเพื่อจะให้คุณแม่อธิษฐานจิตแต่นี้พอลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่มาเห็นที่บ้านโอ้โหปลื้มมากสวยมากคุณแม่เราหล่อกันเองได้มั้ยเนี่ยเอาไว้สักคนละองค์อย่างนี้อย่างนั้นคุณแม่ก็อ่ะเห็นดีเห็นงาม1องค์400บาทปรากฏว่าปั๊บยอด383องค์คุณแม่เบรกเลยเฮ้ยพอถ้าไม่พอต้องถึง 1,000 องค์เลยนะเพราะว่าไม่หยุดไงอ่ะ383องค์ก็จ้างพัฒนาช่างรอมาเนี่ยนัยยะว่าขอ6นิ้วหน้าตักหน้าเข่าชนเข่าขอ6นิ้วเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อฉลองอายุท่านเจ้าคุณวัดสมณวงศ์60ปีแต่ปรากฏว่ารอออกมาแล้วขัดแต่งแล้วเกาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเหลือ5นิ้วครึ่งไม่เชื่อพี่หนุ่มลองวัดดูนะถ้าพุทโธแท้เนี่ยพุทโธกลางเนี่ยเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่งฐานชนฐาน7นิ้วครึ่งเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่ง
1: ขออนุญาตนะครับ
3: ครับพี่
1: ใช่5นิ้วครึ่ง
0: ข้างล่างเนี่ยฐานมุมแหลมเนี่ยมุมฐานกับมุมฐานเนี่ย7นิ้วครึ่ง
1: นี่เหรอ
0: ไม่
1: ยาว
0: มุมแหลม
1: อ๋อนี่นะมุมแหลมนี่นะโอเคใช่
0: 7นิ้วครึ่งไหม
1: ถูกต้อง
0: เนี่ยคือเขามีเอกลักษณ์ไงถามว่าคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไม่มีโดนเพราะผมเล่นคุณแม่มาตั้งแต่จัมโบ้องค์ละ 6,000 เนี่ยตอนนี้ผมไปร้านนะตั้งแต่องค์ละ 6,000 อันนี้มันผิดไซส์
2: ครับ
0: แต่ถามว่ารูปพันสันฐานอันเนี้ยตามภาษาช่างเขาเรียกว่าทองมะล่อคือเนื้อเหลืองแกมแดงเขาเรียกทองมะล่ออันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เหลืองแดงแต่ว่าอันนี้อาจจะ
2: โดนคว
0: ันทูบโดนอะไรเอกลักษณ์ของพระโบราณเนี่ยหล่อดินไทยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพุทโธคังพุทโธกลางหรือ
1: ให้ดู
0: ราชการเนี่ยฐานหนาเห็นไหมครับฐานหนาหนามากฐานหนาหนักหยิบมาปั๊บนี่หนักเลยแต่อย่างที่บอกว่าคือเอาตรงๆอ่ะผมเหมือนสายตรงผมมองปังเนี่ยผมจะเข้าใจแล้วมันมีเอกลักษณ์นะ

0: คือประเด็นแรกหน้าตัก5นิ้วครึ่งไม่ว่าถ้าคุณมองด้านข้างเนี่ยนัดหน้าอกจะนูนออกมามากมากกว่าราชการแล้วปรีบนเนี่ยปรีบนท่านเนี่ยจะมาทางข้างหน้าแหละ
1: เอียง
0: เอียงมาทางหน้าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่ถามว่าคนโดยรวมทั่วไปเนี่ยพี่หนุ่มถ้าไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสแล้วอย่างที่บอกไง

0: องค์นี้ก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่พุทโธกลาง
1: มันเป็นราชการ
0: ตีเป็นราชการเลย
1: เพราะไซส์มันไม่ได้ไง
0: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าคนอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เล่นจริงๆเนี่ย
1: โดน
0: แน
1: ่ครับเพราะว่าที่ไปที่มาอย่างที่ผมบอกพี่หนุ่มแล้วบอกผู้ชมทางบ้านนะครับมาจากโรงงานเดียวกันและผมก็เชื่อว่าพระพุทโธกลางเนี่ยน่าจะใช้พิมพ์ของราชการทำด้วย
0: ครับส่วนคุณนัทกำลังจะบอกว่าไงนะ
2: กำลังจะบอกว่าคือตัวผมอะเมื่อสักครู่เนี่ยบัตรเนี่ยมันที่พี่ถามว่าทำไมปีที่แล้วไม่ได้ออกบัตรใช่ไหมเพราะเราเป็นวิถีเซียนด้วยกันน่ะคือเรารู้กันว่าถ้าเราสามารถที่จะดูพระได้เนี่ยเราให้ลูกค้าไปออกเองเลยเรามั่นใจของเราแท้อยู่แล้ว
0: แล้วคุณไปออกมา
2: ไม่ได้ออกคือผมไม่ได้ออกปีนึงเราไม่ได้ออกครับมาออกตอนที่คุณจ้วยอยากจะให้ออกตอนที่ผมขายให้คุณกันก็ไม่ได้ออกขายคุณกันขายคุณเอก็ไม่ได้ออก
0: เข้าใจแล้ว
2: ครับ
0: ก็คือทางคุณจ้วยอยากได้ก็เลยไปออกใบให้
2: เขาอยากได้บัตรของต้นกับอยากได้บัตรของสมาคมแล้วเขาบอกว่าออกเป็นชื่อจ้วก็ได้ชื่อเขาหรือออกเป็นชื่อผมด้วยเขาว่าเขาเป็น FC ผม
0: แล้วตอนที่คุณต้นออกให้เนี่ยคุณได้เอาพระองค์นี้ไปให้ทางคุณต้นดูกับตาไหม
2: ไม่ตอนแรกพระอยู่ที่บ้านพี่เอเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวพี่จ้วจะซื้อจริงหรือเปล่าเราก็เลยส่งรูปให้พี่จ้วดูก่อนคราวนี้พอส่งรูปพี่จ้วพี่จ้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาดูนัดวันเอาคนมาดูถ้าเกิดดูแล้วไม่พอใจก็ไม่ซื้อก็ได้ไม่ว่ากันใช่ไหมฮะก็วันที่นัดกันมาดูก็คนที่มาดูก็ไม่มาพอคนไม่มาผมเลยโทรหาพี่จ้วพี่จ้วครับไม่ทราบจะมีคนมาดูไหมครับพี่จ้วบอกว่าไม่เป็นไรพี่งั้นพี่ไปออกบัตรก็ได้อันนี้คือการโทรคุยกัน
0: นี่นะคุณส่งอันนี้ไปให้ดูแบบนี
2: ้ใช่ส่งแบบนี
0: ้ขอดูเมื่อกี้ก่อนขอดูเมื่อกี้ก่อนนี่นะ
2: ครับ
0: ไม่มีสมาชิกในห้องแชทแล้วเลย
2: พี่จ้วเขาบอกว่าเขาไปต่างประเทศแล้วเขาลบไลน์ทิ้งแล้วก็ลบ Facebook ลบทุกการติดต่อของผมออกหมดแต่ว่าเขาขออนุญาตเปลี่ยนไลน์ครับ
0: โอเคไม่แต่ทีนี้ผมอยากรู้ที่คุณส่งอันนี้ไปให้คุณต้นดูคุณส่งทางไหน
2: ส่งทางไลน์ครับ
0: ส่งไลน์คุณมีไหม
2: มีครับมีไลน์ที่ส่งให้ต้นครับ
0: หรือส่งให้ทางทีมงานยังฮะ
2: ไม่ได้ส่งครับขอโทษที
0: เดี๋ยวคุณส่งอันนี้ให้หน่อยให้ยืนยันหน่อยว่าคุณส่งไปให้ทางคุณต้นดูจริงประเด็นมาอยู่ตรงเนี้ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเซียนอ่ะแล้วพอไปขอโทษนะไม่ไปโกรธกันนะ
2: ไม่โกรธครับพี่เต็มที่ได้เลยครับพี
0: ่พอไปรู้จักกันเนี่ยมันก็เหมือนเกียร์เสียกันอ่ะ
2: ครับ
3: ครับ
0: มันเหมือนกับส่งรูปไปปุ๊บเฮ้ยผมแม่ง
2: โทษครับ
0: ผมแม่งพระผมแท้คุณต้นก็อาจจะมองว่าเอ้ยคุณแบบมาสายนี้คุณไม่มีพลาดอยู่แล้วก็เลยลงให้แต่ทีเนี้ยความเดือดร้อนอ่ะมันกลับไปตกอยู่กับผู้ซื้อเขาถูกไหม
3: ถูกครับพี
0: ่เพราะคุณรู้สึกว่าอ้าวมันก็ไม่แฟร์กับผม
3: ครับ
0: ทำไมคุณเอาพระไปให้คุณต้นดูคุณต้นขอโทษนะพี่ต้นคุณต้นก็อาจจะสับเพร่าอ้าวผมไม่ต้องดูหรอกเพราะเชื่อใจกับนัดออกใบให้เลย
2: ครับ
0: ถูกไหมพี่
1: จริง
4: คือผมแค่อยากรู้ครับพี่หนุ่มว่าทำไมถึงต้องเป็นคุณต้นทำไมไม่เป็นสมาคมหรือเป็นองค์กร
2: สมาคมด้วยครับสองที
0: ่สองที
2: ่อันนี้กำลังจะเล่าที
3: ่สมาคมได้ครับ
2: ครับครับ
0: สมาคมได้
3: เห
0: ็
3: นไห
0: ม
3: พระเหมือนกัน
2: สมาคมไม่ได้เห็นเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างนี้ครับ
0: ออกให้เหมือนกัน
2: นำเรียน
0: แล้วทำไมสมาคมถึงออกอ่ะ
2: ทั้งช่วงเวลาทั้งสองช่วงเวลาที่ออกบัตรพร้อมกันเนี่ยน้ำท่วมครับพี่พอน้ำท่วมที่ห้างพันทิพย์น้ำท่วมที่บ้านของคนทั่วๆไปมันก็โอกาสที่การเดินทางมามันก็เลยยากแล้วก็
0: โอ้มันไม่ได
2: ้ผิดพลาดที่ผมครับ
0: มันไม่ได
2: ้
0: พอน้ำท่วมจะบอกว่าน้ำท่วมนี้แล้วไปออกนี้ก็ไม่ได้นะ
2: ครับครับผิดพลาดที่ผมครับผิดพลาดที่ผมอันนี้เอาความจริงมาคุยครับแล้วก็ทางต้นเนี่ยเขาก็เชื่อ
3: ไหนเขาพูดเรื่องนี้แล้วผมมีประเด็นที่ตั้งคำถามครับพี
0: ่เดี๋ยวให้กลับมาผมขอเข้าโฆษณาแป๊บนึง
3: ครับพี
0: ่นะขอเข้าโฆษณาแป๊บนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะช่วงนี้นะครับพบกับสยามยิ้มบัวนะฮะกับตาริจิน่า 15X แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่อง3ก่อนนะฮะยังไม่ไปโซเชียลนะกลับมาช่อง3ก่อนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับคุณสยามครับสวัสดีครับสยาม
5: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: โอ้โหสยามมาอีกแล้ว
5: ได้เจอพี่หนุ่มอีกแล้วแล้วก็มากับโปรวันหยุดเลยครับพี
0: ่น่าเนียนเหลือเกินนะเราเนี่ย
5: ครับก็ไตรจีน่าเลยครับพี่
0: คือ
5: หลายๆคนรู้จักเซรั่มกระปุกแดงไตรจีน่ากระปุกนี้แน่นอนอยู่แล้วครับปกติเนี่ยจะเจอกับพี่ๆศิลปินดารานักแสดงพรีเซนเตอร์เนี่ยเจอประจำอยู่แล้วแล้วเขาใช้จริงหมดเลยนะแต่วันนี้มาเจอกับสยามครับจำชื่อนี้ดีๆเพราะชื่อนี้คือคนที่ใช้จริงแล้วเป็นทีมงานไตรจีน่าด้วยครับพี่หนุ่ม
0: และขายถูกกับผู้พี่ดาราด้วย
5: ฉะนั้นฟังดีๆครับกับไตรจีน่า 15X ครับผมมาแรงกว่าเดิมแต่ก่อน 12X ตอนนี้มาถึง 15X ตัวใหม่ล่าสุดทีมงานเขาซุ่มพัฒนาสูตรนี้มาในนั้นหลายปีครับผมใครที่เป็นลูกค้าประจำของไตรจีน่าบอกเลยว่าผลลัพธ์ของเขาเนี่ยใช้แล้วมันนุ่ม
0: นะ
5: มันชุ่มชื้น
0: นะ
5: ไตรจีน่าเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มี X ตอนนี้ไปถึง 15X แล้วครับแล้วคราวนี้มาไกลขนาดนี้ชัดเจนครับเพราะว่าผลลัพธ์ต้องชัดเจนเขาไม่ได้เป็นแบรนด์แมสครับพี่หนุ่มคือเป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวๆไม่ได้มาตามกระแสแต่ไตรจีน่าเป็นสินค้าที่บริษัทภาคภูมิใจมากๆเลยครับคืออยู่มา18ปีได้นะก็นั่นมั่นใจอยู่แล้วครับว่าดีพอนะฮะแล้วก็กว่าจะมาเป็นกระปุกแดงกระปุกนี้

0: เนี่ยนะพัฒนาสูตรกันมาเป็นร้อยสูตรเลยครับเขาทดสอบกับอาสาสมัครมาแล้วเป็นร้อยชีวิตเพื่อให้มั่นใจครับว่าผู้ชมที่ใช้ไปเนี่ยนะจะรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้ภายใน14วันไม่แพ้ด้วยแต่ Retina 15X นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเขามี Color Pro ครับผมคือเอกลักษณ์จุดเด่นของ 15X เลยครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ Soluble Collagen เขาจะไปช่วยบำรุงช่วยผิวเนียนขึ้นเหมือนเติมน้ำอ่ะเติมน้ำไปในผิวอ่ะ72ชั่วโมง
1: เติมขึ้นมาผิวอ่ะ
0: มันจะตึงๆขึ้นหลายคนทักมาครับแบบเฮ้ยสยามพูดถึงเตลจีน่าแล้วมาบอก 15X พูดตรงๆดีจริงหรือเปล่าเข้มข้นจริงหรือเปล่าข้นเหนียวจริงหรือเปล่าขออนุญาตครับไม่ต้องเชื่อสยามเชื่อกระปุกนี้ครับอ่ะดูเนื้อกลิ่นหอมๆมาเลยครับนี่กลิ่นหอมๆมาเลยและหอมไม่พอครับอ่ะให้ดูเลยครับว่าความเหนียวความเข้มข้นของเขาอ่ะดูเหมือนฟิล์มเลยครับอ่ะดูอีกทีดิเนี่ยความชัดเจนครับผมว่าของเขาคือดีจริงเข้มข้นและยิ่ง 15X เขาชุ่มชื้นจริงๆอยากจะบอกครับถ้ามาถึงหนกระแสแล้วจะต้องเอาโปรที่ดีที่สุดใช้คำว่าโปรไหนจะดีเท่าโปรเรามาขายเอง
1: เออ
0: โอ้ใช้ทีมงานมาขายเองนะต้องบอกเลยครับว่าอ
1: ยากได้เป็นหนึ่งในทีมงาน
0: หนึ่งในทีมงานเลย
1: ใช้จนดีเนี่ย
0: ใช้จนดีจนเนี่ยนะครับ40กว่าแล้วครับพี่หนุ่มก็ต้องบำรุงตัวเองแบบนี้ครับและเป็นโปรที่จัดให้เฉพาะวันหยุดด้วยนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วกดเลยครับ1577ครับสีเลขนี้พอ1577นะครับหรือ LINE @Regina Band ครับ200สายเอาไปเลยครับสำหรับผมกระแสจัดให้เลยครับและก็มอบกับโปรดีๆโปรนี้เลยครับ
1: โอ้ถือป้าย
0: โปรเปิดใจใหญ่ๆ ให้ชัดเลยครับว่า1กระปุกใหญ่ฟรี1พกพาครับผมได้2กระปุกเลยนะราคา 4,700 ไม่ขายครับเอาไปเลย1990นี่ครับกับโปรเปิดใจ
1: มีโปรอื่นอีกไหม
0: ขออีกโปรนึงครับโปรติดใจครับผม
1: นะ
0: คือถ้าโปรเปิดใจยังไม่ใส่ใจพอเอาเป็นโปรติดใจไปด้วยเลย
1: โปรติดใจ2กระปุกใหญ่2กระปุกเล็กแล้วก็ยังมี
0: และก็มีอีกหนึ่งครับผมให้กราสกินวิ่งหนึ่งเลย
1: อ
0: ันนี้มาถึงรายการนี้และโปรวันหยุดดีๆแบบนี้2กระปุกใหญ่2พกพากับ1กราสกินทั้งหมด 1,600 บาทไม่ขายครับเอาไป2990ใช้หน้า1 4เดือนเลยเช้า15บาทเย็น15บาทสะใจไปเลยแล้วบอกเลยว่ากราสกินอันนี้นะฮะเป็นตัวปรับสูตรใหม่ดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมผิวฉ่ำผิวชุ่มชื้นไปเลยครับผม 1,200 บาทไม่ขายครับแถมไปในชุดนี้ได้แหละคือ2โปรดีๆขนาดนี้เลือกได้เลยครับว่าจะเป็นโปรไหนระหว่าง1990กับ2990
1: อ
0: ันนี้1กระปุกใหญ่1พกพา1990กับ2กระปุกใหญ่2พกพากับอีก1การ์ดสกินอันนี้ได้5เลยนะ2990คุ้มขนาดนี้เลือกได้เลยครับส่งฟรีรูดบัตรได้ด้วยนะครับของถึงมือก่อนค่อยจ่ายเงินได้เลยแต่ที่แน่ๆกดไปจองสิทธิ์ก่อนครับ1577ตอนนี้เงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรกดไปจองสิทธิ์ปลายเดือนค่อยว่ากันได้เลยนะครับกับเตเลจีน่าอยากให้เลือกครับระหว่าง1990หรือ2990คุ้มขนาดนี้กดมาเลยครับ1577หรือและ @Teregina Brand นะครับ
1: โทรด่วนตอนนี้ที่1577นะครับขอบคุณนัสยามนะ
0: ขอบคุณครับพี่หนุ่มครับ
1: เวลามาอีกนะ
0: ครับ
1: ถือป้ายเยอะๆเนี่ยดีนะเออเอาโอเคมี2โปรนะครับ1990หรือคุณจะเลือกโปรติดใจ2990ก็ได้โทรด่วนตอนนี้ที่1577นะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครบเครื่องเรื่องงานแต่ง Wedding Expoจะแต่งงานต้องรีบไปรับโปรแรงคุ้มสุดคุ้มไม่ต้องจ่ายแพง 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: โอ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
9: Like the Sun
10: 300 ml
11: Be your original
12: Like the soy
13: original
14: number 1 brand Thailand
15: 300 ml
16: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
17: It's real
18: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
19: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
12: สั่งพิเศษลูกชิ้น
19: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
13: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
10: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมครับสูตรกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
13: มิสเตอร์ดีไอวายแบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ดีไอวายลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
1: ่ไก่ทอด KFCเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคือจริงๆผมต้องบอกแบบนี้ประเด็นในวันนี้สองมุมเนี้ยพูดเนี่ยทางเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันฟังง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับทางเนี้ยเขาจะบอกว่าเขายอมรับผิดเขาไม่รู้จริงๆตั้งแต่แรกเขาตีว่าองค์เนี้ยเป็นพุทโธกลางเขาเลยขายไปถูกไหม
1: ขายไปใช่ครับ
0: ขายไปส่วนทางเนี้ยเขาไม่อะไรเลยทางก็ทางเดียวคือไม่จริงพี่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่พุทโธกลางแต่พี่ก็ยังเอามาขายผม
2: ใช่ไหมถูกครับเหมือนพี่รู้อยู่แล้วเหมือนมาหลอกขายผมหรือเปล่า
0: อันเนี้ยเห็นไหมสุดท้ายสองคนเนี้ยมองไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: มันต้องมาหาตรงเนี้ยว่าทางนี้เขามีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันได้ว่าทางนี้รู้อยู่แล้ว
2: แล้วอย่างที่พี่หนุ่มบอกครับพระองค์นี้ผ่านเซียนมาแล้วกี่เซียนน่ะที่พี่เขาไล่สตอรี่ในการที่พระองค์นี้อยู่มือนี้แล้วก็เซียนทั้งนั้นเลยคนเล่นพระทั้งนั้นเลยพี
0: ่คุณกำลังจะบอกเขาปั่นอยู่อย่าง
2: น
0: ี้เหร
2: อก็ถึงบอกฮะว่าแล้วจริงๆแล้ววงการพระดูแล้วว่าต้นทุนอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยมาเปิดเผยกันใช่ไหมพี่รักอันนี้ผมถามพี่รักอันนี้ความรู้ครับขอโทษดีพี
3: ่ครับได
2: ้เขาจะไม่ค่อยมาเปิดเผยต้นทุนอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะในการที่ซื้อมาหรือยังไง
3: ถ้าเอาตามโดยรวมทั่วไปอ่ะคือเขาไม่สนใจหรอกต้นอย่างเหมือนผมเนี่ยอย่างยศจะซื้อมา 5,000 ทางนี้ไปซื้อ 200,000 เนี่ยเราทางนี้ก็อ่านว่ามึงกำไรแสนป่ากูไม่แคร์หรอกแต่กูอ่ะไปขาย 5-6 แสนได้กูก็ซื้อเ
4: ป็นจริง
3: ไอ้นี่เรื่องปกติ
4: เป็นเรื่องปกติจริง
2: ครับแต่นี่ถามเรื่องความรู้ด้วย
3: มาได้ไม่เป็นไรพี่คุยเราผมบอกเลยนะผมไม่ถึงกับเสียคุณแต่ผมรู้เกี่ยวกับคุณ
2: ครับ
3: แล้วเหมือนนี่ก็เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับพี่หนุ่มเนี่ยความถูกต้องมันต้องมาก่อน
2: ครับ
3: ก่อนความถูกใจ
0: นะ
3: ถูกปะล่ะ
2: ครับ
3: ก็อย่างผมพูดเลยถ้าเป็นผมไม่มีโดน
2: ครับ
0: นี่
3: เพราะผมขออนุญาตนะ
0: ครับ
3: ผมเก่ง
4: เก่งกว่า
3: จริง
4: จริงไม่
3: แต่ถ้าโดยรวมเนี่ย
4: จริ ง
3: อันนี้มีโอกาสโดน
4: คือถ้าไม่เก่งจริงเป็นแฟนพันธุ์แท้พระบูชาไปได้
2: อันนี้เก่งจริงยอมรับพี่อันนี้แต่จะบอกว่า
3: คือผมอะเล่นอยู่แล้วโดยเฉพาะพระบูชาเนี่ยมันเป็นของใหญ
2: ่ครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยผมเล่นกันเนี่ยนะมันพูดแล้วมันเหมือนโม่เดินผ่านเนี่ยบอกคุณได้เลยอู่ทองเชียงแสนสุโขทัยเพราะอะไรมันเหมือนผมเดินผ่านพี่หนุ่มอะ
1: เพราะอาจารย์เก่ง
3: ใช่เดินผ่านว่าเอ้ยพี่หนุ่มเอ้ยนัดอย่างเงี้ยมันเป็นความเคยชิน
4: เห็นบ่อย
3: และทีนี้อย่างที่ว่าพุทโธกลางเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าลึกจริงๆคุณยังไม่รู้เลยว่าพุทโธกลางเนี่ยกว้างเท่าไหร่ฐานตัวแล้วจุดสังเกตก็คือพระเกศข้างบนเนี่ยมันง้ำลงมาใช่ไหมที่พอคุณเจอราชการเนี่ยมันมาจากโรงงานเดียวกัน
0: ผิดให้คุณจะไม่ดูเกศนะฮะผมเอาข้างหันข้างให้ดูอย่าง
3: น
0: ี้เลย
3: คือเกศเนี่ยปลายเกศมันจะเอ็นมาข้างหน้านี่นี่
0: จะเห็นชัดเจนเลยว่า
3: เอ็นมานี่นิด
0: เอ็นไปด้านหน้า
3: แต่อีองค์เนี่ยมันตรงเป๊ะเห็นป่ะ
0: ส่วนอันเนี้ยเกศตรงขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือถามจริงๆเหรอ
4: ครับ
0: นัดไม่รู้เหรอ
4: ด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่ถ้ารู้เนี่ยพระองค์เนี่ยมันมูลค่าจริงแค่หมื่นกว่าบาทครับผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อ 200,000
0: ไม่คือพวกล่องรอย
4: เราผ่านมาน้อยครับแต่ยอมรับว่าถามว่าถ้ามาอย่างนี้เราก็จำได้หมดอะครับแต่ว่ามัน30ปีเราซื้อมา2องค์นี่คือองค์ที่3แต่องค์ที่เห็นทั่วๆไปโดยที่ไม่ได้พิจารณาละเอียดเราก็เดินผ่านร้านนู้นร้านนี้บ้างอาจจะมีเห็นอาจจะเห็นที่ร้านคุณเต้ร้านคุณหมึกอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: ขออนุญาตถามคุณนัทครับแล้ว2องค์ที่แล้วที่พี่ออกไปเนี่ยคือไม่มีปัญหาใช่มั้ย
4: ไม่มีครับ
2: ก็แสดงว่าพี่นัทก็คือได้เห็นองค์พระพุทธกลางมาแล้วก่อนหน้านั้นคือองค์แท้ถูก
4: ไหมใช่
2: ที่ไม่ใช่ท่าน
4: ที่ไม่ใช่
2: รัชกาลใช่ไหม
4: ครับครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อกับยศนะครับผมก็พูดคำว่ารัชกาลพุทธโธกลางเพราะอันนี้มันคือยุคในรัชกาลเหมือนกันบางคนในโซเชียลที่

0: ที่คอมเมนต์ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไงเอาราชการมาขายเป็นพุทธกลางแต่ต้องเข้าใจก่อนว่านี่อยู่ในหมวดพระราชการ
1: แต่นี้ผมถามอาจารย์ละครับ
2: ครับ
1: ด้วยความขึ้นชื่อได้ว่าเซียนครับ
3: อาจารย์ครับเลยนะ
1: ครับคร
3: ับ
1: อันนี้เจ้าของพระให้เบาๆถ้าพี่หนุ่มได้ครับแต่ถ้าคนอื่นต้อง
3: ขออนุญาตนะ
1: ครับพี่เดี๋ยวราคามันจะเสียพี
3: ่ซื้อเลยได้ไหมเช่าเลยได้ไหม
1: เอาผมเอารูปไปพี่เอารูปไปก่อนเดี๋ยวด้วยความ
2: มีนะผมบอกให้ฟังนะพี่หนุ่มเนี่ยควรจะมี
1: ครับ
2: คุณแม่พูดไว้ว่าไงรู้ไหม
3: ไม่รู้ครับผมจะไปทันท่านได้ยังไง
2: ถ้ามีพุทโธกลางอยู่ในบ้าน
0: อยู่บ้านใครรวยใหญ
2: ่
0: อยู่บ้านใครคนนั้นรวย
2: ข้าวเรียกว่าอะไรข้าวไม่ข้าวเหลือ
0: เกลือไม่ขาดเกลือจะไม่ขาด
3: หาได้ไหมหายได้ไหม
2: ไม่ได้
3: แต่มาอย่างนี้ไม่เอานะถ้ามาอย่างองค์นี้ไม่เอานะ
2: ด้วยความเป็นรักศรีเกตนะต่อให้2ล้านยังไม่ขายให้เลย
3: องค์นี้นะ
2: ใช่คุณจะทำเพื่ออะไร
1: จารักอ่ะผมขอถามหน่อยครับก็คือขึ้นชื่อด้วยว่าเซียนแล้วนี่ฮะอย่างจารักคือเป็นผู้ชำนาญการ
2: ครับ
1: คือเห็นด้วยตาเปล่าคือรู้เลยว่าไม่ใช่พระพุทธกลางแต่ด้วยของคุณนัทก็ก่อนที่ผมจะได้คุยได้ก่อนที่จะซื้อขายตอนซื้อขายกันก็คือเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นสายตรงของคุณแม่บุญเรือนเพราะนั้นด้วยความเป็นเซียนระดับเซียนพันแท้ด้วยด้วยพระอะไรก็แล้วแต่พี่
3: เขาต้องรู้
1: จริง
0: นะ
2: อดฟังนะอดฟังพี่นะต่อหน้ามาเลย
1: คืออันนี้ไม่ต้องเกี่ยวว่าเอาพระอะไรอันนี้ขออนุญาตพูดก่อน
2: อดฟังผมเลยแล้วเดี๋ยวผมพูดต่อหน้ามันเลย
1: ครับ
2: มึงอะเก่งไม่จริงฟังนะหลายคนบอกนัดเนี่ยสายตรงคุณแม่นู่นนี่โอเคถ้าพุทโธกูเชื่อมึงแต่พุทโธครั้งเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสแต่พอมันเอาองค์นี้ออกมานะตอนที่ผมดูคลิปคุณดูผ่านๆไม่สนใจเลยดูปั๊บพลาดมหันต์เลยเพราะเอาตรงๆเลยนะพระคู่เนี่ยถ้าถามว่าสายตรงคนเป็นเนี่ยแม่งห่างเยอะ
0: คือผม
1: แล้วไงวิรักครับตอนที่ผม
2: ห่างแบบว่าพี่หนุ่มรูปหล่อผมแม่งโคตรขี้เลยเนี่ย
1: เข้าใจป่ะตอนที่ผมไลฟ์สดพี่รักไม่โทรมาบอกเขาว่าไม่ใช่มันไม่ใช่พระพุทโธก
2: ันมันเก่งกับผมไง
1: อ้าว
2: พี่ต้องเข้าใจดิมันสายตรงกับผมมันเก่งกว่าผมไงแต่ผมมาดูคลิปเนี่ยผมก็หัวเราะในใจอยู่แล้วมึงอะพลาด
1: อ๋อ
0: เขากำลังอธิบายว่าพระของวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีพระพุทธน้อยที่เป็นพระองค์เล็กๆและพระพุทธกลางที่เป็นพระองค์ใหญ่ๆใช่
2: น่าอะไรเนื้อ
0: ผมผ่านแบบนั้นเยอะผมเคยผ่านแบบนั้นที่มีในครอบครองด้วยตัวเอง 3-4 พันองค์แต่อย่างนี้ผมผ่านมาน้อยอันนี้ผมยอมน้อมรับว่าผมเก่งไม่จริง
2: ที่ผมบอกพี่หนุ่มแล้วบอกทุกคนนะพุทธกลางเนี่ยผิดพลาดกันเยอะมากขายราชการเป็นพุทโธเยอะมาก
3: คือประเด็นตอนนี้อย่างที่ผมบอกอาจารย์ลักษณ์ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทางฝั่งของนัดพลาดหรือไม่พลาดเพราะมันคิดคนละมุมทางเนี้ยพยานยืนยันตัวเองพลาดขายให้เนี่ยโดยที่ไม่รู้เข้าใจว่านี่คือพุทโธกลางแต่ทางเนี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น
2: ก็ผมบอก
3: ทางนี้เขาบอกเลยบอกว่านัดต้องรู้แต่แรกเพราะหนึ่งนัดคือแฟนมันแท้นัดคือคนที่แบบเคยขายพระองค์นี้มาแล้วเคยเห็นผ่านตามาแล้วแล้วก็คือจะไม่รู้ได้ยังไง
1: ครับ
3: นี่คือสิ่งที่คุณกำลังสงสัย
1: ถูกต้องครับ
3: แล้วทำไมสมาพันธ์นะฮะไอสมาค
1: ม
3: หรือว่าตัวทางคุณต้นเองถึงได้ออกบัตรให้
1: ครับ
3: คือทั้งหมดเนี่ยมันทำให้อดคิดไม่ได
1: ้ครับพี
3: ่ว่าเขารู้ตั้งแต่แรกว่านี่ไม่ใช่
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
3: อันนี้คือสิ่งที่เขามองนะ
0: เข้าใจเขาครับ
3: ทีนี้คุณก็ต้องหา
1: อันนี้พี่นัทไม่โกรธผมนะแล้วผมคิดอย่างนี้คือมันเป็นไปตาม
3: ทุกคนมีสิทธิ์คิด
0: ถ้าโกรธโกรธคุณพูดว่าไอ้นัทแฟนพันเก๋มากกว่าถ้าโกรธนะครับเรื่องนี้ไม่โกรธเลย
1: ผมไม่เคยเอ่ยชื่อพี่นะ
0: โถ
1: ผมไม่เคยเอ่ย
2: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีธุระเรามีเรื่องกันเรา
1: ไม่เคย
0: ถ้าโกรธโกรธเล่นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นชื่อของ
1: แต่ถ้าแฟนพันเก๋โอเคผมเคยเอ่ย
3: แต่ไม่ได้เอ่ยว่านัท
1: ไม่แน่นอนครับ
0: คุณไม่มีปัญหาเรา
2: ไม่ว่ากันเอาตรงๆนะโคกตามที่พี่ดูมาตลอดเนี่ยนะอันเนี้ยคือจริงๆแม่งจะใช้ว่าเขาเข้าข้างกับเข้าไม่ได้เราเพราะกูไม่ชอบแล้วมึงทำเนี้ยแต่จะพูดให้ฟังว่าเราดูจากงานครั้งแรกเลยอะยอดซื้อ 5,000 แม่งขายนัด 200,000
1: ครับ
2: ถามว่าถ้านัดเนี่ยรู้ว่าเป็นราชการเนี่ยมึงกล้าลงทุน 200,000 หรือพระแม่งหมื่นกว่าบาท
0: เพื่ออะไร
2: มึงเดินไปร้านกูก็ได้วง 8,000 เอา
3: โอ้อาจารย์ถ้าอย่างงี้ไม่ได้อยู่ฝั่งเขานะสมมุติถ้ากับพี่ผมจะตอบนะอาจารย์ผมตอบบอกว่าก็คือรู้อยู่แล้วขายได้แพงกว่าเอาไปยัดได้เนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ถูกไหม
2: พี่ต้องเข้าใจคำว่านักเล่นผมถึงบอกไงวัยเชียงโง่ถ้ามันฉลาดเนี่ยมันต้องมองออกว่าเป็นราชการถ้าคิดว่าจะไปขายเป็นคุณแม่ก็ผมบอกไงที่ร้านผมมี7เป็นองค์มึงไปซื้อเลยองค์ละ7,000มึงไม่ต้องไปซื้อ200,000
0: ผมนิดเดียวครับ
2: เออ
0: มันเห็นกันขนาดนี้ว่าต่างกันพี
3: ่ไม่แต่ตอนแรกไง
0: ใช่คือผมเนี่ยถ้าสมมุติผมจะสวม

0: ือผมจะทำให้ใกล้เคียงกันผมเอาขนาดใกล้เคียงกันง่ายกว่ามากเอาสีผิวเดียวกันง่ายกว่ามาก
1: อันนั้นเนี่ยพลาดเริ่มต้น
0: แล้วผมมีเจตนาที่ผมไม่รู้จริงๆแล้วคนที่ขายเนี่ยคนที่ผมขายต่อไปเนี่ยมันก็เอาไปเช็คเหมือนกันคือด้วยวิถีเซียน
1: อ่ะมันก็เลยไม่ผ่านไปสองสามมือความมั่นใจแม่งสูง
0: แล้วผมโพสต์ส่วนตัว
1: ไปลงทุนซื้อกลับมาขายอ่ะทีนี้มึงสองต่อเข้าฮอตเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วผมก็รับผิดชอบ7,000
1: โดนเด้งแรกก็พอโดนเด้งสองเนี่ย
0: โอเค
2: พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดคลิปเรียบร้อยหมดแล้ว
3: เรียบร้อยหมดแล้ว
2: มาแล้วมาแล้วได้แล้ว
3: ประเด็นออกบัตรยังค้างกันอยู่นะพี
2: ่เดี๋ยวไล่ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวออกบ
3: ัตรได้
2: ทางนี้นะโอเคคือเวลาให้สถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายาวๆเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าตกลงแล้วในมุมที่เขาบอกว่าคลิปเนี่ยมันจะหักล้างกับสิ่งที่เขาพูด
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: มันจะมีความชัดเจนและเจตนาจะให้คนดูได้เห็นว่า
2: เปิดที่ไหน
3: ใช่ครับไม่เคยเปิด
2: โอเค
3: แล้วจะได้รู้ถึงเจตนาด้วยผมอยากจะรู้คำตอบวันนี้พี
2: ่ได้ครับเอาโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเขาบอกคลิปอันนั้นจะบอกได้ว่าคุณรู้มาก่อนหรือไม่รู้
0: อ๋อครับ
2: นะอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6 มิลลิกรัม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบจะมาสัมภาษณ์หนุ่มๆที่อยู่ในบ้านล็อกเลิฟเกมเรียลิตี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นเรียลิตี้ที่รวบรวมหนุ่มหล่อมากความสามารถถึง10คนรวมถึงผู้ที่เป็นแขกรับเชิญในแต่ละ EP นะคะที่จะมาสอนน้องๆทั้ง10คนค่ะบอกเลยว่าเทพทั้งนั้นไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
1: 2หนุ่มในล็อกเลิฟเกมเรียลิตี้สูงยาวเข่าดีตรงสเปคป้ามาขอไปอยู่เป็นคนที่11ด้วยได้มั้ยจ๊ะ
0: น้องฟุ๊กกับน้องเหนือหล่อมากเรียลิตี้นี้มีทั้งหมดกี่ท่านคะที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้
2: ยังไง
0: 10คน10คนอยากไปอยู่ด้วยขอเป็นคนที่11ได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยจากบ้านนี้มั้งคะ
3: ผมว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความรู้ที่ได้เพื่อจะเอามาต่อยอดในวงการบันเทิงของเราครับ
4: ตัวผมเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสเดินแบบแฟชั่นโชว์แต่ว่าประสบการณ์ทางด้านการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมไม่ค่อยมีครับแต่พอพี่โลเกตมาเป็นเมนเทอร์ก็ช่วยฝึกสอนผมให้ได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นครับ
0: แสดงว่าเรียลิตี้นี้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยคือได้ฝึกจริงทำจริงหล่อมากเป็นพระเอกแน่นอนอยากแนะนำหน่อยอีกตั้ง8คนมีใครบ้างที่อยากให้คนทั้งบ้านเนี่ยได้รู้จัก
3: ถ้าเอาคนที่กำลังมีผลงานการร้องเพลงของเขาเนี่ยคืออีคิวครับ
0: อี
5: ค
0: ิ
5: ว
0: ไอ้นั่นใช่ไหมที่เล่นกับชินเดมอนซังไม่ทันเนาะอีคิวแนวไหน
3: ทั้งร้องทั้งเต้นเลย
0: แล้วน้องเหนืออะไร
4: ก็ขอแนะนำพี่ฉัตรนะครับ
0: เพราะอะไรครับ
4: คือเขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่เขาเป็นคนจ่าย
0: อยู่เป็นมากดีมากค่ะวงการต้องการคนแบบนี้ถ้าเกิดเขาตัดออกมามีอะไรบ้างที่รู้สึกลุ้นอยู่ว่าถ้าตัดออกมานี่เขินแน่นอน
4: พวกผมมันไม่ค่อยมีแต่จะมีคนนึงก็คืออีคิวครับ
3: ตัวแสบเลย
0: จริงเหรอไม่มานี่โดนอยู่คนเดียวเลยนะสุดท้ายพรีเซนต์ตัวเองเลยว่าทำไมคนต้องมาปัดเมนเรา
3: ถ้าอยากได้คนที่แบบอบอุ่นอบอุ่นอยากมีคนดูแลหรือว่าได้ทั้งลูกหรือว่า
0: ดิฉันอยากเป็นแม่คนอยู่พอดี
3: ใครอยากเลี้ยงลูกอยากรับลูกเพิ่มนะครับก็ต้องปักเมนฟุกนะครับ
0: น้องเหนือแล้วคะ
4: ถ้าใครชอบหนุ่มหล่อหน้าตาดีหุ่นแซ่บสูงยาวคอดีก็ต้องผมแล้วล่ะครับ
0: ชอบมากสะดุดมากครับพยาว
6: บางกอกก็สิกระซิบ
7: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
7: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: ไหนมาด้วยเนี่ย
1: อันนี้ต้องแบบทักทีละคนก่อนเลยเพราะน้องฉัตรนี่ก็เป็นทั้งผู้จัดด้วย10คนผู้ชายมาอยู่รวมกันมันยากไหม
2: ไม่ยากเลยครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วมันก็สนุกมากเพราะว่ามันทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้มันจะน่าอยู่ได้เพราะว่ามันมีคนหลากหลายสไตล
3: ์สวัสดีครับอีคิวนะครับ
1: เรียบร้อยเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 21ครับ
1: เข้ามาคุณแสบมากเลยนะ
3: เฮ้ยผมเรียบร้อย
1: การันตีหน่อยคะเรียบร้อยไหมคะ
2: ตามนั้นเลยเมนเทอร์แต่ละคนคือแซ่บมากพี่ลูกเกดเมทินีมาต่อด้วยพี่จีจ้ายานินและยิมปีศาจมาต่อด้วยพี่ทาทาอมิตาทาทายังพี่ไฮอภพรยังมีครูปลาสอนเต้นครูเล็กพัฒนาวดีสอนการแสดงและอุฟไปก่อนเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยท้าย EP
1: มันไม่ได้งบปกติแล้วนะ
2: บาน
1: และอย่างนึงเป็นการวางการตลาดได้ดีมากนะเป็นเรียลิตี้ก่อนแล้วต่อด้วย
2: ซีรีส
1: ์เรื่อง
2: The Last Lock of Love ล็อกสุดท้ายคือในคนเดียว
1: โดนล็อกอยู่คนเดียวแหละ
2: จริงๆก็ไม่อยากเขียนบทขนาดนั้นเราก็เป็นแค่นักแสดงเราก็เล่นตามบท
1: น้องอีคิวเรียลิตี้นี้ต้องเชิญชวนนิดนึงให้คนมาดูเราเพราะเสน่ห์เรานี่มันหักห้ามแทบไม่ได้เลย
3: ฝากด้วยนะครับสำหรับเรียลิตี้นี้นะครับล็อกเลิฟเกมชมได้ทุกวันอังคารทางช่อง3นะครับ
2: เวลา4ทุ่มครึ่งครับรับรองปังแน่นอน
1: ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: อะไรที่ล็อกนะคะนึกถึงพวกเรา

0: ัวคุณปอย
1: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
2: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
3: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
2: 12ถึง18ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
2: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
3: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
2: 12ถึง18ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
6: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
2: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
3: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
2: 12ถึง18ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทับ
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
13: สวัสดีครับท่านผู้

0: มครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับมาพร้อมกับความสนุกสนานมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของอาหารการกินการใช้ชีวิตจริงๆการใช้ชีวิตนี่สำคัญจริงนะผมไปเจอคนคนหนึ่งนะซึ่งน่านับถือมากในทางเศรษฐศาสตร์นะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เลยนะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะแล้วจริงๆแม่ไม่รู้จะเอ่ยชื่อท่านดีไม่ดีเอ่ยก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ว่าท่านเสียหายชื่อด็อกเตอร์ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเกิดไม่ชอบแต่ว่าท่านมาพูดเรื่องของการใช้ชีวิตด็อกเตอร์สุภวุฒิพูดดีกว่าถ้ามาพูดเรื่องว่าเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายอย่างนั้นกินอย่างนี้พักผ่อนอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตเวลาที่พูดเราก็นี่นักเศรษฐศาสตร์นะนี่ทำอย่างนี้แล้วพูดเรื่องอย่างนี้นะท่านพูดได้ดีมากแล้วก็พูดจริงๆด้วยว่าถ้าเราใช้ชีวิตเป็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เรามีเลยไม่ได้ขึ้นเลยมันขึ้นกับเราใช้ชีวิตเป็นให้เข้ากับจำนวนเงินที่เรามีหรือเปล่า
2: ครับ
0: นี่เศรษฐศาสตร์ไหม
2: เศรษฐศาสตร
0: ์ใช้ชีวิตให้เป็นเข้ากับจำนวนเงินที่เรามีความสุขแล้ว
2: ครับ
0: ก็เลยเอามาบอกกันนะฮะท่านพูดอย่างนี้แล้วก็เลยเอามาพูดต่อเออจริงด้วยจริงของท่านไม่เกี่ยวกับว่าเรามีเท่าไหร่อย่างวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดเนี่ยท่านมีเงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่สำคัญเพราะว่าที่นี่เตรียมพร้อมสำหรับท่านเสมอ
2: ครับ
0: เพราะที่นี่คือครัวคุณต๋อย
2: ยกครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลอุบลนะครับลานกิจกรรมชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เลยครับ
3: รวบรวมของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนไปกัน
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราจัดงานทีได้แค่7วันพอ7วันก็เหลืออีกไม่กี่วันจริงและที่สำคัญที่เชิญพ่อแม่พี่น้องจากอุบลและจังหวัดใกล้เคียงและก็พ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวมาร่วมงานกับเรานะครับเชิญจากใจจริงเลยครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่มาพูดกันแต่นี้เป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครอร่อยแถวนี้เต็มไปหมดเลยอันนี้ไปเจอมาแล้วอยากบอกเลยอยากจะบอกให้ท่านลองไปกันดูอร่อยแถวนี้ของเราจะพาท่านไปที
4: ่ปิ่นเกล้า
2: ร้านเม้งโภชนาปิ่นเกล้าครับตำนานลูกชิ้นปลาที่เปิดมากว่า50ปีนะครับสมัยตอนที่ป้าหนุ่มๆเนี่ยท่านเริ่มขายจากรถเข็นก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยชามละไม่กี่บาทเองจนเก็บเงินเก็บทองมาเปิดเป็นร้านได้ครับทีเด็ดที่ส่งต่อมารุ่นที่2ก็คือการใช้ปลาทะเลสดๆถึง3ชนิดนะครับมาทำลูกชิ้นปลาแล้วทำกันแบบวันต่อวันเพื่อความเด้งครับหวานหอมแล้วก็กลมกล่อมเลยน้ำซุปร้านนี้นะครับเขาจะใช้เล้งกระดูกหมูที่เคี่ยวมานานกว่าประมาณ2ชั่วโมงเลยนะฮะซอสเย็นตาโฟเนี่ยเขาผสมเป็นสูตรพิเศษครับเมนูเด็ดเขามีบะหมี่แห้งยำเกี๊ยวอีน้ำข้าวขาหมูปอเปี๊ยะทอดเกี๊ยวกุ้งทอดและเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือเย็นตาโฟต้มยำครับที่จัดเครื่องเขามาแบบล้นเลยครับทั้งหือกล้วยเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นทอดและเผือกทอดสูตรเด็ดครับเขาทำตั้งแต่การปอกบดแล้วก็ห่อด้วยฟองเต้าหู้แล้วนำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มในเลยกินไปพร้อมๆกับเย็นตาโฟต้มยำรสจัดจ้านครับลูกชิ้นปลาเขานะเด้งๆถั่วหอมๆฟินแล้วครับคุณผู้ชมตัวปัจจุบันนี้ครับกลายเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ขยายไปถึง3สาขามีทั้งที่สุขุมวิท71พหลโยธินและปลิ่น9ครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับร้านเม้งโภชนาปิ่นเกล้าครับอยู่ริมถนนนะฮะขับเลยโรงแรม SD Avenue มานิดเดียวเองเปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการแล้วครับ
0: นี่เลยครับคือความเด็ดจริงๆนะท่านผู้ชมเคยพูดแล้วในรายการเดี๋ยวนี้หาเย็นตาโฟที่มันถูกใจดีๆที่มันเก่าแก่กินจริงๆเนี่ยมันยากพอเวลาเจอเนี่ยผมคนหนึ่งนะอย่างน้อยสุดปลาหมึกเนี่ย อยู่ในเย็นตาโฟผมชอบมาก
2: นี่แล้วร้านน
3: ี้ชอบมันหนูดิ
0: อืมแล้วก็เลือด
3: เลือดของแม่
0: เราจะไม่ชอบดีแล้วเอามาให้เรา
2: ร้านนี้ทีเด็ดก็คือตัวเต้าหู้ยี้ที่เขาปรุงพิเศษของเขาอะครับโดยใช้เจ้าประจำเพื่อให้คงรสชาติเดิมตั้งแต่ตอน50ปีที่แล้วครับให้มันได้รสชาติแบบนี้
0: อืม
3: น้ำเขาดี
0: บางถามท่านจะได้กินเต้าหู้ยี้ใช่ไหมที่คุณพูด
2: ใช่ครับ
0: ที่เก็บมา50ปีแล้ว
5: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่
5: ใช่ไ
2: หมแล้วก็อีกอันนึงคือที่เด็ดก็คือลูกชิ้นเนี่ยฮะที่เขาใช้ปลาถึง3ชนิดด้วยกันในการทำแล้วทำแบบวันต่อวันนะครับยังเป็นโฮมเมดอยู่เลย
0: คือยังไงก็ต้องใช้อย่างนี้ฮะลูกชิ้นปลาเขาก็ใช้ปลา3ชนิดทั้งนั้นนะฮะอันนี้ทำมาตื่นเต้นอันนี้ก็ไม่รู้จะตื่นเต้นไปหาอะไรนะเออแต่ว่าที่มันน่าตื่นเต้นคือเขาทำเอง
2: เขาทำเองครับ
0: ไม่ได้หมายเขาใช่ไหมเขาทำเองใช่ไหมล
2: ู
0: กชิ้นปลาเขายังทำเองอยู่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆเม้งโภชนาปิ่นเกล้าถ้าท่านขับรถผ่านแถวนั้นไปได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นโชคดีรู้ไหมเพราะว่าอะไรป่ะโลกมันเปลี่ยนพอโลกมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ delivery ได้
3: ส
0: ั่
3: งได้
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: ส
2: ั
0: ่งได้กันสนุกสนานเฮฮามีความสุขจังเลยเออพูดถึง
3: ฟังเสียงเนี่ย
0: คุณเคี้ยวใหม่คุณเคี้ยวใหม่ผมไม่ได้ยินไม่ได้ตั้งใจนี่ดูไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะ
2: น้ำปลา
0: เนี่ยดูนะโอ้โหมันกรอบมากนะเคี้ยวดิ

0: วันนั้นมาไปไม่มีคำว่าผิดหวังเด็ดขาดเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: กรอบขนาดนี้เลย
0: ขนาดนี้แต่เจอกันนะครับกรุงต่อยกทัพเซ็นทรัลอุบลจนถึงวันที่18นี้เท่านั้น
1: ครับ
0: พักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับพาสต้าหอยเชลล์ญี่ปุ่นซอส
2: โหระพาครับ
0: ความหลงไหลความตั้งใจในตรงนี้มันสร้างผลจริงๆ
1: เสน่ห์แบบนี้ผมว่าอันนี้คือสุดเลย
3: อร่อยมากคุณผู้ชมเป็นอาหารอิตาลีที่หนูชอบมาก
1: อะไรกันครับฟึกสตอร์ฟิซ่า
0: ก็เริ่มจะติดกันมาก็ตอบดิ

0: แบลเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: พวกคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
3: 12-18 ตุลาคมนี้พวกคุณต่อยยกทัพ
0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: พวกคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
3: 12-18 ตุลาคมนี้พวกคุณต่อยยกทัพ
6: แล้วขมิ้นชันนี่มันรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
7: ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ออกซิแดนต์จะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบใช้ลดปวดลดอาการอักเสบของข้อเข่าเสื่อม
8: คุณจะไวเซียน
3: พวกคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
3: 12-18 ตุลาคมนี้พวกคุณต่อยยกทัพ
9: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
3: ฮร์ฮ่าจ้ะ
8: ครัวคุณไป
10: เสนอโดยมาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร์
11: ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการกูรูคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารเวลาที่ทำรายการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เจอคนที่ทำงานจริงเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่อย่างเวลาผมพูดผมจะชอบพูดว่าคนเราทำอะไรก็ได้ทำตามหน้าที่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเราต้องทำตามหน้าที่นี่คำว่าหน้าที่มันกินความขึ้นไปลึกมากว่าอยู่ที่ว่าคุณทำอะไรคนที่เป็นเชฟเนี่ยเท่าที่เห็นมาทั้งหมดเลยจริงๆถ้าไม่มีความหลงไหลในการทำอาหารไม่มีความหลงไหลไม่มีความรักมันหน้าที่ที่ทำออกมามันก็จะอีกแบบนึง
12: ครับ
11: ในขณะที่คนที่มีความหลงไหลหรือมีความรักมันเข้าไปอินกับมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้งานออกมาอีกแบบนึง
12: ครับ
11: มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรและคุณเข้าใจคำว่าหน้าที่แค่ไหนร้านนี้ชื่อร้านสเตชันเส้นสด
12: ครับ
11: เมนูที่มาสอนชื่อว่าพาสต้าหอยเชลล์ญี่ปุ่นซอสโหระพา
12: ครับ
11: ความหลงไหลของเขาในการจะทำงานชนิดนี้ในการทำเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาท่านจะเห็นเองเลยว่าเขาหลงไหลมันแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชัยวิชิตอิทธิพุทธจากร้านสเตชันเส้นสดครับ
13: คุณตั้งครับ
11: ต้นเรียนจบอะไรมา
13: ผมเรียนจบเชฟมาครับเป็นวิทยาลัยดุสิตธานีครับผม
11: ทั้งผัวทั้งเมีย
13: ใช่ครับ
11: จบทั้งคู่นะคือ2คนสามีภรรยาจบเชฟทั้งคู
13: ่ใช่ครับผม
11: แล้วก็มาเปิดร้าน
13: เปิดร้านเป็นร้านพาสต้าครับผม
11: พาสต้า
13: อิตาเลียน
11: อยู่ที่
13: เพชรเกษม4ครับเป็นสาขาแรกและก็มีอีกสาขาหนึ่งเป็นเพชรเกษม19ครับผม
11: ชื่อร้านสเตชัน
13: เส้นสด
11: เส้นสดนะครับ
13: ใช่ครับ
11: ทำไมคุณรักอาหารอิตาลี
13: ผมรู้สึกว่าคุณแม่เคยสอนไว้ว่าบางครั้งถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไหนเนี่ยเราจงเก่งแค่อย่างเดียวเป็นที่หนึ่งแค่อย่างเดียวทำอะไรก็ได้แค่อย่างเดียวและให้ดีที่สุดให้ได
11: ้ดิ่งเข้าไปหามัน
13: เป็นมันทุกจานที่ออกมาคือจิตวิญญาณของเรา

0: ด้วยการทำงานแบบนี้นี่เองที่ทำให้คุณในเมนูนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นซอสโหระพาต้องใช้โหระพา
1: ใช่ครับ
0: แต่คุณใช้โหระพากี่ชนิด
1: ผมใช้โหระพา2ชนิดครับ
0: นั่นคือ
1: โหระพาอิตาเลียนแล้วก็โหระพาไทยครับผม
0: 2 อย่างเลย
1: ใช่ครับผม
0: มันจำเป็นไหม
1: ในความเป็นจริงแล้วมันต้องบอกก่อนว่าอาหารดั้งเดิมของเขาเนี่ยใช้เป็นโหระพาอิตาเลียนแต่ว่าเราอยากให้มีความเป็นไทยเข้าไปมีสมุนไพรไทยที่เป็นคาแรคเตอร์ของบ้านเราม
0: ีความเด่นและความเด็ดของโหระพาไทย
1: ใช่ครับผมเราจึงนำทั้ง2สายพันธุ์มาผสมกันครับ
0: เลยเป็น2เบซิลอยู่ในที่เดียวกันนี
1: ้ที่เดียว
0: แล้วนอกนั้นยังไม่พอเครื่องที่ใช้ทำเส้นใครทำเส้นนี
1: ้ผมทำเองครับ
0: ทำเอง
1: ใช่
0: เครื่องต้องสั่งจาก
1: อิตาลีครับผม
0: เครื่องต้อง
1: นำเข้าจากอิตาลี
0: นำเข้าจากอิตาลีเพราะฉะนั้นคนที่คำว่าไปร้านคุณคือเซสชั่นเส้นสดได้กินเส้นสดทุกวันไหม
1: ทุกวันเลยครับ
0: เอาละครับถ้ารู้จักเขาตรงนี้อย่างนี้แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ฝีมือแล้วว่าเขาจะทำอะไรยังไงท่านเห็นหรือไม่ว่าคนที่มันหลงไหลหรือคนที่มันทำจริงอย่างที่เขาพูดไม่ใช่แนวคิดของผมมันเป็นแนวคิดของเขาผมเอามาบอกต่อเท่านั้นเองว่าดิ่งเข้าไปหามันพุ่งเข้าไปหามัน
1: เป็นตัวมัน
0: เป็นตัวมัน
1: ใช่
0: นี่คือความหลงไหลครับนี่คือความหลงไหลนี่คือความแตกต่างของคำว่าเชฟในแต่ละคนแต่ละอาชีพแต่ละแบบมันจะแตกต่างกันเรามาดูว่าเขาทำยังไงกับพาสต้าหอยเชลล์ญี่ปุ่นซอสโหระพาจากสเตชันเส้นสดนี่คือร้านของเขาท่านผู้ชมต้องเห็นนะฮะมันอยู่ตรง
1: เป็นคลองเรียบคลองภาษีเจริญครับ
0: ภาษีเจริญ
1: ใช่ครับเพชรเกษม19ครับ
0: เพชรเกษม19นี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นบ้านเก่าอายุ100ปีครับตั้งแต่รัชกาลที่5ครับผม
0: ดูเลยฮะเราไปเช่ามาได้นะฮะซึ่งมันเป็นบุญสุดๆเลยนะฮะแล้วเรามาทำร้านสเตชันเส้นสดเพราะฉะนั้นท่านจะได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็ได้ทั้งงานที่เขาทำไปก็สมกับคุณนี่เลือกแป้งเริ่มเลย
1: ทำเส้นพาสต้าครับผสมแป้งเซมูลิน่าครับเป็นแป้งนำเข้าอิตาลีครับ1กิโลครับไข่ขาว1ขีดครับผมแล้วก็เป็นน้ำด่างครับผม280 ml ครับผมผสมให้เข้ากันครับประมาณ10นาทีครับ
0: ครับเข้าเครื่องอยู่เนี้ยประมาณ10นาที
1: ใช่
0: แล้วทุกวันท่านได้กินอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ทุกวันเลยครับแล้วใหม่ๆทุกวัน
0: พอมัน10นาทีเสร็จเรียบร้อย
1: นำมาพักไว้สัก10นาทีคร
0: ับ พักอีก10นาท
1: ีให้เขาได้ดูดสอดของเหลว
0: โอเคเสร็จแล้วจึงเอาใส่
1: เครื่องที่นำเข้าจากอิตาลีครับ
0: ไอ้เครื่องนี้แหละ
1: ใช่
0: เครื่องนี้ซึ่งมันจะทำให
1: ้ออกมาเป็นเส้นพาสต้าเส้นสดแบบที่เราต้องการ
0: เขาเรียกมันว่าเส้น
1: เลจิเนเต้ครับ
0: เลจิเนเต้
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้ทุกวันครับท่านผู้ชม
1: ทุกวันครับ
0: สดๆอย่างนี้อันนี้เราต้องไปพักไว้ก่อนไหม
1: ต้องพักไว้ก่อนครับ
0: อ่ะคราวนี้ใบโหระพาเท่าไหร่
1: เป็นซอสเพสโต้นะครับโหระพา500กรัมครับ
0: 500กรัม
1: แล้วก็เป็นโหระพาอิตาเลียน500กรัมครับ
0: ทั้งไทยและอิตาเลียนเท่ากันอย่
1: างไรละครึ่งๆ
0: ครับ
1: ครับนำมาลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นผสมน้ำแข็งครับ
0: เย็นเจี๊ยบ
1: เย็นเจี๊ยบครับต้องการล็อกทั้งกลิ่นสีและความสดใหม
0: ่
1: ครับผม
0: เพราะว่าถ้าเกิดน็อกอย่างนี้สีจะยังอยู
1: ่ยังสวยงามอยู่ครับ
0: น้ำมันมะกอกเท่าไหร่
1: น้ำมันมะกอก250 มลครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์50กรัมครับผมกระเทียม5กรัมครับ1ถึง2กลีบครับผมเกลือ5กรัมครับแล้วก็ต่อไปเป็นชีสพาร์เมซานขูดสด50กรัมครับนำมาปั่นในเครื่องปั่นนะครับให้ละเอียดเนียนครับผมมันจะเป็นครีมมี่นะครับจากนั้นใส่โหระพาทั้ง2แบบที่เราลวกลงไปนะครับใช่แล้วก็ค่อยๆทยอยปั่นครับ
0: ค่อยๆทยอยปั่นจนเป็นอย่างน
1: ี้สีอย่างนี้เลยครับ
0: ได้อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: อันนี้เป็นขั้นตอนการย่างหอยเชลล์นะครับโคตะเตะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันมะกอกครับ
0: อยากให้ดูจริงๆดูดีๆท่านผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: ย่าง2ข้าง
1: 2ข้างครับแต่ว่าเราจะไม่เอาสุกมากครับใส่เกลือปรุงรสครับผม
0: นิดนึง
1: ครับให้มีรสชาติหน่อย
0: ฮะแล้วกลับด้าน
1: กลับด้านเสร็จปุ๊บนะครับ
0: ดูต่อนะครับผู้ชมอย่าทิ้งสายตา
1: แล้วก็ใส่เนยเย็นครับ
0: ทำไมทำไม
1: 1คือเนยเย็นทำให้รสอบอุ่นของหอยเชลล์ไม่สุกเกินไปแล้วก็ให้ความหอมครับแล้วก็ปรุงรสอีกครั้งนึงครับ
0: ด้วยเกลือแบบเดียวกันทั้ง2ข้าง
1: ทั้ง2แบบเหมือนกันเลยคร
0: ับ เห็นมั้ยครับ
1: จากนั้นเตรียมน้ำต้มเส้นนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปครับ นำเส้นที่เราทำเส้นสดลงไปนำไปต้ม1นาทีครับ
0: 1นาทีเท่าน
1: ั้นขณะเดียวกันเราตั้งกระทะนะครับใส่น้ำต้มพาสต้าใส่ครีมสักเล็กน้อยครับผมแล้วก็มีตัวโหระพาอิตาเลียนครับใบ2ใบฉีกเหมือนเราเป็นรีเฟรชชิ่งให้เขาขึ้นใหม่รอบนึง
0: เข้าใจ
1: จากนั้นทบ1นาทีนำเส้นลงไปในกระทะครับปรุงรสเกลือพริกไทยน้ำตาลให้มีรสชาติให้แบบคนไทยเขาร
0: ับได
1: ้ใช่ครับผม
0: แล้วแต่ว่าใครจะชอบยังไง
1: ชอบหวานมากหวานน้อย
0: แต่เราจะมีลูกค้าที่เราจะรู้แต่เราจะมีรสกลางของเราอยู่แล้ว
1: รสกลาง
0: เอาน้ำต้มเส้นใส่เข้าไปนิดหน่อย
1: นิดนึงครับไม่ให้แห้งเกิน
0: ไม่ให้แห้งจนเกิน
1: ปิดไฟนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากห้ามเปิดไฟเลยจากนั้นใส่ซอสโหระพาของเราลงไปครับ
0: ครับ
1: ประมาณ30กรัมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราเปิดไฟเนี่ยมันจะดำ
0: ถูก
1: เราต้องการให้
0: พาร์เมซานชีส
1: ขูดสด
0: สดสดเดี๋ยวนั้น
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอกโรยข้างบนเป็นเบอร์รี่โทเมโต้จากเชียงใหม่นะครับ
0: ครับ
1: วางแล้วก็มีหอยเชลล
0: ์
1: คุระเตะวางออนท็อป3ชิ้นครับ
0: ครับ
1: จากนั้นก็วางพริกไทยโรยออนท็อปปาปริก้านิดนึงครับ
0: ครับ
1: ตกแต่งด้วยโหระพาอิตาเลียนครับเป็นยอดๆครับ
0: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับผม
0: สำหรับพาสต้าหอยเชลล์ญี่ปุ่นซอสโหระพาครับท่านผู้ชมเห็นไหมกระบวนการนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกมาจริงๆมันจะเป็นแบบนี้เลยถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับผม
0: จานเท่าไหร่ครับ
1: จานละ649บาทครับ
0: ท่านผู้ชมลองคิดดู

0: กระบวนการทั้งหมดที่ทำท่านต้องคิดเอาเองนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มผมนำเสนอเรื่องราวแบบนี้แล้วคุยกับเขาได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเชฟทุกคนผมคุยได้แบบนี้ผมสามารถยิงคำถามได้ตลอดเวลาแล้วยิงเร็วขนาดไหนก็ได้พอเขาทำเองเขาทำจริงๆท่านผู้ชมเส้นชนิดนี้เราทำมาเรียกว่า
1: เส้นเรจิเนเต้ครับ
0: เรจิเนมันแตกต่างยังไงกับเส้นอื่นๆ
1: เขาจะมีลักษณะที่เป็น
0: ท่านผู้ชมดูมันจะมี3เส้นให้เห็นอยู่เนี่ยตรง 3-4 เส้นอ่ะเยอะเลยอธิบาย
1: เนี่ยครับคืออย่างเราให้อยากกินกับซอสเพสโต้เพราะว่าเราอยากให้ได้เคี้ยวการที่เราเคี้ยวนานขึ้นเนี่ยครับหมายความว่าเราจะซึมซับรสชาติซอสเข้าไป
0: คือเรจิเนเต้เนี่ยเวลาที่มันหยิกๆเงี้ยเวลาซอสเนี่ยนะที่ใส่เนี่ยไอโหระพาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่เนี่ยมันเลยเหมาะกับมันที่สุด
1: ใช่ครับ
0: เข้าใจโอเคครับต่อครับ
1: ครับผมก็คือจะเป็นเส้นที่หยักๆแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ามาทานแล้ว
0: อยากได้เส้นอื่น
1: ได้เส้นอื่นแจ้งพนักงานได้เลยครับว่าขอเปลี่ยนเส้น
0: ไม่มีปัญหาแต่มันมีเหตุผลที่ทำไมถึงเมนูแบบนี้ต้องใช้เรจิเนเต้
1: เพราะว่าหนึ่งคือการที่ว่าซอสเขาไม่ได้แบบบางเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปเหมาะกับเส้นที่มันมีรอยหยักให้ได้กินแล้วมันมีเท็กเจอร
0: ์มันจะเข้าไปเคลือบ
1: เคลือบเส้น
0: มันจะเข้าไปอยู่ในลักษณะที่แบบเต็มไปหมดแบบนี้ลักษณะนี
1: ้เราได้เอนจอยทั้งเส้นเอนจอยทั้งโปรตีนที่เป็นโฮลาเตะที่เราย่างสุกกำลังพอดีแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยเป็นเบอร์รี่โทเมโต้จากเชียงใหม่ออกเปรี้ยวๆอมหวาน
0: แล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่นี้เห็นตอนทำใช่ไหมว่าดับไฟให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยถึงจะคลุก
1: ใช่คร
0: ับเพราะถ้าเกิดไฟยังติดอยู่หรือยังร้อนจนเกินไปอยู่หรือไปคุกคล้องกับไฟมันจะกลายเป็นสี
1: คล้ำสีดำครับแล้วก็กลิ่นก็จะเปลี่ยนไป
0: ซึ่งไม่อร่อยเลย
1: ไม่อร่อย
0: แล้วไม่สวยด้วยคุณน้องครับ
2: เรจิเนเต้เนี่ยมันมีธรรมชาติของมันคือความหนึบในความหนาของเขาครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณกัดเข้าไปมันจะมีพื้นที่ที่ให้คุณรู้สึกว่ามีรสสัมผัสที่คุณได้เคี้ยวมันลงไปลึกอีกนิดนึงและรอยหยักทั้งหมดมันเป็นการพักซอสเข้าไปแล้วพอซอสเพสโต้ทั้งหมดมันเคลือบเข้าไปครับโหระพาเขาไม่ได้แรงเลยนะฮะแต่เมนูนี้เป็นเมนู3ชาติเลยนะมีทั้งอิตาลีถูกไหมครับมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็มีทั้งไทยด้วย
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเสน่ห์แบบนี้ผมว่าอันนี้คือสุดเลยนี่คือสเตชันเส้นสดและนี่คือพาสต้าหอยเชลล์ญี่ปุ่นซอสโหระพา
0: ครับคุณโกครับ
3: นึกบอกเลยว่าผู้ชมรสชาติของเขาคือหนูเป็นคนชอบกินซอสแล้วพอเจอเส้นแบบนี้หนูอยากให้ทุกอย่างอาหารที่เป็นอาหารอิตาลีหรืออาหารไทยที่แบบว่าใครชอบกินซอสประหนูนะต้องเอาเส้นนี้ไปเพราะว่าไอ้รอยหยักของมันนะคุณผู้ชมมันกัดเก็บซอสได้ดีมากแล้วพอมันตักเข้าปากไปอย่างที่เชฟต้นบอกว่าคือมันพี่ต้นใช่ไหมท่านพี่
1: ใช่คร
2: ับต้นถูกแล้ว
3: ต้นหรือต้น
2: ต้นถูกแล้ว
3: ครับคือมันจุ้ยตี้มันอร่อยมากคุณผู้ชมเป็นอาหารจีนที่หนูชอบมากและที่สำคัญกินให้ได้ครบ3อย่างอย่างที่อากินแบบที่หนูกินไปแล้ว
0: ในหนึ่งคำ
3: มันจะเพอร์เฟกต์มาก
0: มันเพอร์เฟกต์ที่สุด
3: ผู้ชมครับหนูไม่เคยพูดคำนี้มาก่อนเลยนะครับหนูไม่เคยถูกจริตกับอาหารอิตาลีแต่หนูบอกเลยเซชั่นเต้นสดนะครับกับเมนูพาสต้าหอยเชลล์ญี่ปุ่นซอสโหระพาเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
2: ทานแล้วเป็นไงเอสเตอร์โฮลคอนเทนเนอร์แต่ละโฮลฟรีแอนด์เอสเตอร์สปาร์ปริสตอร์ฟิช
0: ก็เริ่มจะติดกันมาก็ตอบดิท่านผู้ชมท่านต้องตัดสินใจเอาเองแต่ความรู้สึกของผมหรือสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ผมเห็นมาเลยเห็นแล้วว่าความหลงไหลความตั้งใจในตรงนี้มันสร้างผลจริงๆสมแล้วที่ไปเรียนมาแล้วทั้งผัวทั้งเมียเรียนนะครับเมียนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับสวัสดีด้วยลูก
4: สวัสดี
0: คร
4: ับ
0: ครับไม่ใช่ครับอย่าแต่งตัวสวยๆคนเสื้อดำนั้นพยายามเอียงตัวหนีแล้วนะครับขอแนะนำว่าเวลาเกิดไปทานเมนูนี้จริงๆนะฮะท่านต้องทานที่ร้าน
2: ใช
0: ่แล้วท่านต้องสั่งสดๆออกมาแล้วพอท่านทานท่านจะได้รับทุกสิ่งที่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้ความหอมของบราซิลความหอมของไอ้โหระพา2อย่างนี้มันชัดเจนมากและกรุณาถ้าท่านไม่ใช่คนเกลียดมะเขือเทศกรุณาสั่งมะเขือเทศเพิ่มแล้วกินแล้วสั่งมะเขือเทศเพิ่มแล้วกินมันทุกคำพร้อมๆกันมันความอร่อยที่ลงตัวมากอีกครั้งเท่าไหร่นะฮะ
1: 649บาทครับผม
0: ท่านคิดเอาเองว่ามันคุ้มไม่สำหรับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่าถ้าท่านมารักอาหารประเภทนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำจริง
2: ๆโอ้โห
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัยวิชิตขอบคุณร้านสเตชันเส้นสดขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดรายการเราอาจจะมีเชฟอิตาลีประจำขึ้นมาอีกหนึ่งคนรายการเราอาจจะมีอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขามีความสามารถพอที่จะมาพูดคุยและให้อะไรกับเราได้ความรู้สำคัญนะท่านผู้ชมการเอาความรู้ใส่ตัวยิ่งสำคัญใหญ
2: ่ครับ
0: การดิ่งเข้าไปหามันอย่างสุดติ่งยิ่งสำคัญใหญ่ลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ นี่จะเป็นทางออกที่ดีของชีวิต
2: เราจะมา

0: ทำอินทผาลัมบดอินทผาลัมบดเนี่ยใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับเพื่อคุณค่าทางสารอาหารที่มากกว่าและได้น้ำตาลจากธรรมชาติที่ 100%
1: อันนี้ไม่อร่อยครับอย่างนี้ไม่อร่อยครับท่านผู้ชมผัดกะเพราหนังเอฟหมูสับครับ
2: มันเป็นความเด่นความอร่อยอีกแบบนึงเลย
3: ใช่ครับ
4: ไปเข้ากันมากคุณผู้ชม
0: อร่อยมากเลย
4: อันเนี้ยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะ
1: ขายดียังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้กำไรนะฮะเพราะว่าเขาใส่เยอะเกินฮะมันแพงนะครับอันนี้มันแพงนะ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
7: ้สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมแน่นอนทุกคนตื่นมาเช้าๆเนาะอาบน้ำแปรงฟันส่องกระจกทุกวันเห็นหน้าสวยๆเห็นหน้าหล่อๆใช่ไหมคะแน่นอนอย่างหนึ่งเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอูจะบอกว่าเส้นผมของเราเนี่ยนะคะก็คล้ายกับกระจกเนี่ยแหละที่จะคอยส่องบุคลิกภาพอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใส่ใจนะคะเพราะอะไรเส้นผมเนี่ยมันสำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดรู้สึกไม่มั่นใจพวักพวงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอูจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมมาใส่ใจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดทั้งเส้นผมและหนังศีรษะของเราให้ดีขึ้นเพื่อให้คุณพ่อให้คุณแม่ให้คุณผู้ชมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและแน่นอนคนที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะกับแบรนด์สุกายะสุกสกินเรดจินเซงนูริชิ่งเฮอร์โบแชมพูต้อนรับคุณป้องณัชชินันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: คนอื่นคุณป้องอุ๊ยอยากเล่านิดนึง
8: ทำไม
7: คือมันมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตัวเองด้วยความที่แม่จ๋าพ่อจ๋าหนึ่งอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นอย่างที่สองเราทำงานในแวดวงตรงนี้ทำผมทุกวันไรทุกวันเจอสเปรย์ก็เยอะมากเคมีก็เยอะมากแล้วพอดีทำความสะอาดบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋าเราก็ตกใจตรงบริเวณแบบว่าพื้นเส้นผมเนี่ยเยอะมากจนวันหนึ่งโชคดีสนิทกันไงก็เลยถามคุณป้องปรากฏรู้เคล็ดลับมาเลยได้ลองใช้ค่ะแชมพูสมแดงจากสุกายะที่อู๋ใช้แล้วคุณป้องประทับใจมาก
8: คือแชมพูสมแดงเนี่ยนะคะคือต้องบอกใครใช้แล้วติดใจแน่นอนเหมือนที่อู๋เนี่ยแหละนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหวีผมเนี่ยมันก็จะมีเส้นผมเนี่ยมันขาดหลุดร่วงเวลาสระผมไปทีนึงเนี่ยพอนานเข้าเอ้ยทำไมน้ำมันขังในห้องน้ำท่อมันตันหรือเปล่าปรากฏไอ้เส้นผมเนี่ยมันไปอุดตันตามท่อระบายน้ำหรือบางท่านเนี่ยก็มีเรื่องของปัญหาหนังศีรษะมันแห้งแล้วก็ทำให้เสียบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มดูแลตั้งแต่ความสะอาดของหนังศีรษะเลย
7: นี่คือแชมพูสมแดงสุกายะ
8: ใช่
7: คือต้องบอกเลยว่าวันนี้อูรีวิวแบบจริงใจอูบอกต่อแบบจริงใจเพราะอูใช้แล้วอ่ะคุณป้องอูชอบมากมากมากมากจริงๆเลยตัวนี้
8: สูตรนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเน้นช่วยทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะลดผมขาดหลุดร่วงและสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรค่ะและมีโสมแดงเป็นองค์ประกอบหลักๆต้องบอกนะคะโสมแดงเนี่ยในฐานะที่เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมายาวนานมากในต่างประเทศเนี่ยใช้โสมแดงกันนะคะเขาจะนำสารสกัดจากโสมแดงนี่แหละค่ะมาใช้ในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้ป้องเลยเอาตัวโสมแดงอ่ะมาเป็นตัวฮีโร่เป็นพระเอกเลยแล้วก็ยังมีผู้ช่วยพระเอกมาด้วยนะคะมากันพร้อมเพียงเลยนะคะที่เป็นสารสกัดสมุนไพรหลากหลายชนิดมีอะไรกันบ้างมีตัวนี้คือนำเสนอมากขิง
7: ตั
8: วนี้นะมีส่วนช่วยให้ผมและหนังศีรษะสะอาดเลยรวมไปถึงตัวปาล์มเลื่อยราคาไม่ถูกนะคะตอนนี้หลายท่านก็พยายามตามหาข้างขวดแชมพูเลยนะฮะว่าเขามีส่วนผสมของปาล์มเลื่อยหรือเปล่าเพราะเขามีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงพ่อจ๋าแม่จ๋าอายุเยอะแลดูผมบางบางคนต้องไปดัดผมหยิกบางคนต้องไปตัดผมสั้นบางคนต้องไปตีฟาล่าแล้วลองเอาแชมพูโสมแดงไปใช้ก่อนนะบางคนบอกเอ๊ะกลัวเอาไปใช้ผมจะแห้งหรือเปล่าจะกระด้างหรือเปล่าไม่ชุ่มชื้นหรือเปล่าไม่ต้องกังวล นะคะเพราะเรามีส่วนผสมของว่านหางจระเข
7: ้
8: ปลาคำดีควายและนอกจากนี้นะคะยังมีเทียนกิ่งบอระเพ็ดมีมะหาดใบไผ่แล้วก็โรสแมรี่ทุกตัวที่ป้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขวดของแชมพูสุกายะเรียบร้อยค่ะวันนี้จัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นผมสุขภาพดีไปกับสุกายะสุสกินเรจินเซนนูริชิ่งเฮอร์เบิลปกติขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยขายกันอยู่690บาทวันนี้เอาไปเลย4ขวด999บาทและถ้าโทรตอนนี้เพิ่มบอนไปอีก4ขวดรวมเป็น8ขวด

0: มแล้วก็ต้องตัวหอมด้วยต้องสะอาดด้วยรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมเอาไปอีก8ก้อนเยอะไปคะ
1: เยอะมาก
0: คุ้มไปคะ
1: คุ้มมาก
0: ทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวมกว่า 5,992 บาทนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายเนี่ยราคาเบาๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์ได้นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโปรปากมากได้แชมพูโสมแดงไป8ขวดสบู่อีก8ก้อนเอาไปใช้ยาวๆ8เดือนไปเลยค่ะ
1: คุ้มซะขนาดนี้นี่รอช้าไม่ได้เพราะว่าต้องลองใช้แล้ว
0: ตั
1: วเองเนี่ยบอกแบบจริงใจเลยคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมว่าใช้แล้วดีมากอูเนี่ยนะชอบมากๆคุณต้อง
0: ค่ะ
1: เวลาสระผมรู้สึกถึงความฟินความผ่อนคลายมันเย็นมากมันสดชื่นมากเลยจริงๆนะคะ
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้ที่รู้สึกเย็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นแชมพูที่ให้ความเย็นมาจากเบนทอลนะคะใครที่ไม่เคยเปิดใจในการใช้แชมพูสมุนไพรนะแล้วก็กลัวเรื่องกลิ่นจะเบนกลิ่นจะฉุนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้กลิ่นหอมอโรมาผ่อนคลายหอมสดชื่นเนื้อแชมพูฟองนุ่มฟองเยอะทุกปั๊มที่คุณกดใช้นะมันจะมีความเข้มข้นมีส่วนประกอบสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อทำความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะสำคัญนะคะคือสระแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าหนังศีรษะสะอาดแล้วล้างออกง่ายมากเหมาะสำหรับการใช้เป็นประจำค่ะแล้วมีหลายท่านนะคะใช้แล้วติดอกติดใจมากเอาอย่างพ่อรองเขาบุญคดีเนี่ยปัจจุบันนี้80คุณผู้ชมนึกภาพนะผู้ชายวัย80มาใช้แชมพูโสมแดง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พ่อไม่เปลี่ยนใจแล้วนะคะตอนนี้พ่อใช้แชมพูโสมแดงเป็นประจำทุกวันท่านบอกชอบมากเพราะว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรใช้แล้วมันสดชื่นมันสบายตัวมากค่ะเอาไปดูอีกท่านนึงนะคะแม่อูมวิยดาค่ะหลายคนทักบอกแม่อูมไปทำอะไรมาเนี่ยดูสดชื่นดูสดใสจังเลยแม่อูมปัจจุบันนี้70กว่า
1: โอ้70
0: สมัยก่อนต้องไปตีฟาร่าต้องไปดัดผมหยิกต้องไปตัดผมสั้นปัจจุบันนี้ปล่อยผมแล้วมีความสุขหน้าเด็กแล้วสวยมาก
1: นี่ยังไงคะใครใช้ก็ชอบที่อยากลองใช้วันนี้คุณต้องจัดโปรพิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: เอาจัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นสุขภาพผมดีกับแชมพูโสมแดงสุกกายะวันนี้รับไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวดยังไม่พอรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมอีก8ก้อนทั้งหมด8แถม8นะคะราคานี้คือพิเศษจริงๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือจะชอบผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าไม่กล้าทำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในผมของตัวเองสักเท่าไหร่คือแต่ก่อนต้องจะเห็นหลายๆคนจะรู้ว่าอุเนี่ยนะเอะอะคือรวบผมตลอดเก็บผมตลอดเพราะว่าผมคือความไม่มั่นใจของตัวเองเลยก่อนหน้านี้นะคะแต่วันนี้ค่ะมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะรู้สึกได้ถึงความสะอาดนะคะบอกเลยว่าผมเนี่ยของคุณสะอาดไม่พอจะไม่ขาดไม่หลุดร่วงด้วยตอนนี้อุมั่นใจ I love เลยทีเดียวนะคะ I love แชมพูโสมแดงสุกกายะอันนี้บอกเลยใช้เป็นประจำใช้ทุกวันอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมได้ลองจริงๆลองสักครั้งจะติดใจเพราะอุปทับใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะใช้แล้วจะปลื้มคุณป้องเพราะว่ามันเย็นมันสดชื่นมันแบบโอ้โหชอบแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: คือตัวนี้มันเป็นสูตรเย็นสดชื่นพอสระปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่าเย็นสดชื่นแล้วก็หอมด้วยนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าหนังศีรษะเราเนี่ยจะสะอาดแล้วใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะออกกำลังกายทุกวันเหงื่อไหลคายย้อยตัวเหนียวเนื้อเนอะหนะไปหมดเจอแดดเจอฝุ่นทุกวันเลยบางคนเนี่ยไม่อยากสระผมบ่อยลองเอาสุกายะแชมพูโสมแดงเนี่ยไปสระเลยรับรองว่าท่านประทับใจแน่นอนค่ะ
1: ใช้แล้วและที่สำคัญนะคะใช้อย่างสบายใจใช้อย่างมั่นใจเพราะว่าของดีมีมาตรฐานด้วยตัวนี
0: ้แน่นอนค่ะมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าเราผลิตในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีใบรับรองจดแจ้งเรียบร้อยค่ะ
1: แล้วที่สำคัญเห็นโปรรสเห็นโปรคุ้มๆขนาดนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งกับเราวันนี้สั่งที่ Happy Shopping ราคาดีของดี Happy แน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะของปลอมหรือเปล่าเห็นราคานี้นะคะวันนี้บอกเลยสั่งที่นี่ของจริงของแท้เพราะนี่เจ้าของแบรนด
0: ์ยืนการันตี
1: การันตีตรงนี้เลยนะคะย้ำเลยว่าวันนี้โปรดีดีก่อนเปิดเวลาคุณป้องจ๋าย้ำความคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าราคาวันนี้มันโอ้โหมันเลิศมันปังมาก
0: วันนี้รับไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวดยังไม่พอรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัม

0: ือพิเศษจริงๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: อุ๊กไม่เคยได้โปรที่เด็ดขนาดนี้มาก่อนเลยคุณป้องขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: แต่แหมวันนี้

0: understand. สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
1: ่ไว้สิ้น
0: วันนี้เปิดรายการจะพาไปเที่ยวก่อนเลยนะคะจะให้ตามบุชไปเที่ยวโรงงานช็อกโกแลตที่ฮอกไกโดแล้วเขาก็จะพาไปไหว้ศาลเจ้าที่นั่นด้วยตามตาบุชไปเลยค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกูนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับคนนิยมมาขอพรกันมากเลยครับเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับผมสวัสดีจากฮอกไกโดครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในเกาะนี้เลยนะครับตั้งอยู่ในส่วนสาธารณะมารุยามะที่กรุงซัปโปโรครับมาถึงก็ชำระล้างร่างกายและจิตใจก่อนเลยนะครับขอบอกเลยว่าบรรยากาศภายในสวนนะครับร่มรื่นดอกไม้สวยมากครับแล้วก็อากาศวันที่ผมไปเนี่ยเย็นๆกำลังดีเลย18องศานะครับผมคนนิยมมาขอพรกันที่นี่เยอะแยะเลยครับผมเข้าไปข้างในกัน
3: คุณผู้ชมครับนี่เขามีใบปลิวให้แบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลของศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกูนะครับสามารถหยิบนะครับมาอ่านได้ด้วยนะครับผม
2: ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมนะครับหลังๆมาที่ศาลเจ้าหรือวัดเนี่ยผมจะขอพรโฟกัสเป็นอย่างๆไปเลยครับเอาให้ได้ข้อเดียวทะลุเป้าเลยครับผมและแน่นอนก็ต้องซื้อเครื่องรางติดไม้ติดมือมาสักหน่อยนะครับมาที่นี่นะครับก็สามารถถ่ายรูปเล่นได้นะครับกับศาลเจ้าสไตล์ชินโตสวยงามมากเลยครับ
3: คุณผู้ชมครับขอพรเสร็จแล้วไปหาอะไรทานกันดีกว่าครับ
2: ไม่ไกลจากศาลเจ้าครับผมมาแวะที่โรงงานช็อกโกแลตชิโรชิครับผมที่นี่นะครับน่ารักถ่ายรูปเล่นกันเพลินๆกันไปเลยครับเขาจัดพื้นที่ให้เป็นคฤหาสน์สไตล์ยุโรปนะครับผมนะน่ารักมากเลยมาที่นี่ต้องเตรียมเวลาไว้เลยครับ 2-3 ชั่วโมงไว้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆครับผมและแน่นอนครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับมาถึงโรงงานช็อกโกแลตทั้งทีก็ต้องหาอะไรทานสักหน่อยพลาดไม่ได้เลยครับที่นี่เครื่องดื่มชากาแฟของหวานของเขานะครับอร่อยจริงๆครับในแก้วนี้เป็นของหวานสไตล์อังกฤษครับมีเมแรงวิปครีมแล้วก็สตรอเบอรี่โซดแล้วก็มีนมปั่นคุกกี้นะครับซึ่งเป็นคุกกี้ของทางโรงงานเขาเลยครับส่วนเมนูของคาวสไตล์ฝรั่งสปาเกตตี้หรือพวกมันฝรั่งทอดก็มีให้ทานกันครับผมทานเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปซื้อของฝากครับผมเห็นกล่องสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็คือคุกกี้เนยที่โด่งดังทั่วญี่ปุ่นเลยครับผมเขาผลิตที่นี่นะครับก็ไปซื้อติดไม้ติดมือให้กับญาติๆกันได้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจกันอยู่หลายคนก็นิยมทานกันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงที่มาของเทศกาลกินเจกันแต่หลายคนไปเมืองจีนก็สงสัยเอ๊ะที่จีนไม่เห็นเขากินเจอะไรกันเลยวันนี้เรามีคำตอบครับท่านเป็นผู้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีนนะฮะดร.เมืองภูมิหาญสิริเพชรครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับ
1: สวัสดีครับเรียกดร.ภูมิแล้วกันเนาะ
4: ครับเรียกภูมิเฉยๆก็ได้ครับ
0: เราถามถึงที่มาที่ไปเลยเจเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ที่มาที่ไปของ
1: มันมายังไงฮะ
4: คือจริงๆเจเนี่ยถามว่าในจีนมีไหมบางคนบอกอุ๊ยฉันไปเที่ยวจีนฉันไม่เคยเจอเทศกาลกินเจเลยอ่ะโอ้หรือเปล่า
1: ใช
4: ่จริงๆมีครับมีมาเป็นพันปีแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเจเนี่ยในตรรกะของจีนโบราณตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฮั่นเนี่ยมันคืออะไรคือการชำระล้างร่างกายจิตใจก่อนจะบวงสรวงฟ้าดินอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการ
0: ทำตัวให้สะอาด
4: ทำตัวให้สะอาดงดกินเนื้อสัตว์งดสุรางดการมีกามาอะไรต่อมีอะไร
0: ถ้าเผื่อว่าละเว้นจากการฆ่าสัตว์คือไม่กินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับไม่ผิดศีลข้อหนึ่ง
4: ใช่คือคุณก็จะสะอาดพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปปฏิบัติทำพิธีกรรมบวงสรวงฟ้าดิน
0: มันจะได้ขลังขึ
4: ้
0: น
4: ใช่เช่นราชวงศ์ชิงเนี่ยฮ่องเต้เนี่ยเวลาก่อนจะบวงสรวงฟ้าบวงสรวงดินท่านก็จะต้องมาถือศีลกินเจก่อนแต่ถามว่าจะเป็นพิธีอย่างเมืองไทยที่เราเห็นคุณตาไหมคำตอบคือไม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในบางพื้นที่ของจีนเช่น

0: ภาคใต้แถวกวางตุ้งฮกเกี้ยนเนี่ยก็จะมีพิธีบูชาเทพ9องค์ที่เป็นดวงดาวที่ภายหลังเนี่ยส่งอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยของเราจะเห็นชัดที่ภูเก็ต
1: ที่มีเจ้าเข้าทรงมีแทงอะไรต่อ
0: ซึ่งอันเนี้ย
2: ที่
1: นู่นมีแทงอย่างนี้ไหม
2: ไม่มี
0: จะเป็นวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผสมผสานเจในเมืองจีนมีเป็นวัฒนธรรมอย่าง
1: แต่คนละแบบกับเมืองไทย
0: แต่คนละแบบกับเมืองไทยแต่พอเข้ามาสู่เมืองไทยก็พัฒนาเป็นพหุวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ของเราเองด้วยคนพุทธในจีนหลายท่านไม่ได้กินเจตามเทศกาลกินเจแต่จะขึ้นวันที่1กับวันที่15ตามจันทรคติวันเดือนเพ็ญวันเดือนดับนั่นแหละครับ
1: คือกินเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: ไม่จำเป็นว่าต้องกินช่วงเทศกาล
0: ใช่หรือจะอาจจะกินวันพระประจำเดือนอะไรอย่าง
2: นี้แล้วที่จีนเนี่ยเขามีแบบเทศกาลอย่างเราไหมเนี่ยเป็นช่วงๆแบบนี้ครับ
0: จริงๆมีแต่จะอยู่แถวภาคใต้ของประเทศจีนในเมืองอย่างบางเมืองในกวางตุ้งเช่นเขตใต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีพิธีบูชาก
2: ินเจที่จีนเนี่ยอร่อยเหมือนที่ไทยไหม
0: ส่วนตัวผมว่าอร่อยนะเพราะว่าผมอยู่เมืองจีนแล้วผมก็เข้าวัดประจำคือเขามีพัฒนาการอาหารเจแล้วหลายอย่างเนี่ย
2: พัฒนาการอาหารเจเลย
0: ใช่แทบจะแยกไม่ออกเลยว่ามันคืออาหารเจ อย่างปลิงทะเลเจหูฉลาม
2: คือมันทำเหมือนด้วย
0: เหมือนด้วยกินนี่แบบราคาถูกดีแต่สุขภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้บุญด้วย
1: แล้วที่เมืองจีนเขามีปักธงเหลืองๆไหมฮะคือตอนหน้าเจของเราที่โอ้โหธงเหลืองนี
0: ่ณขณะนี้ทั่วประเทศจีนแบบนั้นไม่มี
1: ไม่มี
2: แล้ว
0: คือจริงๆ
2: เนี่
0: ยพูดง่ายๆคือมันเป็นเขาเรียกอันนี้ผมขอแยกก่อนมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาการเข้าสู่วัฒนธรรม pop culture ยุคปัจจุบัน uh-huh. ในช่วง 30-40 ปีตั้งแต่หลัง
1: ยุค 80ธงเหลืองปุ๊บก็แปลว่าเจ
0: uh-huh. แล้วสีเหลือง
1: แสดงสัญลักษณ์มั้ง
0: คือ1สีเหลืองมันคือสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาด้วยตามคติจีน
1: uh-huh.
0: ปักปุ๊บก็คือโอเคคุณกินเจ
2: ปัจจุบันจีนเนี่ยคนสูงวัยน่าไปเที่ยวไหม
0: น่าไปเที่ยวมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับจีนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วจากนโยบายลูกคนเดียวดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรต่อมีอะไรที่เราแทบไม่คาดคิดว่าทุกวันนี้จีนจะมีให้เช่นบางที่เดินขึ้นเขาปกติเราก็จะเห็นคนแบกคนหามหรืออะไรใช่ไห
2: ม
0: ปัจจุบันนี้สำหรับคนแก่มีเครื่องช่วยเดินผูกกับขาแล้วมันก็จะพาก้าว
1: ดีมาก
0: ห้องน้ำห้องท่าอะไรเงี้ยเหมาะสมกับคนมีอายุ
1: จีนนี่เขามีสวัสดิการสำหรับผู้สูงวัยดีไหมฮะ
0: มีครับดีครับก็คือในฐานะเป็นสังคมนิยมเนี่ยเขาก็จะเป็นนโยบายรัฐสวัสดิการเบื้องต้นก็จะมีสวัสดิการต่างๆสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่พิเศษกว่าสวัสดิการที่จะให้ก็คือตอนนี้ขยายอายุเกษียณ
1: ถ้าจะพูดไปเนี่ยเมืองจีนสมัยนี
0: ้
1: น่าไปเที่ยวกว่าสมัยก่อนเหมาะกับผู้สูงวัย
0: เหมาะครับเหมาะคือน่าเที่ยวกว่าสมัยก่อนมาก
2: เลย
1: พี่เคยไปเที่ยว
2: แล้วพี่เข้าห้องน้ำไหม
1: โอ้โหอาจารย์มันเหม็นซะจนเราเข้าไม่ได้
2: เอ
1: าอย
2: ่าง
1: น
2: ี้ดี
1: กว่าแล้วบางทีนะไม่มีประตูนั่งหันหลังอ่ะเห็นก้นขาวกัน
2: จริงดิ
1: จริงๆอย่างนั้นเล
0: ย
1: แล้วนี่แล้วเขาเป็นรางนะ
0: แต่ปัจจุบันเนี้ยแทบไม่เหลือผมไม่กล้าบอกว่าต่างจังหวัดไกลๆจะมีไหมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในหัวเมืองต่างๆไม่มีแล้วห้องน้ำสะอาดสะอ้านคือดูดีแบบพอใช้ธุระส่วนตัวเสร็จไม่ต้องกดแล้วลุกขึ้นระบบเซ็นเซอร
1: ์
0: อัตโนมัติ
2: อีกอันนึงจานเดินตามถนนตอกซอกซอยปลอดภัยไหม
0: ปลอดภัยครับคือไปไหนมีกล้องจับปลอดภัยครับคือสแกนหน้าแล้วนี่นะยิ่งถ้าสมมติเป็นคนจีนหรือเป็นคนต่างชาติในจีนมันสแกนได้จนถึงขั้นคุณข้ามถนนทำผิดกฎจราจรสแกนหน้าเก็บไว้หนึ่งในที่ที่น่าไปอีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้พิเศษเหมือนต้อนรับคนไทยนั่นคือชงชิ่งเพราะถึงขนาดว่าเสียงประกาศในรถไฟฟ้าใต้ดินมีจีนอังกฤษและไทย
1: ต้อนรับ
0: คือต้อนรับไทยจีนมากแล้วครับดังนั้นไปได้
1: ไปมาแล้วไปดูรถไฟเข้าไปในตึกทะลุตึก
2: เหรออ
1: ืม
0: มันเป็นเมืองสามมิติครับตอนตึกสร้างเขาดีไซน์แล้วให้มีรู
2: เ
1: ลอแต่ว่าตึกสร้างก่อนแต่ว่าดีไซน์ไว้แล้วหล
0: ัก
1: ที่จะให้รถไฟผ่านมหัศจรรย์
0: มหัศจรรย์น่าเที่ยวครับ
2: แค่นี้ก็น่าไปแล้วแม่ขอบคุณมากเลยฮะดร.ภูม
0: ิครับขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ
2: เปิดโลกมากเลยนะครับ
1: ใช่เดี๋ยวเราตามน้ำฝนกับอาจารย์โอเล่ไปที่สะดือเมืองกรุงเทพ
2: สะดือเลย
1: ใครอยากขายบ้านขายที่ขายคอนโดจะต้องทำยังไงตามไปชมเลยค่ะสักครู่ค่ะไว้กันเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่คุณใจไว้เสียน Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery lifeAnd our first variable aperture for better low light photography and creative control.

0: This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: การตลาดยุคใหม่แบรนด์ใหญ่แตกแบรนด์ใหม่จับใจเจนซีใน V-Times พุธที่14ตุลาคมเวลา 5:30 น.

0: วัสดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราไปตั้งหลักปักฐานกันมาแล้วที่ศาลหลักเมืองอาทิตย์นี้เห็นบอกว่าเราจะมายกดวงชะตากันเหรอคะอาจารย
1: ์ยกดวงชะตาขึ้นที่สูงนั่นคือสุวรรณบรรพตภูเขาทองนี่เลยยกดวงชะตา
0: ค
1: ่ะนะครับได้ข่าวว่าเคยขึ้นไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าคนขึ้นภูเขาทองไม่ว่าจะเป็นภูเขาทองจังหวัดใดจะต้องขึ้นภูเขาทองให้ได้9ครั้งถึงจะสมหวังนะครับบางคนผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคนกรุงเทพสมัยก่อนก็เคยเล่าให้ฟังนี่นะมางานวัดภูเขาทองนะถ้ามีโอกาสได้ขึ้นภูเขาทองเนี่ยได้ครบ9ครั้งเนี่ยจะไม่ตกนรกเขาว่าถึงขนาดนั้นเชียวเชื่อไหมผมมากี่ครั้ง
0: แล้วคะ
1: 2ครั้ง
0: แล้วครั้งนี้ล่ะคะ
1: ครั้งที่3
0: ครั้
1: งที่3เหมือนกัน
0: ร้องกันเลยค่ะครั้งที่3เหมือนกันเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ครับแต่ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวขอเข้าถ้ำก่อนถ้ำนี้เขาจำลองมาจากอัฟกานิสถานเขาเรียกว่าถ้ำบามิยันน
0: ะ
1: บามิยันมีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับพระเฉียนจั้งที่มาจากราชวงศ์ถังเคยดูเซอิ๋วป่ะ
0: เคยดูค
1: ่
0: ะ
1: นี่แหละที่ท่านผ่านมาแล้วท่านก็จดบันทึกจารึกเอาไว
0: ้
1: ที่นี่มีจำลองไว้ให้นะครับ
0: อยากไปดูแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์พาไปหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับเข้าท
0: างเลยครับ
1: บามิยันนะครับนะนมัสการครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ลีครับผมพระวิทยากรนะครับประจำที่นี่เลยข้อมูลทางวิชาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดสะเกดทั้งหมดต้องพระอาจารย์
0: รบกวนหลวงพี่ได
1: ้ครับพระอาจารย์
0: วันนี้รบกวนหลวงพี่ด้วยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์นี่คือจำลองมาจากอัฟกานิสถานที่โดนทำลายไปครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ในสมัยนั้นเนี่ยคือศาสนาพุทธเราเนี่ยรุ่งเรืองมาก
1: ๆ
2: เขาก็เลยทำรูปปั้นสิ่งนี้มาแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยโลกของเรามันก็เปลี่ยนไปพระบามิยันเนี่ยคือได้โดนทำลายไปในศตวรรษที่7ใน 1,500 ปีที่แล้วใช่มาวัดสะเกดหลายๆคนไม่รู้ว่าข้างล่างภูเขาทองเนี่ยจะมีถ้ำที่มีพระบามิยันอยู่ข้างใน
1: ใช่สาธุ
0: สาธุ
1: พุทธบูชา
0: พุทธบูชาม
1: หาเตชะวันโต
0: มหาเตชะวัน
1: ธรรมบูชา
0: ธรรมบูชาม
1: หาปัญญาวันโต
0: ออกจากถ้ำมาปุ๊บก่อนที่จะไปขึ้นภูเขาทองต้องแวะจุดนี้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าวิหารหลวงพ่อสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับปกติแล้วเราจะเห็นท่านนั่งนะครับกำมือเนา
0: ะ
1: นะแต่อริยบทนี้คือท่านพิจารณาคัมภีร์นะซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไทยเลยนะครับและพิเศษที่สุดคือที่นี่ครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะมาขอให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการเรียนการศึกษาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าอะไรได
0: ้
1: ก็จะมาขอพรหลวงพ่อโตในวิหารนี
0: ้ครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกัน
1: ครับผม

0: เมื่อเรามาถึงภูเขาเนาะนะครับชื่อเสียงคนเหนื่อยแป๊บนึง
1: เหนื่อยเหมือนกันดีพอแล้วจะเหนื่อย
0: นะเมื่อถึงภูเขานะครับอันนี้เราแค่สเต็ปนะครับพักชั้นที่1นะก็จะต้องมีชื่อเสียงนะครับเขาจึงวางระฆังไว้ให้เราตีแก้เหนื่อยนะครับแต่ในยะนั้นก็คือเมื่อยกดวงชะตาถึงที่สูงแล้วก็ต้องประกาศกล้องให้โลกได้รู้ว่าวันนี้เรามาทำบุญนะเทวดาทั้งชั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละให้มาอนุโมทนากับเราด้วย

0: ี่คือจุดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจุดนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยตอนที่อินเดียโดนปกครองโดยชาติอังกฤษก็จะมีมิสเตอร์เปเป้เนี่ยนะครับได้ขุดพบนะครับขุดพบพระบรมสารีริกธาตุเขาบอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้านะครับแล้วทราบได้ยังไงว่าเป็นของพระพุทธเจ้าในพระอบนั้นจารึกว่าสากยะนะครับพอจารึกอย่างนี้แล้วนะครับก็ชี้ชัดฟันธงว่าต้องเป็นขององค์พระศาสดาแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับในยุคของรุ่น9พระปิยมหาราชรัชกาลที่5นะครับทางอังกฤษเนี่ยก็จึงได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมายังประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งมอบบางส่วนนะให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นในยุคนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปสักการะอย่างใกล้ชิดกันได้เลยสาธุอาหารวันทางลาติโยอาหารวันทางสถานที่ต่อไปเขาเรียกบันไดสวรรค์เนาะพระอาจารย์เนาะบันไดสวรรค์นี้เขาเรียกว่าจุดสูงสุดของภูเขาทองแล้วเขาเรียกว่าเจดีย์ทองนะครับเจดีย์ทองนี้รอบเจดีย์เขาบอกว่ามีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทิศปกปักรักษานะครับยังไม่พอตรงนี้เขาเรียกว่าสะดือเมืองใครจะขายที่ขายทางอยากมีบ้านอยู่อยากเกี่ยวกับอสังหาทั้งหลายเนี่ยให้มาขอพรตรงจุดนี้เลยคุณฝนนะครับใช่ไหมพระอาจารย์ครับเนาะโฉนดเยอะมากมากองกันอยู่บนพระบรมบรรพตหรือสุวรรณบรรพตภูเขาทองของกทมนี่โฉนดไม่ใช่ของจริงนะใส่เอกสารมาม
1: ีไหมมีคนมาบนเลยไหม
2: โอ้เยอะแยะเลยครับในสากลโลกนี้เนี่ยเราไปขอทุกที่ก็จะเป็นแค่เพียงบริวารแต่ที่นี้คือวัดสะเกดเนี่ยเราได้มาสัมผัสได้มาขอพรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆถึงแม้ท่านจะปรินิพพานานแล้วแต่ก็ยังมีเหลือไว้ก็คือเพียงกระดูกของท่านแล้ววัดสะเกดเราก็ประทับอยู่ที่นี
0: ่ครับเขาเรียกว่าสะดือเมืองท่านผู้ชมสะดือเมืองเนี่ยก็ถือว่ามีพระแม่ธรณีมีภูมิเทวาคุ้มครองภูมิก็คือดินเนาะพระอาจารย์เนาะภูมิเทวาคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกโฉนดถึงกองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับส่วนใครขอได้ท่านผู้ชมใครขอได้หรือยังไงก็แล้วแต่จุดนี้พูดง่ายว่าไม่ให้บ่นแต่ให้ขอเลยนะครับขอเลยแล้วก็มาทำบุญกับวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเทวดารักษาตัวและสั่งสมคุณงามความดี
3: ได้ค่ะงั้นไปดูโฉนดข้างบนกันค่ะ
0: โอเคครับไปดูโฉนดกันครับ
3: ว่าจะเยอะขนาดไหนนะคะ
0: เขาบอกประตูสวรรค์แคบนะประตูนรกเปิดกว้าง
3: เพราะว่าไปยากหน่อยต้องทำความดีก่อน
0: ใช่ครับ
3: ได้ไปนะคะ

0: ระบรมสารีริกธาตุนะครับนะประดิษฐานเจดีย์ทองครอบเอาไว้นะครับเท้าจตุโลกบาลทั้ง4พิทักษ์รักษานะครับจุดไฮไลท์ครับที่คนมากันอยู่ตรงไหนครับอาจารย
1: ์นี่เลยโยมแต่ก่อนเนี่ยโฉนดนี่จะเต็มตรงนี้เลย
0: โฉนดจะกอง
1: จะกองเต็มแต่นี่คือทางวัดเห็นว่าเหมือนกับลมมันพัดอะไรเข้ามาเลย
2: สร้างมาดีไว้เลย
0: เพื่อรองรับโฉนด
2: โฉนดอยู่ในนี
0: ้นี่คือสมัยก่อนที่เขาบอกว่าโฉนดกองคุณฝนจนพระต้องเอาบาทมารับเลย
2: บาทต้องใหญ่ขนาดนี้นะคะ
0: ต้องใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
2: ก็คือมาอธิษฐานขอ
0: ครับ
2: เรื่องความสำเร็จเรื่องบ้านที่ดิน
0: ครับอสังหาทั้งหลาย
2: ค่ะ
3: และนี่ก็คือความงดงามและพลังศรัทธาจากยอดภูเขาทองวัดสะเกดค่ะแต่วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดใครอยากชนะคดีความหรือตัดจบทุกความขัดแย้งให้ชีวิตราบรื่นอาจารย์โอเล่และน้ำฝนจะพาไปขอพรกับพระอัฏฐารถหรือหลวงพ่อชนะคดีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า700ปีรอติดตามกันได้เลยนะคะและที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตัลลลิตพักนะครับรับชมสดๆพร้อมกันทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับและเช่นเดียวกันรับฟังสดๆไปด้วยกันนะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะ13ตุลาคม2569เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะปวงชนชาวไทยต่างก็ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเช้าวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยได้พร้อมใจกันถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์และวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะ
1: ขณะที่ส่วนภูมิภาคนะครับหลายจังหวัดก็จัดให้มีการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายอำเภอก็ได้นำส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์59รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นำประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยพร้อมวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
0: ค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนอกจากจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬโดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันตัดหญ้าเก็บขยะปัดกวาดตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยบริเวณรอบนะคะโดยเฉพาะบริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬค่ะก็ใช้เป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้มีพื้นที่มีความปลอดภัยสวยงามและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
1: ยังมีที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนราชการก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาขณะที่พ่อค้าประชาชนนะครับก็ได้ร่วมใจกันทำความดีด้วยการตั้งโต๊ะแจกจ่ายอาหารฟรีให้กับประชาชนและผู้ยากไร้นะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับเพราะว่าจากปกติแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะขายอาหารกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เน้นขายเป็นเน้นแจกซะมากกว่านะครับอาหารที่นำมาแจกกันในวันนี้ก็มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่นะครับนำมาเป็น 1,000 ถุงกันเลยทีเดียวยังมีก๋วยเตี๋ยวอีกนะครับประมาณ 500 ถึง 700 ถุงนะครับปลาท่องโกร้อนๆน้ำเต้าหู้น้ำดื่มต่างๆนะครับซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่ต่างเดินทางมาต่อแถวรับอาหารกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสมานฉันท์ในชุมชนครับ
0: มาที่เงินเยียวยาน้ำท่วมกันบ้างนะคะก็มีการโอนช่วยเหลือไปแล้วนะคะเป็นจำนวนกว่า 1.2 พันล้านบาทค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น553ล้านบาทค่ะส่วนวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนอีกกว่า 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินนะคะก็ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาค่ะ
1: ส่วนวันนี้เป็นวันหยุดครับคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันบ้างเห็นว่าที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวเย็นเป็นหนาวแรกกันแล้วนะครับเห็นบอกอุณหภูมินี้10องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียววันหยุดแรกของช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่นี่คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนครับพากันขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดดอยกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลุ้นชมแสงแรกของวันใหม่และทะเลหมอกจากยอดดอยนะครับรวมทั้งสัมผัสอากาศหนาวแรกของปีนี้โดยเช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์ครับมีอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานนี้1องศานะครับเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสส่วนที่กิ่วแม่ปานนะครับ13องศาเซลเซียสทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันมาชมความสวยงามของทิวทัศน์จากจุดชมวิวกิ่วแม่ปานกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับถือเป็นการเปิดฤดูท่องเที่ยวของยอดดอยอินทนนท์ที่เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ต้นไม้ยังคงมีความเขียวขจีสลับกับเมฆหมอกที่มาพร้อมกับอากาศเย็นสบายนะครับเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปีเลยก็ว่าได้นะครับอย่างช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นบอกมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวันละกว่า 2,000 คนกันแล้วแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะแบมสราลีนะคะแท็กทีมอุ้มพีพีค่ะไปร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียนฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon

0: งหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
2: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: ล้วงทุกความลับของละครตะวันลวงแบบ Exclusive ในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์พร้อมกลับคณาวุธและก้าวนพก้าว
7: สนุกสนุกบอกเลยว่าสนุกปะ
8: ขนาดเราไม่ได้ไปเล่นเอง
7: จันยังเหนื่อย
9: นี่เราแอบเดาไปหลายๆทาง
10: แต่นี่ช่อง3มันอาจจะไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น
11: พอดูจบแล้วก็รู้สึกอยากดูตอนต่อไปแล้ว
12: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ที่มาร่วมดูเอพิโซด1ร่วมกันนะครับ
13: มารอดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เรา2คนแตกหักกัน
14: ฝากติดตามกันด้วยนะครับตะวันล่วง
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: รั่วคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลอุบล
17: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
16: 12ถึง18ตุลาคมนี้รั่วคุณต่อยยกครับ
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเรนเสียพี
18: ่เบนโต
19: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
20: แคเพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
5: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบ

0: เพียวเพลิน
1: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
4: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2 สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปดูสาวคนนี้หน่อยค่ะแบมสราลีนะคะเธอก็จะเพิ่งครบรอบอายุ28ปีไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะแบมก็เลยชวนแฟนๆค่ะชวน FC ไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของแบมสราลีที่ตรงกับวันที่8ตุลาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแบมก็เลยจัดงานฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นร่วมกับแฟนคลับกับงานที่มีชื่อว่าแบม Heart to Heart Charity Project 2026นะคะพร้อมกับชวนแฟนๆที่น่ารักค่ะมาร่วมกันทำความดีคืนสู่สังคมกันนะคะเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มกันเลยที่การระบายสีกำแพงโรงเรียนค่ะจากผนังเก่าๆเนี่ยกลายเป็นลวดลายการ์ตูนสีสันสดใสสุดน่ารักเลยนะคะมอบเป็นของขวัญแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนรู้ให้กับน้องๆค่ะที่โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลานะคะและนอกจากครอบครัวของแบมที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วยังมีเพื่อนสนิทมาด้วยนะคะก็มีอุ้มอิสยาแล้วก็พีพีมาร่วมจับผู้กันลงสร้างสีสันในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นก็ได้พากันไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเกิดก่อนที่จะมาพบปะแฟนคลับกว่า380คนที่เรียกว่าทำเซอร์ไพรส์โปรเจกต์จนแบมเนี่ยน้ำตาคอเลยนะคะแล้วก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเค้กวันเกิดก้อนโตจากผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลส่งมาอวยพรด้วยค่ะ
2: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องแบมย้อนหลังนะก็ขอให้แบบโด่งดังปังๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาดูรายการออนไลน์กันบ้างดีกว่านะครับยุคนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ารายการออนไลน์ต่างๆก็จะมีความสนุกสนานเข้มข้นเพราะว่ามันก็จะมีกรอบที่มันกว้างขึ้นมันสามารถทำได้มากขึ้นกว่าในทีวีนะครับอย่าง Search Entertainment ของเรามี1รายการออนไลน์ที่ทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นซีซั่นที่2แล้วนั่นก็คือชมอร่อยชิงแชมป์เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วสำหรับซีซั่นนี้นะครับซึ่งเทปนี้อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าได้เมมเบอร์สาวนะครับจากวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับอย่างวงแบดดี้ซีนะครับมาร่วมประลองศึกการทำอาหารด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันเลยนะครับส่วนช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวฮ่องกงกันกับมิติการท่องเที่ยวที่แบบหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมอร่อยชิงแชมป์กันก่อนครับ
3: สวัสดีค่ะพวกเราแบดดี้ซี

0: มนะครับพี่บอยนะครับจากครัวสองแสงนะครับซอยหัวหมาก13ครับวันนี้เลยยกเมนูนี้มาให้น้องๆได้ลองชิมกันและลองทายกันว่าวัตถุดิบที่อยู่ข้างในนี้จะมีอะไรบ้าง
1: มาวันนี้พอรู้ว่ามาถ่ายรายการนี้คืออดข้าวมาเลย
2: หนูอดข้าวมา3วัน
1: อันดับแรกเลยค่ะมีหมูแน่นอน
3: ไม่รู้เลยมั้ง
2: แมวมั้งได้กินแล้วรู้แล้วรู้แล้ว
1: รู้เลยรู้เลย
2: รู้แล้วหนูรู้แล้ว
1: หนูว่านะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หนูมั่นใจมากว่าหนูตอบถูก
3: หมู
1: ผัดสตออ
4: ุ้ยบอดี
5: อีก2คนก็สู้ๆนะคะวันนี
2: ้ขอบคุณค่ะ
1: เย้ฉันตื่นเต้นมากนี่คือการทำอาหารในรอบ10ปีของฉัน
3: ขอให้เตรียมรถดับเพลิงมาได้เลยตอนนี้นะคะโทรเรียกได้เลย
2: แต่เรื่องลีลาเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะ
1: เย
3: ้ลงกระเทียมแล้วนะคะทุกคน
2: อ๋อกระเทียมก่อนเหรอคะพี่หนูไม่มีกระเทียม
3: ลงกระเทียมแล้วนะคะทุกคน
2: นี
1: ่นี่
2: ว้ายว้าย
3: มูนไรไอ้สวยจะกดใจได้ตรงตามมันดังกับซ้ำ
1: คือแบบว่ากระเทียมไหม้แล้วค่ะตอนนี้

0: ขอขอบคุณสถานที่มันคิทเช่นคลับที่มันศรีนครินท
1: ร์ Hi guys we are Betty G
2: สวัสดีค่ะพวกเรา
1: Betty G ค่ะ
3: จริงๆแล้วคือทั้ง3จานเนี่ยถึงอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าพี่เชฟคอนเฟิร์มแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะพี่เชฟปรุงมาให้แล้วด้วยค่ะส่วนนึงแต่ว่าก็ทำให้เราได้แบบโชว์สกิลการทำอาหารให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าใครทำได้และใครทำไม่ได้ค่ะแต่โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าเส้นหมี่เส้นเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นเมนูที่แปลกมากเพราะเราไม่เคยทานมาก่อนเลย
3: ใช่ใช่
4: แรกเลยที่ได้ลองทำแล้วก็ลองชิมเมนูหมี่เหลือง
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: เส้นเรื่องผัดซีอิ๊วค่ะ
4: เส้นเรื่องผัดซีอิ๊วค่ะ
3: ค่ะ
4: อร่อยมากๆอาหารใต
2: ้ใช่แล้วมาติดตามรับชมรายการชมอร่อยชิงแชมป์ EP ของ Betty C เท่านั้นค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็สำหรับผลงานของเรา Betty C นะคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลที่2ออกมาแล้วนะคะชื่อเพลงว่า Moonlight
4: สามารถไปฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube One Love Music ค่ะแล้วก็รับฟังบทเพลงของพวกเรากล่อมนอนได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลย
2: พวกเราจะมีผลงานในอนาคตอะไรยังไงมาให้ทุกคนติดตามก็ฝากไปติดตามช่องทางของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะ
5: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
6: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
7: ่อุดรพร้อมแล้วเด้อมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
11: ่เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
12: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
13: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
14: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
13: 12ถึง18ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทับ

0: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีเลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
3: เดี๋ยวไปเลย

มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life

0: Day Hair Shampoo ก๊าซหุงต้ม PT Alumax
1: เมืองแห่งเสน่ห์และมนต์ขลังผ่านมุมมองอาหารการกินอีเวนต์สีสันยามค่ำคืนและวัฒนธรรมการมูเตลูของวัดดังที่ต้องกลับมามูซ้ำกับฮ่องกงปลายปี2569หากจะให้รู้จักฮ่องกงมากยิ่งขึ้นฮ่องกงแบ่งเป็น3พื้นที่หลักได้แก่ New Territory ฝั่งเกาลูนและฝั่งเกาะฮ่องกงซึ่งแต่ละฝั่งก็จะเชื่อมต่อกันที่ชูจุดเด่นการท่องเที่ยวที่หลากหลายบนความทันสมัยและเสน่ห์ความงดงามของแต่ละย่าน
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านซัมซุยโปครับเป็นย่านเก่าแก่ของคนฮ่องกงแต่ยังไม่ค่อยแมสในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากเท่าไหร่นะครับโดยอดีตครับย่านนี้เนี่ยเป็นย่านของชนชั้นกรรมอาชีพหรือว่ากลุ่มแรงงานนั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแต่ยังคงเอกลักษณ์และความคลาสสิกเอาไว้ใครที่เป็นสายฮิสเตอร์ชอบความเก่าแก่เนี่ยต้องมาให้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของย่านนี้นะครับก็คือการมูเตลูกับวัดเทพเจ้ากวนอูซัมซุยโปที่มีความเชื่อว่าท่านจะประทานพรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนและความยุติธรรมนั่นเองครับ
1: ชาวฮ่องกงนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องการเรียนและความยุติธรรมจากเทพเจ้ากวนอูที่วัดแห่งนี้ซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่สักการะเทพเจ้ากวนอูแห่งเดียวในฝั่งเกาลูนทริคเล็กๆก่อนไหว้ขอพรที่ไกด์ท้องถิ่นแนะนำผมก็คือการไหว้ฟ้าดิน4ทิศก่อนเริ่มขอพรตามขั้นตอนของทางวัดและปิดท้ายด้วยการตีกองและระฆังเพื่อเสริมดวงความเฮงหากมีเวลาเหลือไม่ควรพลาดกับการเดินเล่นถ่ายรูปอาคารสไตล์วินเทจและเที่ยวคาเฟ่ดื่มด่ำทำกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมถึงริมรสอาหารแสนอร่อยที่มีอยู่มากมายในย่านแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือร้านเต้าหู้ก๊อกวูร้านมิชลินอายุกว่า60ปีที่สืบทอดเมนูเต้าหู้ของคนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่าทศวรรษ
2: อันนี้ก็จะเป็นเต้าหวยนะครับเมื่อกี้ถามไกด์มาไกด์บอกว่าคนฮ่องกงนะครับเขาจะนิยมกินแบบร้อนๆมากกว่าแบบเย็นนะครับเพราะว่าจะได้สัมผัสถึงกลิ่นและรสชาติของวัตถุดิบที่ชัดเจนกว่านะครับ
1: อีกหนึ่งย่านที่ไม่ไกลกันนักคือย่านเหย่ามาเตยที่นี่มีร้านอาหารกินอายฮ่องกงยุคเก่าอย่างร้านตายออนที่ผสมผสานความเป็นฮ่องกงท้องถิ่นลงไปในอาหารรวมถึงอีกหนึ่งจุดเช็คอินห้ามพลาดสถานีตำรวจเก่าเหย่ามาเตยซึ่งที่นี่มีการจำลองสถานีตำรวจฮ่องกงและนิทรรศการย้อนรอยภาพยนตร์ดังให้ลองมาเป็นวองก้าวัยและเฉินหลงที่สายคอนเทนต์ต้องถูกใจอย่างแน่นอนผมมุ่งหน้ามาต่อที่ย่านโอนทาวเซ็นทรัลย่านเก่าแก่ยอดฮิตที่ปรับตัวให้สอดรับกับนักท่องเที่ยวที่นี่จึงเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปและร้านสุดชิคมากมายหนึ่งในนั้นคือร้านฟองหยวนร้านชานมขวัญใจคนฮ่องกงที่มีสัมผัสชาอันเป็นเอกลักษณ์หวานลงตัวและในย่านนี้ยังมีวัดหมานโหมที่วัยรุ่นสายมูนิยมมาขอพรเรื่องเรียนและเรื่องงานจากองค์โหมไตและองค์หมันไตโดยนิยมบูชาเครื่องรางบนกระถางธูปเสมือนการปลุกเสกก่อนจะนำกลับไปพกติดตัวเพื่อความสบายใจ
3: สายมูไทยจะชอบมาบูที่นี่กันพี่เห็นมานะวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าฮ่องกงอ่ะการเดินทางมันง่ายวันนึงอ่ะถ้าจะมู5วัดก็ได
1: ้อีกหนึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวฮ่องกงนะครับคือบรรยากาศยามค่ำคืนที่งดงามไม่แพ้ตอนกลางวันเลยโดยตลอดทั้งปีครับฮ่องกงเนี่ยก็จะเสิร์ฟนิทรรศการแสงสีเสียงแบบจัดเต็มให้คนมาสัมผัสอย่างวันที่ผมมาก็มีนี่ครับนิทรรศการโคมไฟนานาชาตินะครับที่รวมโคมไฟกว่า 3,000 ดวงจาก20ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเรามาจัดแสดงด้วยภายใต้ทีมรียูเนียนหรือการกลับมาพบกันครับความสวยงามของแสงไฟในยามค่ำคืนของฮ่องกงเป็นเสน่ห์ของผู้คนที่นี่ที่พร้อมใจกันผลักดันไปในทิศทางเดียวกันด้วยการใช้ป้ายนีออนประดับตกแต่งเมืองและร้านต่างๆเพื่อสร้างเมืองที่ไม่เคยหลับไหลให้ใช้ชีวิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
2: ข้างหลังของผมนี้นะครับคือสนามแข่งม้า Happy Valley Race Course นะครับคนฮ่องกงเนี่ยนิยมการขี่ม้ามากๆโดยการขี่ม้าครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นกีฬาสำหรับคนฮ่องกงอย่างเดียวแต่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนเรื่องราวของคนที่นี่นะครับโดยที่นี่ครับจะคึกคักเป็นอย่างมากในช่วงวัน

0: ุธเพราะเขาจะมีกิจกรรม Happy Wednesday ที่เป็นการเอาการขี่ม้าผสมกับงานปาร์ตี้กลางเมืองท่ามกลางแสงสีของย่านโดยมีทั้งดนตรีสดอาหารเครื่องดื่มรวมถึงกิจกรรมที่เปลี่ยนไปตลอดทั้งปีเป็นที่นิยมของวัยรุ่นหนุ่มสาวและวัยกลางคนมาร่วมสังสรรค์จนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมและความบันเทิงใครที่มาฮ่องกงช่วงนี้นะครับหรือว่าหลังจากนี้หนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนมาลองทำแล้วไม่ควรพลาดเลยคือการมอร์นิ่งรันหรือว่าวิ่งตอนเช้าครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วยิ่งได้พักใกล้กับอ่าววิกตอเรียแล้วได้มาวิ่งนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของฮ่องกงคือการวางผังเมืองให้1ฟังก์ชันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่ต้องไม่ทำลายเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองและเพิ่มจุดเด่นให้พื้นที่เก่าแก่ผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งใหม่เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้เป็นเมืองที่พร้อมเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาแบบไม่หยุดนิ่งธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
1: ขอบคุณน้องเจ้านายด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของเราส่งไปเที่ยวฮ่องกงนะครับก็เก็บภาพความสวยงามแล้วก็มิติต่างๆของภาคการท่องเที่ยวของฮ่องกงมาฝากกันจะบอกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีมิติการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากๆตั้งแต่ย่านเมืองเก่าเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับการไปชมความสวยงามทัศนียภาพต่างๆเป็นเสน่ห์ที่สวยงามของฮ่องกงนะครับที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยไปเที่ยวฮ่องกงกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างปีที่แล้วเราก็มีกิจกรรมเหมือนกัน
2: ใช
1: ่ใช่นะครับที่พาแฟนรายการข่าวสามสีไปเที่ยวฮ่องกงกันนะครับส่วนปีนี้จะมีหรือเปล่า
2: ต้องมีสิ
1: มีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามในรายการข่าวสามสีของเรานะครับถ้ามีเดี๋ยวแบบอาจจะได้ไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับปิดท้ายวันนี้กันสักนิดนึงดีกว่ากับเรื่องของละครนะครับผมเห็นว่าหุ้ยหลายคนแบบฮือฮากันมากๆนะครับเพราะว่าช่อง3เองได้เปิดโผล่ละครใหม่นะครับที่จะออกอากาศให้ได้รับชมกันในเร็วๆนี้หนึ่งในนั้นคือละครที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยครับเก็บแผ่นดินครับต้องใช้คำว่าสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะครับสำหรับละครเรื่องเก็บแผ่นดินนะครับนี่เป็นละครฟอร์มยักษ์ผลงานคุณภาพของค่ายเป่าจินจงนะครับที่ได้พี่กัปตันภูทะเนศนั่งแท่นกำกับการแสดงถ่ายทอดเรื่องราวความรักชาติจากบทประพันธ์อันทรงคุณค่าของนายพันดีซึ่งเป็นนามปากกาของซอนุชปรียานุชปานประดับนั่นเองนะครับโดยเก็บแผ่นดินเวอร์ชันนี้ยกทัพนักแสดงมากฝีมือกันมาทั้งเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นพลณวัฒน์ไอซ์พานุวัฒน์อุ้มอิสยาอเล็กซ์เรนเดลออมกรณพัฒน์รวมถึงนักแสดงรุ่นใหญ่จากเวอร์ชันออริจินอลที่หลายคนคิดถึงก็หวนคืนจอแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพี่ป๋อณัฐวุฒิพี่อ้อมพิยดาพี่บิ๊กสรุธนะครับพี่ต้อมพลวัฒน์พี่เฟรชอลิสลาและพี่ฮาน่าทัศนาวลัยที่จะมาเติมเต็มมหากาพย์การต่อสู้เพื่อแผ่นดินเกิดครั้งนี้ให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างไปนี่คงฮือฮากันมากๆรอติดตามกันได้เลยนะครับกับเก็บแผ่นดินจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้ครับ
2: ค่ะส่วนอีก1ละครเรื่องใหม่แกะกล่องของทางช่อง3นะที่เพิ่งปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาค่ะนั่นก็คือละครเรื่องรักแบบตรงๆณหนองบัวทองนะคะเรื่องนี้เป็นผลงานของผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับหนุ่ยสุทธสิทธิ์จากค่ายซูเปอร์ฟูจิแมนค่ะที่คว้าตัวพระเอกดาวรุ่งจูเนียร์กาดบัณฑิตมาประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่ป้ายแดงเลยนะคะอิมิลี่เพเตอร์เซนค่ะร่วมด้วยทัพนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างคับคั่งเลยไม่ว่าจะเป็นแคนดี้สุภาพัฒน์อ๋องสิทธานเพ้นกฤติการนะคะเฟิร์สพาราดาค่ะแล้วก็หม่ำสุภกรนะคะโดยรักแบบตรงๆณหนองบัวทองเนี่ยเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้กับเรื่องราวสุดโอละเวงนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไก่โต้งเนี่ยรับบทโดยจูเนียร์นะคะแล้วก็หนุ่มบ้านนาคนซื่อหอบความหวังเข้ากรุงเพื่อปฏิบัติภารกิจทวงคืนที่ดินแต่ดันต้องมาเผชิญหน้ากับคู่กัดเก่าสุดจี๊ดอย่างโมจิหรือว่ามดแดงนะคะรับบทโดยน้องอิมิลี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวจอมแสบค่ะที่ยิ่งทำงานด้วยก็ยิ่งปะทะกันเข้าไปอีกนะคะงานนี้อินฟลูตัวแม่จะแพ้ทางไอ้หนุ่มบ้านนาหรือเปล่านะคะปักหมุดรอชมเคมีสุดฟินของจูเนียร์เอมิลี่ได้เลยในละครรักแบบตรงๆณหนองบัวทองทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
1: ทุกผลงานละครคุณภาพติดตามได้ทางหน้าจอช่อง3นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าว3 4แล้วครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์ราชาวิสซีไวท์เทนนิ่งครีมนะครับรวมถึงชุดพิธีกรนะครับจาก The Citrus ด้วยเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของ3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเมื่อช่วงเวลา 11:30 นที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากขึ้นบินได้เพียงแค่

0: ค่2นาทีเท่านั้นนักบินได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณซอยทุ่งกลมตาลหมัน15ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงเป็นทุ่งหญ้าที่ติดกับโรงโม่ปูนนะคะอยู่ห่างจากท้ายรันเวย์สนามบินเล็กนี่เป็นภาพซากเครื่องบินนะคะบูรพาทิศประมาณ100เมตรไปพบเครื่องบินเล็กขนาด1เครื่องยนต์2ที่นั่งสีน้ำเงินคาดขาวสภาพพุ่งตกใส่กำแพงโรงรับซื้อของเก่านี่ค่ะสภาพเสียหายยับเยินเลยนักบินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันแขนซ้ายท่อนบนหักมีบาดแผลที่ใบหน้าและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาทีมข่าวได้คุยกับคุณสมชายชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะซึ่งเจ้าตัวอัดคลิปเอาไว้บางส่วนเล่าให้ฟังว่าเครื่องบินบินขึ้นได้เพียง2นาทีแล้วก็บินวนเพื่อจะกลับลงมาจอดแต่ปรากฏว่าเครื่องยนต์กำลังไม่พอค่ะนักบินพยายามเร่งเครื่องเพื่อชดหัวขึ้นอีกครั้งแต่สุดท้ายเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็พุ่งตกที่ท้ายรันเวย์ไปดูเหตุการณ์ที่กรมการปกครองนะคะเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นเด็กชาวเมียนมาที่ไปขายน้ำส้มขายดอกไม้ตามสถานบันเทิงปรากฏว่าไปพบเด็กบางส่วนที่ทำงานแบบนี้มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้นำหมายจับเข้าไปควบคุมตัวนายอุกฤษและนางสาวอรนุชในข้อหาค้ามนุษย์ได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในซอยรามคำแหง122ขยายผลไปถึงบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ในซอยรามคำแหง120ค่ะใกล้ๆกันนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปที่บ้านหลังที่2มีรายงานว่าคนในหมู่บ้านเขาขู่ว่าเขาจะฟ้องกลับด้วยนี่ค่ะโหกว่าจะเข้าไปได้นะแต่สุดท้ายก็คือช่วยเด็กเมียนมาได้6คนอายุ11ถึง18ปีออกมาได้ปลอดภัย6คนนี้ซื้อตัวมาจากครอบครัวในราคา 30,000 บาทแล้วก็ให้น้องมาขายของตามสถานบันเทิงช่วงกลางคืนค่ะแล้วถ้าใครขายไม่ได้นะจะโดนตีโดนเอาไฟลนหน้าตัวตอนนี้เด็กถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของทางพม.แล้ว
1: ตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่อายุ 28-29 ปีเนี่ยมีความรู้จักกับผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีการชักชวนมาว่าจะให้เข้ามาทำงานให้มาทำงานเป็นแม่บ้านแต่สุดท้ายเนี่ยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดไว้ก็มีการบังคับมีการขู่เข็นมีการยึดมีการทำร้ายร่างกายมีการเอาช้อนลนไปมาหน้าที่แขนอะไรลักษณะนี้เพื่อเป็นการบังคับให้ไปทำงานตามที่ต้องการ
0: การขยายผลกันต่อนะคะพาไปดูการเร่งระบายน้ำที่คลองลังสิตท่านผู้ชมตอนนี้คือพยายามผลักดันน้ำลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะปรากฏว่ามันมีฟองสีขาวเต็มเลยลองดูภาพเลยค่ะนี่นะคะจุดที่ประตูระบายน้ำปากคลองลังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีคือมีฟองขาวแล้วก็คราบดำลอยเกลื่อนเลยชาวบ้านบอกว่าฟองขาวนี้เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วแล้วมันมีกลิ่นเริ่มเน่าเหม็นคนที่เขาอยู่ริมคลองเขาบอกว่าช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำก็ทำให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรทำได้แค่รับสภาพไปล่าสุดเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคนะคะกรมควบคุมมลพิษลงไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วค่ะทีมข่าวสอบถามคุณชัยโยนักวิชาการจากกรมควบคุมมลพิษบอกว่าน้ำที่เกิดฟองขาวเป็นน้ำเสียจากครัวเรือนไหลลงมาในคลองพอน้ำถูกดูดแล้วก็เกิดแรงดันบริเวณประตูระบายน้ำมันก็เกิดฟองขนาดใหญ่นะคะเป็นสารผงซักฟอกซึ่งจริงๆมันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติขณะที่ฝั่งของคุณบิ๊กแจ๊ดวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ำคือบิ๊กแจ๊ดเนี่ยเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีนะคะแต่ว่าท่านออกมาจี้บอกว่าควรจะเปิดประตูระบายน้ำคลอง12และคลอง8นะเพื่อช่วยชาวองคลักษ์ด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่าจากที่ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวองคลักษ์เมื่อวานนี้ก็พบว่าน้ำมันเน่าเสียจริงๆส่วนตัวก็เห็นใจแล้วก็มองว่าต้องระบายน้ำในคลอง12และคลอง8เพื่อดึงน้ำเข้าสู่ระบบเร่งระบายลงเจ้าพระยาตอนนี้ประสานกรมชลแล้วขอให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้น20เซนติเมตรค่ะจะได้ช่วยระบายน้ำท่วมในองครักษ์ระบายสู่คลองลังสิตลงเจ้าพระยาเร็วขึ้นขณะที่คุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.และอาจารย์เสรีสุภราทิพย์นะคะก็ไปติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง12เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเขามีวิวาทะกันนะคะแล้วก็สั่งให้ยกประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้น5เซนติเมตรและจะยกบานประตูคลอง8ขึ้น10เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากองคระ

0: มาลงที่คลองรังสิตควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่สูงเกิน20เซนติเมตรค่ะก็คาดว่า 4-7 วันน่าจะคลี่คลาย
1: ครับตรงนี้คลอง12 13เราเรียกว่าประตูกลางคลองรังสิตนะครับก็จะมีการเปิดรับน้ำจากองค์กรนะครับตรงนี้ประมาณ5เซนซึ่งวันนี้เราตรวจสอบแล้วน้ำยุบที่8ริ้วไว้เนี่ยประมาณ11เซนแต่ข้างบนลดลงน้อยนิดคือต้องรอข้างบนลดลงนิดถึงซึ่งดูแล้วที่องครักษ์เนี่ยพี่ว่าประมาณ 4-7 วันนะครับน่าจะคลี่คลายลงนะครับผมและตรงเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเร่งเคลียร์คลองสิทธิ์ให้อยู่ในระดับปลอดภัยซึ่งดูปริมาณฝนแล้วเนี่ยในอนาคตหลังวันที่17ไปเนี่ยไม่มีมาก
0: ชาวบ้านเขาก็เฝ้าดูนะคะบอกว่าถ้าน้ำยังไม่ลดลงพรุ่งนี้อาจจะมารวมตัวกันที่จุดนี้อีกเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่ Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
4: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
3: It's real
5: ถ้าใครไม่ดูนะครับก็ถือว่าพลาดมากเพราะว่าภาคนี้ทำถึงมากๆเลยครับ
6: ภาพเสียงสมจริงชัดแล้วก็ดังกระหึ่มจุใจแน่นอนครับ
7: มันก็มันสนุกก็สนุกน่ากลัวก็น่ากลัวคือเหมือนครบรถมากๆก็เลยนั่งดูแทน
5: การกลับมาของพี่ยักษ์ในภาคนี้นะครับก็คือแอคชั่นดุเดือดมากเลยครับ
8: พวกแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเยอะใช่ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในการดูค่ะ
9: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: ไม่ท้องกับใคร
12: ไม่ท้องกับช่างซ่อมรถธรรมดาคนหนึ่งคนนี้ไงป้า
13: เธออย่าเพิ่งหาเรื่องตายตอนนี้เลยเดี๋ยวฉันจะเปิดโรงแรมให้เธอนอน
14: เบลจะกลับค่ะเบลขอกลับด้วยนะคะ
15: อย่าไปอย่า
16: หนี้รักในกรงไฟจนถึงสุด
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ศึกซักฟอกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้นายกนัดรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลทานข้าวกันที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าค่ะก็มากันพร้อมเพรียงขาดแค่คุณจุลพันธ์กับคุณสุริยะนะคะเนื่องจากติดภารกิจค่ะตอนแรกพอเสร็จแล้วเนี่ยนายกก็ลงมาส่งบรรดารัฐมนตรีนักข่าวพยายามถามนายกนะนายกก็ไม่ยอมตอบค่ะชี้ให้ไปถามคุณพลพีกับคุณพราดรปรากฏว่าพอไปถามอีกรอบนึงนายกถึงได้ยอมให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าตอนเช้าไปวางพวงมาลามาเห็นว่าใกล้ทำเนียบเลยชวนมากินข้าวนะคะก็เรียนให้ทุกท่านทราบเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแหละอยากจะให้ช่วยกันชี้แจงนักข่าวก็ถามเรื่องของยติของฝ่ายค้านด้วยนายกบอกว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าท่านะแล้วถามถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะเขาใช้ AI เขียนหรือเปล่าลองฟังนายกดูค่ะ
20: สร้างสรรค์ให้มันสร้างสรรค์ไม่มีปัญหาผมนี่เป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วสังเกตดิอันไหนเข้าท่าผมก็ไปทำไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนแต่ขอให้มันเข้าท่าขอให้มันทำแล้วเพื่อประโยชน์กับบ้านเมือง
21: ดูจากยติแล้วเข้าท่าไหมคะ
20: ก็ไอ้ที่เขียนก็ไม่เคยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ว่ายังไงได้เราไม่ใช่เขาเราไปบังคับก็ไม่ได้ผมก็คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ท่านประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศิวิไลหน่อยนะ
22: มีการมองว่าอาจจะใช้ AI หรือเปล่าแล้วคำเลยเป็นออกแนวลิเก
20: เนี่ยผู้สื่อข่าวว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็เตรงหรอก
0: นี่นะนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจทีนี้ท่านผู้ชมมาที่ฝั่งของมหาดไทยกันบ้างเดือดมากจริงๆค่ะคือมันสืบเนื่องมาจากเรื่องโกงสอบนะคะนักข่าวไปเจอปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญแล้วมีประโยคนึงที่ท่านให้สัมภาษณ์บอกผมนี่อายมากเลยนะเรื่องนี้ถ้าเกิดใครรู้ว่าผมเนี่ยเคยเป็นอดีตข้าราชการมาก่อนลองฟังเสียงสัมภาษณ์ดูก่อนค่ะ
23: สมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการตรวจสอบมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่า

0: โอ้ผมอายอ่ะไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรอกนะที่คนทุจริตสอบเกือบเป็นหมื่นนะก็ต้องตั้งใจทำความดีนะอย่าไปเกรงกลัว
1: ปรากฏว่าคนในมหาดไทยก็โต้กลับแบบเดือดมากเลยนะคะอย่างเช่นคุณอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยท่านปัจจุ

ูปิดท้ายเลยอู้เดือดมากกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงย้อนวันวาน30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งท่านนะก็มีแต่ความสงบสุขอู้เนี่ยเดือดมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อในข่าวช่วงต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นับสนุนโดย Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: มองอะไรมีปัญหากับแขกของฉันเหรอ
1: ไม่มีอะไรครับแค่แปลกใจ
0: แปลกใจที่ยังมีคนดีๆอย่างนี้หลงเหลืออยู่ดูไว้เป็นแบบอย่างนะนายน้อยคนเรามันแค่ผิดชอบชั่วดีแค่นั้นมันไม่พอหรอกมันต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นในโป่งเนี่ย
2: โอ๊ยป้าเหมยว่านะป้าชมคนผิดแล้ว
0: โง่เฮงนะไม่เคยหรอกดูป้าเดียวป้าก็รู้เลยว่าเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจไม่โป้ปดเพราะอะไรรู้ไหมโง่เฮงเหมือนป้าเ
3: จ้าสวยก็พูดกันไปครับ
0: เป็นไงรู้จักทอมตนไม่ยกตนข่มท่านแหมเหมือนฉันมากมากเลย
2: ป้าป้าตกลงวันนี้ป้านัดมาร์คมาทำไม
0: ก็จะมาคุยตกลงกันเรื่องงานแต่งของแกว่าจะเอายังไงที่ไหนเมื่อไหร่ฮะจะจัดการยังไง
1: ผมยินดีทำทุกอย่างที่เจ้าสัวต้องการครับ
0: เออดีทำผิดสักขนาดนี้แหมแต่มาโบยฉันจัดการทุกอย่างใช้ได้ที่ไหน

0: ็นอะไรร้องทำไมฮะในโป่ง
1: ผมว่าอย่าเถียงกันเลยนะครับก็ช่วยๆกันจัดงานไปเลยดีกว่าอย่าทำให้คุณใหม่ของเขาเครียดเลยเพราะว่ามันไม่ดีต่อเด็กในครรภ์นะครับ
2: อ๋อเอ้างั้นก็อย่าเครียดสิจะเครียดทำไมอ่ะไม่มีประโยชน์ยิ้มยิ้มเลยยิ้มเ
3: ฮ้ยอย่ากินนี่ไม่รู้แล้วไงว่าตอนตั้งครรภ์อยู่อ่ะระบบการย่อยอาหารนั้นไม่ดีเพราะมดลูกคุณมันจะโตจนเบียดกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันทำงานยากมันจะย่อยช้าและยิ่งกินอาหารที่ย่อยยากแบบเนี้ยแบบหมูเนี่ยมันจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นท้องผูกและท้องผูกมันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคลิ้นสีดวงทวารรู้จักไหมลิ้นสีดวงทวารเนี่ยทันทวารเนี่ยมันก็แปลว่า
2: ตูด
3: นี่ถ้าไม่รักตัวเองนะก็เลือกรักเด็กในท้องมากอย่าเห็นแก่ตัวมาก
2: เออเว้ยเฮ้ยเออนี่มีความเป็นห่วงเด็กในท้องเออรู้ดีเป็นห่วงมากไอ้คนที่เป็นพ่อจริงๆนี่อีกเนาะเออ
1: ครับก็อ๋อผมก็แค่อ่านมาผ่านๆนะครับไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกครับ

0: จะกลับทำไมอ่ะก็ป้าแกเป็นคนชวนอ่ะ
1: เอ้าทำไมแกไม่ปฏิเสธ
0: จะปฏิเสธได้ไงก็ป้าแกดีกับฉันน่ะ
1: นี่อย่าบอกนะว่าแกทำให้ป้ารักแกเพอเจอร์ไปเพราะว่าไอ้โป่งที่ป้าฉันดีกับแกเพราะป้าไม่รู้ว่าแกทำเรื่องอะไรไว้แกทำเรื่องเสื่อมเสียและยังมีหน้ามาโกหกต่อหน้าต่อตาอีกแกทำให้ป้าฉันดูน่าสมเพชไปถึงไหน
0: ฉันไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นเลยนะเว้ย
1: ถ้าไม่คิดแกก็กลับบ้านไปเลยไปจะมาอยู่ให้ฉันดูดันทำไม
0: ก็ฉันเป็นห่วงอ่ะห่วงลูกอ่ะ
1: หยุดทำตัวแบบนี้ได้ไหมแกรู้ตัวไหมว่าแกทำตัวอย่างเงี้ยมันทำให้ฉันอึดอัดรำคาญแล้วก็หงุดหงิดฉันไม่ชอบแกจะไปไหนก็ไปเลยนะกลับบ้านแกไปเลย
0: แกจะทดสอบฉันใช่ปะนี่ฉันบอกให้แกรู้เลยนะฉันมีดีพอที่จะเป็นพ่อของลูกได้แกมาด่าฉันแบบนี้แกคิดว่าฉันจะถอยเหรอฝันไปเหอะ
1: โอ้ยน่ารำคาญ
2: ณถ้าวันหนึ่งภาพความทรงจำของเบลมันกลับมาทุกอย่างทุกเหตุการณ์เบลยังจะมองพี่ด้วยสายตาแบบนี้ได้อยู่ไหมพี่ไม่ได้กลัวว่าเบลจะมองพี่ยังเกลียดชังแต่เบลคือชีวิตของพี่พี่ทนเห็นเบลทรมานอยู่กับความทรงจำที่พี่เป็นคนสร้างขึ้นมาไม่ได้
3: ลูกเบลวันหยุดเนี่ยเขาให้พักผ่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่มานั่งถอนหายใจฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเสร็
4: จนี่หน้านิ่งๆเนี่ยนะไม่กลัวคำถามจริงเหร
5: อลุงกับป้ารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่านายน้อยเป็นคนลงมือกับครอบครัวของเบล
6: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
7: อร่อยที
8: ่ทำถึง
9: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงคือยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย

0: จ 100% เคลียร
1: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย
6: Like the Soy 300 ml Be your original Like the Soy Original Number 1 Brand Thailand 300 ml
7: Like the Soy อร่อยคุ้มค่า
8: It's real
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ฉันยังไม่ลืมไม่ว่านานเท่าไรทุกการกระทำ
13: สนับสนุนโดยรสดีสุกก้อนกาเนเย่คลินิคอลเซรั่ม
14: คืออย่างนี้คืออย่างนี้คือเราสองคนไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังแต่มันไม่ได้พูดแย่งอะไรจริงจริงลูก
15: เห็นไหมคะ
16: หายใจลึกๆก่อนค่ะลุงเดี๋ยวเข้าใจค่ะไม่ได้ว่าอะไรเลย
17: จริงนะ
16: จริงค่ะ
17: แล้วลูกกดนายน้อยหรือเปล่าลูก
14: โกรธใช่ไหมไม่งั้นมันนั่งถอนใจเฮือกอย่างนี้หรอกแค้นไหมลูกถ้าแค้นบีบบอลเลยลูกบีบ
17: แค้นหรอ
16: ป้าเบลแค้นเหรอคะลุงเบลไม่ได้โกรธพี่ชายเลยค่ะ
14: จริงเหรอ
16: นี่แหละค่ะปัญหาพี่ชายบอกว่าถ้าวันหนึ่งความทรงจำเบลกลับมาแล้วเบลจะรับไม่ได้เบลจะโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัยพี่ชายแบบนี้หรอคะแล้วถ้าเบลจำได้จริงๆเบลจะยังโกรธเกลียดคนที่ทำเพื่อเบลได้ทุกอย่างอย่างพี่ชายหรอคะ
17: อุ้ยเราก็ตอบลูกไม่ได้หรอกนะลูกนะเพราะว่ามันก็เหนือการจินตนาการออกมาน่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ป้ากับลุงตอบลูกได้เลยนะความทรงจำมันก็คืออดีตที่มันผ่านไปแล้วอดีตไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตของเราปัจจุบันต่างหากนะ
14: เหมือนป้าพิมพ์อะอดีตเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตเราในปัจจุบันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะมาครอบคุมชีวิตที่เหลือของเราได้หรอกลูก
17: ใช่ เหมือนลุงเจีย
14: เหมือนป้าพิมพ์
17: เหมือนเจีย
14: เหมือนพิมพ์นี
17: ่เหมือนเจีย
14: พิมพ์มาก
17: เหมือนเจีย
14: พิมพ
16: ์อาคารขอบคุณนะคะลุงเจียป้าพิม
17: จ้า
16: ดูสิอ่อน
17: ไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยสระผมบ้างนะสู้ๆนะลูก

ห้ามแช่น้ำอุ่นคนท้องอ่ะเขาห้ามแช่น้ำอุ่นเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงทำให้ร่างกายขาดน้ำและออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงเด็กในท้องไม่พอทำให้ลูกเนี่ยขาดออกซิเจนทำให้เด็กขาดการเจริญเติบโตอาจจะทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดได้จำไว้

0: บยูงั้นอ่ะพยาธิหรอ
1: เนี่ยพยาธิบ้าแหละนี่ลูกคนนะชัดมันเป็นท่าการออกกำลังกายของคนท้องเว้ยตาถั่ว
0: โหก่อนจะด่าตาเขาเนี่ยด่าฝีมือวาดลูกตัวเองก่อนไหมวาดทำไม
1: ก็ฉันกำลังทำบันทึกการดูแลตัวเองให้ยายเหมยฮวงไงยายนั่นจะได้รู้ว่าคนท้องในแต่ละเดือนเนี่ยต้องออกกำลังกายท่านี้ท่านี้อะไรอย่างงี้
0: แล้วทำไมไม่เอาหนังสือให้พี่เหมยหัวไปอ่ะฉันมานั่งว่าเองทำไมอ่ะ
1: ก็เพื่อสรุปไงเพราะว่ายายนั่นน่ะมันไม่ชอบอ่านหนังสือฉันก็เลยเอาการออกกำลังกายของคนท้องของเล่มนี้การกินของเล่มนี้และการลดความเครียดของคนท้องของเล่มนี้เอามาเขียนรวมกันเป็นเล่มนี้เพื่อส่งให้ยายเหมยหัวนี่ส่งให้พร้อมกัน3เล่มนะยายนั่นกว่าจะอ่านเสร็จ3ชาติ
0: โน้ตให้กันด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรอะไรของแกเลอะเทอะ
0: สู้ๆนะพี่โป่งเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่เหมยหัวจะต้องใจอ่อนเปิดใจให้พี่แน
1: ่ๆฉันไม่ได้ทำเพื่อยายเหมยหัวไว้ฉันทำเพื่อลูกฉัน
0: ถ้าอยากจะทำเพื่อลูกแต่แม่ไม่โอเคจะทำได้ไงอ่ะถ้าอยากจะทำเพื่อลูกจริงๆนะก็ต้องทำให้แม่รักให้ได้ก่อนลูกจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นจริงไหมจ๊ะ

จะทำเพื่อฉันได้อีกสักกี่น้ำ

0: าจะไม่รอดจริง
1: ที่เรียกพวกเรามาด่วนเนี่ยมีเรื่องอะไรหรอครับ
2: ก็คือไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวนี่มันเวลาพักผ่อนนะครับไม่มีอะไรเรียกพวกเรามาทำไมนี่จะหาเรื่องอะไรหรอครับ
3: โอ้คือ
2: ไม่ใช่ครับ
3: หนุ่มลองสิ
2: แบบนึ
4: ง
2: จะ
4: ลงกับป้าไม่มีแต่เบลมีค่ะ
5: คือลูกเบลรู้แล้วล่ะค่ะว่าน้อยๆเคยทำอะไรในอดีต
4: แล้วเบลก็ไม่อยากให้น้อยรู้สึกผิดจนไม่มีความสุขแบบนี้ค่ะเบลรู้ว่าพวกพี่ก็รักน้อยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพวกพี่ช่วยเบลหน่อยนะคะคือเบลอยากรู้ว่าพี่ชายคิดทำอะไรอยู่แล้วพี่ชายเคยบอกเบลค่ะว่าจะชดใช้คืนให้มันหมายความว่ายังไงอะคะนะคะ

0: ฉันจะไปคุยธุระที่อะไรกลับมาจะแวะฮ่องกงไปงานแต่งของแกหวังว่าแกคงไม่เบี้ยวนะ
1: ผมจะทำไปเพื่ออะไร
0: เพื่อตัวแกเองมั้ง
1: มีธุระแค่นี้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวฉันรู้ว่าแกไม่ชอบฟังคำแนะนำจากฉันเท่าไหร่นักนะแต่ฉันยังอยากจะแนะนำถ้าแกไม่อยากแต่งก็เปลี่ยนใจท่าน
1: เปลี่ยนใจเราต้องปล่อยให้เหมยหัวอับอายหนักกว่าเดิมเนี่ย
0: ก็ช่วยไม่ได้ปัญหาไม่ได้เกิดจากแกตั้งแต่ทีแรกแล้วแกไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปแบกรับ
1: ก็ใช่ไงปัญหามันไม่ได้เกิดจากผมคุณอยากรู้ไหมปัญหามันเกิดจากใครใครเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมต้องตัดสินใจแบบนี
0: ้แกจะเปลี่ยนมิราเคิลเพราะผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่มากไปหน่อยเหรอ
1: มันน้อยไปด้วยซ้ำ
0: ฉันจะจัดการเองถ้าแกคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุฉันจัดการเองแกไม่ต้องยุ่ง
1: อย่างคุณจะจัดการอะไร

ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะพี่ชายครั้งสุดท้ายแล้วเบลจะไม่มายุ่งกับพี่อีก

0: มาค่ะ
1: ไหนบอกมีเรื่องจะคุยกับพี่ไง
0: มีค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าจะคุยกัน2คนนี่ค่ะ
2: มาแล้วมาถึงแล้วล่ะครับนายน้อย
3: เชิญเลยครับข้างในมีหมูกระทะฝีมือคุณเบลน้ำจิ้มอร่อยมากครับผม
2: ครับ
3: เชิญครับรอแล้วครับ
2: ไปครับเชิญข้างในสิครับไปสิครับไปเถอะครับไปเลย
4: ไม่สูงนะแกนรู้นะค่ะไปหมักมาอย่างดีนี่สูตรลับจาก
2: มาแล้วครับ
0: อ้าว
4: มาร์คมาแล้วนี่บาร์บีคิวฝีมือฉันนะ
2: เอารอเลยล่ะครับ
4: ลุ
2: ย
4: สิ
1: ครับอะไรกันเนี่ย
0: อ๋อคือว่าเบลกับพี่ป๋องอยากจัดงานเลี้ยงเล็กๆให้พี่ชายกับพี่เหมยหัวค่ะก็คล้ายๆปาร์ตี้สละโสดค่ะแต่ว่าเป็นปาร์ตี้หมูกระทะไปค่ะไป
4: มา

0: ือกแล้ว
1: อะไร
2: ลุงสั่นไปกัน
3: Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes, there are some great
3: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: กระเทียมฉุกเฉิน
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเลนเสียพี
16: ่เบนโตะ
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
19: วันอังคาร
18: ไปไหน
20: ไป KFC
21: ดิวผู้พันวันอังคาร
22: กลับมาคุ้ม
21: ตามคำเรียกร้อง
22: 10ชิ้น199บาท
21: ถึง22ธันวาคมนี้
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
23: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
24: ้สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งนะคะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
25: ้ อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
26: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับซาลิมิล่าเบลสบรานั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
25: ใช่แล้ว
26: ทุกคัพเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นในซาลิมิล่ารุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
25: แล้วก
26: ็สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
25: คือเราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
26: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่
25: าง
26: เพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
25: แม้แต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนที่ผมบางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
26: ไม่ต้องเลือก
25: ทั้งสีสดๆสวยๆแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะ8ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดๆแถวนี้ของเธอจ้า
26: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
25: 99บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
26: ค่ะ
25: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
26: ติดกันเหลือเก
25: ินตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
26: 16ชิ้นนะ

0: กหมดหรือยัง
1: ยังนะคะ
0: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
1: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหม
0: อุ้ยมีเลยเหรอ
1: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์สลิมิล่าคิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้
0: จริ งๆ
1: ไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดไปไหนเที่ยวเที่ยวอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อชั้นในอีก8ทั้งหมดนี้17ชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาท
0: ค่ะไม่ได้เป็นการฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลขศูนย์นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจากสลิมิล่าเบลสบรานะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่ๆหรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวยอยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อเรามีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
1: แต่
0: อันนี้ อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายแล้วเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัดแน่นนะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงไหนนี่ทรงเหมือนเดิมสวยเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
0: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: สวยเน
0: า
1: ะ
0: พอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: สมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกอ่ะมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
1: อันนี้ไงแบบจ๋าไหม
0: แพงๆใช่
1: แบบตัวนี้ได้ไหมมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
0: ั
1: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
0: ่
1: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่แล้วแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบนี้คอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม
0: ่
1: สวมใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
0: เห็นไหม
1: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่ะแม่จะเอนตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
0: ใช่แล้ว
1: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่หมิงข
0: ้
1: างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปึ๊บเป็นไงมันเรียบ
0: เรียบ
1: ใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบเนี้ยก
0: ็
1: ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
0: แต่พูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เรื่องไซส์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ
1: 43-44เลย
0: นะฉะนั้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้สีสันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทาด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต่ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับในแบบพี่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมา

0: าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: วันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233เรียกเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
1: อะไร
3: ที
4: ่
3: เหม
1: ือ
3: น
1: เอาจ้ะ
5: อุ้ยขอบค
3: ุณจ้าเน่ตะเกียบขึ้นมาเฮ้ยจะกินอันนี
6: ้อยากกิน
7: บาร์บีคิวนี่เมียผมหมักเองนะลองดูหมูนุ่ม
8: ขอบคุณมากครับ
1: คลิกกันชิมดูนะ
3: ลองดูครับลองดูครับ
1: ยังไม่ได้
6: เฮ้ยครับผมทำอะไรจัดเลยไม่อยากไปไป
9: คือเลย
6: แค่หมู
9: น
6: ิดเดียวเอง
9: โอ้ยแม่ผมกินแยกกันได้ที่ไหนอ่ะโ
1: อ้ยใกล้สุด
6: แล้วเอาไปเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย
1: ที
6: ่
1: ไหน
6: น
1: ะนี่
10: เ
1: ตา
10: อ
1: ีก
10: น
1: ิ
10: ดแน่นอนครับขออนุญาตนะครับผม
1: เท่มากเท่สุดเลย
6: ทอดเลยทอดเลยทอดเลยเฮ้มากินปิ้งย่างใส่สูตรได้ไงครับนายน้อย
10: ขอโทษคร
11: ับ เดี๋
10: ยวก็โดนอ
11: ี
10: ก
11: พอแล้ว
12: ฝั่งนู้นมีอะไรกินบ้างอ่ะ
13: ผักบุ้งไหมคะ
12: เอาๆๆมา
13: พ
12: ี่
13: เขาหิวเขาหิว
12: เฮ้ย
14: เมียจ๋าฮ
12: ะ
14: แกะปูมาให
12: ้โ
15: อ้ขอโทษนะเด็กๆนี่ขนาดป้ายังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเนี่ย
14: ไม่รักไม่แกะให้นะ
1: โอ้ยลูก
15: รู้ได้ยังไงว่าชอบกล้าม
14: มันสดมันเลยแกะให้ใครเออลองดูลองดู
12: ทุกเบล
15: เออนี่แหละนี่แหละ
1: น่ารักเนาะ
12: เอาอะไรกินก่อน
15: กินแล้วนะ
14: เออเอาเอาเอาเอา

0: การงัดข้อครั้งนี้มีหมูกระทะนี่เป็นเดิมพันขอให้งัดกันอย่างยุติธรรมไป
1: นี่
2: แกลากฉันเข้ามาทำไมข้างนอกกำลังสนุกเลยอะไรของแก
3: ก็ฉันรู้ว่าแกหิวแล้วก็อยากกินมากฉันเลยตักต้มนี่มาให
2: ้อ้าวแล้วทำไมแกไม่ให้ฉันนั่งกินข้างนอก
3: ก็ฉันรู้ว่าแกอยากกินไงแล้วอีกอย่างนึงอ่ะควันหมูกระทะมันไม่ดีต่อแกแล้วก็เด็กในท้องด้วยอ่ะกินนี้ดีกว่าอะไรมองอะไร
2: ขอบใจนะ
3: มองอะไรหรอกกินดิกินเลยเดี๋ยวลูกหิว
2: ไม่ป้อนเหรอเป็นง่อยอ่ะ
3: จะอย่ามาลีลา
2: ไอ้ว่าหน่อยดิ
3: เห็นกับลูกนะแกระวังสมนี้อร่อยด้วย
2: ถ้าร้อนนี่โดนตีเลยนะ
3: เฮ้ยอร่อยด้วยไงเห็นป่ะกินต้มนี่ดีกว่าเยอะเลยกินผักเยอะผักมีอะไรนะวิตามินหมูก็มีอะไร
2: โปรตีน
3: โปรตีนนี่

0: ต้มเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
0: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
2: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
5: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย

0: ยใกล้บ้านคุณ
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ฉันยังไม่ลืมไม่ว่านานเท่าไรทุกการกระทำ
4: สนับสนุนโดย Colgate Total ซอสปรุงอาหาร

0: ารแม็กกี
1: ้ผลไม้มาแล้วค่ะ
2: เยี่ยม
3: ดี
4: เลย
3: เ
4: รื่องนี้สบายแต่ไม่ต้องถาม
5: กินมาก
4: กินได้ไหม
2: กินได
1: ้กินเลยค่ะ
2: กินเลย
4: เอาสั้นมาสิ
1: มาอีกอย่างแล้วค่ะ
5: มีอะไรอ่ะ
2: อะไรอ่ะ
1: เมนูพิเศษเหรอเพล
6: ว้าว
1: ใช่เมนูพิเศษสำหรับนายน้อยโดยเฉพาะค่ะ อยากชิมกันหรือยัง
6: อยาก
2: อะไรเห็นนายน้อยเป็นแพ้เหรอชอบพิมพ์กระดาษเนี่ย
4: เฮ้ยนี่มันจดหมายที่ลูกเบลเขียนถึงนายน้อยนี่ลูก
1: ใช่แล้วค่ะนี่คือจดหมายที่เบลส่งถึงนายน้อยแล้วก็นายน้อยส่งกลับมาให้เบลค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเบลไม่ได้นอยหรือว่าอะไรเลยเบลว่าดีซะอีกค่ะเบลก็จะได้กลับมาอ่านจดหมายเก่าๆแล้วก็ดูว่าเขียนอะไรไปบ้างแล้วเบลก็อยากให้ทุกคนได้อ่านไปพร้อมกันค่ะ
4: ดีเลยพี่อยากอ่านเพราะจดหมายพวกนี้นะจะเป็นตัวสรุปความสัมพันธ์ระหว่างเบลกับนายน้อยได้ดีที่สุดว่าไหม
1: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างนั้นพี่หมายหัวหยิบมาเลยค่ะสักฉบับนึง
7: นี่ผมให้อ่ะ
2: อะไรของคุณนี่ปล่อยเลยคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามนะคุณทิ้งไปแล้วนี่
1: ใช่ไหมคุณไม่มีสิทธิ์ในจดหมายพวกนี้แล้ว
4: นี่นี่ดีกว่าน
2: ี่ๆๆไม่
1: ใช่
2: ครับ
1: ไม่ใช่ครับ
7: ไ
1: ป
7: นะครับบรรยากาศกำลังสนุกเลยนะครับจะทำให้งานก่อนสิครับ
5: ครับนั่งนะครับเชิญนั่งครับ
1: เชิญได้ครับ
4: นี่
8: สีชมพูด้วย
4: สวัสดีค่ะนายน้อยวันนี้เบลเตะบอลด้วยค่ะ
1: เตะบอลเตะตอนไหนอ่ะ
7: วันเด็กไงพี่เบลบอกว่าจะเล่นอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างที่พี่ส่งไปให้ครบนะบอลบาสวอลเล่แบดปิงปองจะเล่นให้ครบทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะเบลจำได้แล้วค่ะแล้วเบลก็เลยไปเตะบอลกับเพื่อนผู้ชาย
5: อ๋อวันนั้น
4: เบลยิงเข้าด้วยนะคะ
6: โอ้โห
5: เก่งนะ
4: แต่เข้าประตูตัวเองค่ะ
5: ว้าวโอ้โหลูกตลกตั้งแต่เด็กเลยนะครับคุณเบล
7: ใช่ครับจดหมายฉบับนี้ครับที่นายน้อยอ่านกลางร้านกาแฟแล้วก็หัวเราะออกมากลางร้านอ่ะคนทั้งร้านมองเลยนะครับ
2: ไม่จริง
7: จริง
1: เบลไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าเวลานายน้อยอ่านจดหมายเบลเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นพี่ต้าฟงกับพี่เจเจช่วยเล่าให้เบลฟังหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
2: ไม่ได
1: ้โอ้นิดนึงนะคะ
5: โอ้โอนั่งเลยครับ
7: นี่จับตัวประกันไปแล้วเล่าเลยพวกเราอยากรู
1: ้เล่าเลย
7: นั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่ง
5: เลยครับนั่งเลยครับนายน้อยเล่าไป
2: ก็ตอนอ่านก็มีอมยิ้มบ้างแล้วก็แบบมีเขินนิดหน่อย

0: เวล
1: จ่ายให้ครบทุกฉบับเลยเหรอไง
2: ใช่สิคะยิ่งอ่านยิ่งสนุกโดยเฉพาะเวลาที่ได้รู้ว่านายน้อยมีปฏิกิริยายังไงฉบับต่อไปพี่ชายเป็นคนอ่านแล้วกันนะคะ
1: พอแล้ว
0: นี่เดี๋ยวอ่านให้
3: ยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย
0: ดูซิว่าเขียนอะไรบ้างเดี๋ยวทำท่านายน้อยก่อนอย่างนี้เหรอโอเคโอเคมาสวัสดีค่ะนายน้อยวันนี้เบลมีเพื่อนใหม่ค่ะชื่อบอลลูนบอลลูนบอลลูนน่ารักมากแหน่าอย่างกับตุ๊กตาโอ้โหเสียงก็พรอนิสัยก็ดี
2: อุ๊ยเบลเพื่อนรักมันคือความจริง
0: แหน่บอลลูนมีพี่ชายด้วยค่ะชื่อลึกโป่ง

0: มีพี่ด้วยแมว
1: ไม่เหมือนบอลลูนเลยค่ะขี้วอยวายหน้าตาก็ตลก
2: หน้าเหมือนจิ้งหรีด
1: แม่ว่าไม่ถึงพี่งี้อ่ะ
3: แมวขอโทษค่ะพี่ปงคือตอนนั้นแมวคิดอย่างนั้นจริง
1: ๆลุงเจี๋ยหน้าผมเหมือนจิ้งหรีดเหรอ
2: แต่หน้าเองก็เหมือนจิ้งหรีดจริงๆนะเว้ยเฮ้ย
1: แมวพี่ติ๊กแมวถึงเกลียดพี่เนี่ยอัน
3: นี้ก็เหมือนกัน

0: พอมาอ่านย้อนแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะคะตอนเด็กๆนี่เบลขี้ฟองแล้วขี้เมามากเลยอ่ะมีเรื่องอะไรก็เล่าให้น้อยๆฟังหมด
1: เพิ่งรู้ตัวเหรออ
0: ้าวนี่หาว่าเบลขี้เมาเหรอคะ
1: ก็เบลเขียนเล่าทุกเรื่องตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบอ่ะใครไม่สบายใครร้องไห้ไฟดับคู่แก้วขาพลิกเต่าข้ามถนนนกตกจากรังเนี่ยทุกเรื่องมันดูเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่สำหรับเบลไปหมด
0: โอ้พี่ชายจำได้หมดเลยน่ารักที่สุด
2: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
3: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
4: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
5: เราพร้อมให้คำแนะนำ
6: คอกพิษเลิศจริง
5: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ย่างบริสตอลรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
7: ้คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่คอกพิษ
8: กระเด็นจุดเชิญ
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเรนเสียพี
11: ่เบนตก
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
13: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบกกิ้งโซดาไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
16: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
17: สนับสนุนโดย
2: ลูกอมฮอน
1: ทุกเรื่องมันดูเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่สำหรับเบลไปหมด
0: โอ้พี่ชายจำได้หมดเลยน่ารักที่สุด
1: พี่ก็ไม่ได้อยากจะจำแต่ว่ามันตลกตลกจนพี่จำได้เองไม่รู้เบลจะเล่าทำไม
0: ก็เบลอยากเล่านี่คะแล้วพี่ชายไม่มีอะไรอยากเล่าบ้างเลยเหรอ
1: พี่ไม่มีอะไรจะเล่าม
0: ีด้วยเหรอคนที่ไม่มีอะไรจะเล่าให้คนอื่นฟัง
1: พี่นี่ไง
0: จริงมั้ง
1: จริง
0: จริงหรอกเดี๋ยวไม่เชื่อเล่านิดนึงนะคะนิดนึงนะนะนะคะเล่านิดนึงเองนิดเดียวเองพี่ชายกินนะคะนะคะเบลขอเถอะแค่นิดเดียวได้ไหมคะแค่นี้นิดเดียวนะคะพี่ช่างบุย
1: มีอะไรจะบอกพี
0: ่ทำไมเหรอคะ
1: ก็วันนี้เบลอารมณ์ดีผิดปกติมีอะไรแน่ๆใช่ไหม
0: เบลก็แค่อยากให้พี่ชายรู้ว่าเบลมีความสุขค่ะ

0: พี่ชายรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเบลมีชีวิตที่ดีมีงานที่ดีแล้วก็มีคนดีๆรอบตัวไปหมดสิ่งที่พี่ชายทำให้เบลมันสำเร็จแล้วค่ะเบลมีความสุขมากพี่ชายไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเบลหรอกค่ะ
1: เบลรู้หรอว่าพี่กำลังทำอะไร
0: ใช่ค่ะเบลรู้ว่าพี่จะเปลี่ยนแปลงเมราคอนเพื่อชดใช้ให้เบล
1: เจเจต้าฟงบอกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าพี่ชายอยากไปว่าพวกพี่เขาเลยนะคะพอดีเบลบังคับพี่เขาเองพี่ชายคะเบลไม่ได้โกรธไม่ได้ติดใจกับเรื่องอดีตเลยเบลให้อภัยพี่ชายหมดทุกอย่างพี่ชายไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายเพื่อเบลหรอกค่ะ

0: เบลเคยไปสมัครงานที่มิราเคิลเพราะเบลอยากตอบแทนบุญคุณของนายน้อยแต่ตอนนี้เบลรู้แล้วค่ะว่าจะตอบแทนบุญคุณนายน้อยยังไงเบลจะตั้งรับวันที่ความทรงจำของเบลกลับมาเบลจะมีสติแล้วก็เตือนตัวเองว่ามันผ่านไปแล้วอดีตคืออดีตวันนี้คือวันนี้เบลจะไม่ให้เรื่องราวในอดีตมาทำลายเวลาดีๆในปัจจุบันของเบลค่ะเบลอาจจะเสียใจแต่เบลจะไม่เป็นทุกข์เสียใจอย่างเข้าใจยอมรับแล้วก็เดินต่อไปค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เบลตั้งใจทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของนายน้อย
1: พี่ดีใจนะดีใจที่ได้ยินเบลพูดแบบนี้แต่พี่หยุดไม่ได้เบลเข้าใจพี่นะ

้ยเข้าใจป่ะโอเคไปไปไปไปเจ๊

0: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
1: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
2: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนบอส
5: ฉัน
4: ย
5: ัง
4: ไข่ตุ๋นแบบวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากหมาผาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
11: งานเสร็จแล้ว
12: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
13: ได้ไหมครับ
12: Formos Omega 369
14: ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจะ
15: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
16: เนี่ยไอ้ที่เป็นตารางตารางอะฉันเขียนยากไปแต่ละเดือนควรจะกินอะไรเพิ่มบำรุงคันตั้งแต่เดือนที่4 5 6 7ยันเดือนที่10เลยเผื่อข้อช้าเกินกำหนดอ่านออกป่ะฉันพยายามเขียนตัวบรรจงที่สุดแล้วนะ
17: แกทำแบบนี้ทำไมอ่ะ
16: ก็ทำให้แกเห็นไงว่าฉันดูแลคนอื่นได้ฉันทำมาโดยตลอดแกเลิกดูถูกฉันได้แล้ว
17: แล้วมีอะไรอีกไหม
16: ฉันเดี๋ยวฉันขอโทรหาแกบ้างได้ไหมคือแค่จะเช็คดูว่าแกทำตามบันทึกที่ให้ไปหรือเปล่า
17: อ๋อก็ได้ดิถ้าเกิดเน็ตแกเหลือก็โทรมาได้
16: เดี๋ยวฉันขอให้แกมีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นมีความสุขมากๆนะ

0: สวัสดีครับ
1: แกคือคนที่มาที่พักฉันแล้วทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ใช่ไหมแกต้องการอะไร
0: ผมเป็นหัวหน้าบริการของนายน้องมิราเคิลนะครับผมได้ที่อยู่คุณมาจากฮัลโหลคุณท่าน
1: คนของมิราเคิลเหรอบล็อกเบอร์มันซะเลย

0: บล็อกเบอร์ไปแล้วเหรอเนี่ยนี่เขาอยากตายยังไงวะ
1: สวัสดีครับ
2: โทรจากแก๊งชูการ์

0: นี่มันอะไรฉันต้องการคำอธิบาย
1: เจ้าโสไปได้ลูกนี้มาจากไหน
0: จากไหนก็ช่างมันเถอะแต่มันหมายความว่ายังไงเด็กผู้หญิงในภาพนี้เป็นใคร
1: ก็ไม่มีอะไรแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นเอง
2: คำว่าเด็กความหมายในเมืองไทยแปลว่าเมีย
0: เมียไอ้มาร์คมันมีเมียแล้วมายุ่งกับเหมยหัวทำไมฮะแกคิดจะหลอกฉัน
1: เจ้าสัวจะเอาไงว่ามา

0: เป็นอะไรหรือเปล่า
1: ฉันไม่แน่ใจอะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอะมันดีแล้วหรอ
0: คุณไม่อยากโกหกป้าคุณ
1: ไม่ใช่แค่เรื่องโกหกอะแต่เป็นเรื่องที่เรากำลังจะแต่งงานกันนายคิดว่ามันดีจริงป่ะมันจะไม่สร้างปัญหาวุ่นวายให้เราตามหลังใช่ไหม
0: ผมยอมรับนะว่าผมเห็นแก่ตัวผมฉวยโอกาสบอกเจ้าสัวหยางว่าผมเป็นคนทำคุณท้องเพื่อผลประโยชน์ของผมเอง
1: มันไม่ใช่แค่นายหรอกฉันก็ใช้นายเพื่อเอาตัวรอดเหมือนกัน
0: คุณจะเอาไงต่อ
1: ถ้าเราแต่งงานกันแล้วแล้วยังไงต่อเราจะต้องเล่นละครเป็นสามีภรรยากันไปตลอดชีวิตงั้นหรอนายทำได้จริงหรอ
0: ผมทำได้คุณเองก็เบื่อที่ต้องถูกป้าคุณบังคับให้แต่งงานกับใครสักคนไม่ใช่เหรอผมคิดว่าการที่คุณแต่งงานแบบหลอกๆกับผมคนที่รู้จักแล้วก็เข้าใจคุณทุกอย่างน่าจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณมีคนที่คุณอยากแต่งงานด้วยอยู่แล้วผมเข้าใจ

0: ฉันชีวินปิ่นชีวาอาณาราษฎร์รอยพระบาทนำรอยทางทั้งสร้างสอนศาสตราชาพาร่มเย็นเป็นอธิพรทั่วนาครจงรักกมลจนนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่13ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกนะครับในขณะที่ขึ้นบินไปได้เพียง2นาทีเหตุเกิดที่จังหวัดชลบุรีมีชาวบ้านจับภาพเหตุการณ์นาทีเครื่องตกไว้ได้ครับคือพอขึ้นบินไปได้2นาทีปุ๊บลักษณะการบินเนี่ยวกกลับเลยวกกลับแล้วหลังจากนั้นโมงเข้าไปกับกำแพงเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะตัวเครื่องจะเห็นว่าสั่นเล็กน้อยและจริงๆเนี่ยลักษณะเหมือนนักบินพยายามจะเชิดหัวกลับขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ทันนะครับโม่งลงไปกับพื้นเลยชนกับกำแพงของโรงโม่ปูนครับหลังจากชนแล้วเครื่องเนี่ยเสียหายทั้งลำมีภาพของชาวบ้านที่วิ่งเข้าไปนะครับแล้วไปดึงตัวนักบินนักบินเนี่ยชื่อนายมาตินบูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันครับพูดภาษาไทยได้นะครับนี่ดึงออกมาแล้วบาดเจ็บสาหัสนะครับมีแผลฉีกขาดที่บริเวณใบหน้าหลังจากนั้นทีมกู้ภัยรีบปฐมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์คือคุณสมชายต่อพลอายุ52ปีนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นเครื่องขึ้นบินออกจากสนามบินเล็กบูรพาทิตย์เทคออฟได้2นาทีเครื่องก็บินวกกลับมาลงจอดลักษณะเหมือนนักบินพยายามจะร่อนลงตรงช่วงจังหวะใกล้ที่จะโหม่งพื้นเนี่ยหัวเชิดขึ้นมานิดนึงน่าจะลักษณะคือคงจะเปลี่ยนใจอันนี้คนถ่ายคลิปบอกนะฮ
2: ะ
1: แต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ทัน
3: นั่งไอ้อยู่ท้ายรถนี่พี่นั่งผูกเชือกอยู่
4: เขาตกมาไงดังไหมตอนนั้น
3: ดังพี่ผมนึกว่าไอ้ต้นไม้มันหักเฉยๆพี่ผมก็เลยวิ่งไปดูคนจะดึงจะออกแต่นี่พูดไทย
4: มีกี่คนนะ
3: มีคนเดียวพี
4: ่คนเดียวเป็นต่างชาติหรือ
3: ครับผม
4: แล้วเราก็เลยดึงเขาเชือกออกมา
3: ไม่ได้ดึงพี่ผมไม่กล้าเพราะว่ากลิ่นน้ำมันมันแรง
4: เจ้าที่กู้ภัยอ่ะที่มารับเขาออกไป
3: เป็นไอ้แพทย์สนามของเขาอ่ะพี
4: ่เร็วไหมพี่ตั้งแต่ตกแล้วเขามา
3: ประมาณไม่เกิน5 นาทีที่มาถึง
4: ไม่เกิน5นาที

0: มาถึงเลย
1: ครับผม
0: พอรู้ไหมสัญชาติอะไรพี
1: ่ไม่รู้แต่เขาพูดไทยได
2: ้นี่พูดตรงกันกับพยานเลยคือช่วงจังหวะเกิดเหตุพอเครื่องกระแทกกับตัวผนังมันเป็นผนังของโรงโม้ปูนปุ๊บกลิ่นน้ำมันเนี่ยมันรุนแรงมากคนจะเข้าไปช่วยก็กลัวก็เลยรอจนกระทั่งมีกำลังเข้ามาเสริมแล้วก็พากันเข้าไปช่วยดึงตัวออกมาลองฟังเสียงพยานอีกคนหนึ่งครับ
3: เขาจะบ้างก็คือมาบินเฉยจะมาเช่าเครื่องของสนามบิน
0: จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหรอพี่วันนี้ยังสรุปไม่ได้ใช่ไหม
3: สรุปไม่ได
0: ้แค่คนเดียวเหรอ
3: คนเดียวผมว่าอยู่ผมเห็นอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรไงพี่ว่าทำไมมันเสียงเครื่องมันแปลกๆเฉยๆยืนฟังอยู่มันเกิดอะไรแต่ว่าเพราะว่าพยายามเหมือนมันจะแลนดิ้งหรือว่าเครื่องมันดับไม่รู้ว่าดับหรืออะไรนะแต่ว่าผมทำงานที่เสียงดังมาดูก็คือมันหาเครื่องไม่เจอแล้วที่เสียงเครื่องแต่มันไม่เห็นตัวผมเลยรีบออกมาดูแต่ไม่รู้ว่ามาเห็นพี่ก็อยู่นี่ไง
0: เป็นปกติคนดังใช่ไหมผมขอขึ้น
3: มันไม่ได้ดังเพราะว่าเมื่อมีแบบเหมือนมันดังเหมือนมันสะดุดอยู่แล้วผมไม่ชัวร์ต้องรอตรวจสอบดิเพราะว่าไอ้เรื่องอะไรเดี๋ยวรอให้กองเข้ามาเช็คเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไร
2: ก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานอยู่ยังต้องรออยู่นะครับว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับนี่เป็นสนามบินเล็กบุรพาทิตภายในซอยทุ่งกลมตาลหมันอยู่ในตัวเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบตัวเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งผลิตในอเมริกานะครับใช้ชุดล้อลงจอดแบบติดตั้งถาวรไม่สามารถพับเก็บได้ยังรอรายละเอียดอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นว่ารายงานล่าสุดเนี่ยคนขับน่าจะปลอดภัยนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
4: ค่ะข่าวต่อไปคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์คือก่อนหน้านี้เวลาเราได้ยินการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยจะไปที่อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับการเงินเนาะอย่างเช่นธนาคารหรือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญอย่างหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นพวกสนามบินอะไรแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ครับ
4: ทางนี้มาแปลกแต่ความเสียหายไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะมีเหตุการณ์โจมตีตู้เย็นกับตู้แช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆใกล้เคียงในยุโรปไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะโดนไปหลายร้อยแห่งมูลค่าความเสียหายนะตอนนี้ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทค่ะคือมันทำให้เห็นว่าการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันไปได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเพราะว่าระบบควบคุมกลางของตู้เย็นตู้แช่แข็งอ่ะมันออนอยู่บนอินเทอร์เน็ตอ่ะก็เลยโดนโจมตีได้ค่ะพี่ไก
2: ่แล้วก็ทำพร้อมๆกัน
4: ก็คือเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยสินค้าเสียหายหมดเลยค่ะ
2: คือละลายหมดเลยอะฮะตู้แช่เย็นอะ
4: ใช่ค่ะข่าวนี้น่าสนใจนะคะมาดูรายละเอียดกันเมื่อวานนี้สำนักงานอัยการกรุงปารีสค่ะออกมาบอกว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่กระทบตู้แช่เย็นระบบอัจฉริยะในร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคืออาหารเน่าเสียแต่บางแห่งเกิดไฟไหม้ตามมาอีกนะคะนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเซบาสเตียนเลอกอนูสั่งงานให้สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติฝรั่งเศสหรือ ANSSI สืบสวนเหตุการณ์นี้แล้วนะคะและกำลังประสานงานกับประเทศอื่นๆในยุโรปเพราะเป็นไปได้ว่าการโจมตีนี้อาจจะกระทบไปยังประเทศอื่นด้วยเพราะมีรายงานว่านอกเหนือจากฝรั่งเศสที่โดนทั้งประเทศหมายถึงว่าหลายภูมิภาคทั้งประเทศนะคะมีสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีและเบลเยียมที่ถูกโจมตีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าฝรั่งเศสเท่านั้นเองค่ะสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตที่โดนไปนะคะอย่างคาร์ฟูมีรายงานโดนไป80แห่งโมโนปรีค่ะมีรายงานว่าโดนไป 5% จากทั้งหมด490แห่งก็ตีซะว่าประมาณ20กว่าแห่งนะคะส่วนเลมูสเกตแตร์บริษัทเจ้าของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตแองแตกมักเช่ค่ะบอกว่าโดนไป150แห่งวิธีการของแฮกเกอร์เขาจะอย่างนี้คุณผู้ชมคะเขาจะควบคุมระบบเสร็จแล้วปรับอุณหภูมิตู้เย็นกับตู้แช่เหล่านี้ให้มันสูงขึ้นเห็นบอกว่าสูงไปถึง50องศาเซลเซียสนะแล้วค้างที่50องศาเซลเซียสนานประมาณ6ชั่วโมงทำตอนกลางคืนค่ะอาหารก็เน่าเสียหมดอะค่ะอย่างทางบริษัทเลมูสเกตาก็บอกว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือกำจัดอาหารทั้งหมดเลยแม้ว่าบางอย่างจะไม่ได้เน่าเสียชัดเจนแต่ก็ต้องกำจัดทิ้งนะคะป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคประเมินกันเบื้องต้นค่ะว่าการโจมตีทางไซเบอร์ระบบควบคุมตู้เย็นกับตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งนี้อาจจะสร้างความเสียหายทั่วประเทศฝรั่งเศสสูงถึงหลายสิบล้านยูโรหรือประมาณ400ล้านบาทภายในวันเดียวค่ะปกติแล้วเนี่ยระบบควบคุมคุณผู้ชมคะมันจะมีแผงควบคุมอยู่ส่วนกลาง

0: แล้วสามารถเข้าระบบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็คือบริษัทที่เขาให้บริการบำรุงรักษาเนี่ยก็สามารถไปปรับการตั้งค่าระบบปรับการตั้งค่าอุณหภูมิของตู้แช่เหล่านี้จากระยะไกลได
1: ้
0: ก็เลยเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้แฮกเกอร์เข้าระบบไปแล้วก็ดันอุณหภูมิให้มันสูงซะ 50-60 องศาเซลเซียสไปเลยจริงๆมันมีแหล่งข่าววงในของสำนักงานความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติฝรั่งเศสบอกด้วยนะคะว่าเขาไปตรวจเจอช่องโหว่ของระบบซอฟต์แวร์มันเป็นของบริษัทที่ชื่อว่า Danfoss ค่ะบริษัทสัญชาติเดนมาร์กที่ให้บริการควบคุมอุปกรณ์ทำความเย็นเหล่านี้ Danfoss เนี่ยล่าสุดก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าก็เพราะว่าอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีเนี่ยใช้งานเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์เก่าไม่ยอมอัปเดตทั้งที่ทางบริษัทเคยได้แนะนำลูกค้าให้ปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือว่าปรับปรุงระบบมาโดยตลอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคะโอ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้มันมีอีกเคสหนึ่งค่ะประมาณปลายเดือนสิงหาคมค่ะมีแฮกเกอร์โจมตีระบบทำความเย็นของร้านค้าสวัสดิการของกองทัพสหรัฐประมาณ10กว่าแห่งผลก็คืออาหารเสียหายเหมือนกันแต่เที่ยวนี้ใหญ่โตกว่ามากค่ะ
1: ไม่รู้อะไรจะเป็นรายต่อไป
0: เนาะ
1: การโจมตีในลักษณะแบบนี้จะโจมตีไปที่อะไรเหมือนในหนังขึ้นทุกวัน
0: ค่ะ
1: เอาปิดท้ายคุณผู้ชมครับเกิดเหตุสลดรถไฟเหาะที่สวนสนุกซิกแฟลกส์ในรัฐจอร์เจียอเมริกาเกิดติดค้างแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหลุดออกมาแล้วเสียชีวิตอันนี้จะเป็นภาพที่เราก็มักจะเห็นแล้วก็คุ้นเคยนะครับเวลาเกิดเหตุรถไฟเหาะติดค้างเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เดินปีนขึ้นไปแล้วไปเอาคนที่ติดค้างอยู่ด้านบนลงแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้นาทีที่ผู้ชายคนนั้นผู้โชคร้ายหลุดออกจากตัวรถไฟเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผ่านกล้องถ่ายภาพซึ่งเป็นกล้องภาพที่ระลึกของรถไฟเหาะพอดี
0: คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะเวลาเราเล่นน่ะจังหวะที่มันหวาดเสียวน่ากลัวเขาจะชอบแอบถ่ายเราแล้วเอามาขายเราอ่ะ
1: แล้วกลายเป็นจับภาพนาทีที่ตัวเขาหลุดออกจากที่นั่งไปโอ้โหแล้วคนแชร์ภาพนี้เยอะมากเลยตูนพอหลุดออกจากที่นั่งตามรายงานก็คือเขาร่วงลงไปที่หลังคาของมิวสิคฮอลล์แต่สื่อบางรายบอกว่าจากมิวสิคฮอลล์ตกลงไปเสียชีวิตที่หลังคาบ้านผีสิงอีกฮะ1รายและบาดเจ็บ6คนครับคุณผู้ชมโฆษกของสวนสนุกเนี่ยบอกว่าเครื่องเล่นที่มีลักษณะเดียวกันในสวนสนุกในเครือทั่วประเทศของอเมริกาถูกสั่งปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับหลังเกิดเหตุทางซิกแฟลกซ์ปิดเครื่องเล่นรถไฟเหาะซึ่งเป็นเครื่องเล่นลักษณะคล้ายกันกับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มีชื่อนะฮะโกไลแอดฮะเป็นรถไฟเหาะโกไลแอดมีความเสียวอยู่ในระดับ4ความตื่นเต้นระดับ4จากทั้งหมดสูงสุดคือ5เจ้าตัวนี้อยู่ระดับ4ตอนนี้เขาปิดไปมากกว่า9เครื่องในสวนสนุก6แห่งปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอ้เสียชีวิต1บาดเจ็บ6ครับ
0: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านแสดงความเห็นในไลฟ์ของเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กแข่งโกคาร์ทเยาวชน
1: เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยอะตูน Talk of the Town มาก
0: คนพูดกันเยอะพี่ไก่ถามตูนตลอดเลยทั้งวันเนี้ยถ้าเป็นตูนจะทำยังไงลูกตูนอยู่ฝั่งได้ที่1ทำยังไงอยู่ฝั่งได้ที่2ทำยังไง
1: ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันเต็ม
2: ๆแลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real ทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: แม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้น
1: ล้วงทุกความลับของละครตะวันลวงแบบ Exclusive ในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์พร้อมกลับคณาวุฒและก้าวนพก้าว
2: สนุกสนุกบอกเลยว่าสนุกป้า
3: ขนาดเราไม่ได้ไปเล่นเอง
2: จันยังเหนื่อย
4: นี่เราแอบเดาไปหลายๆทาง
5: แต่นี่ช่อง3มันอาจจะไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น
6: พอดูจบแล้วก็รู้สึกอยากดูตอนต่อไปแล้ว
7: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ที่มาร่วมดูเอพิโซด1ร่วมกันนะครับ
8: มารอดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เรา2คนแตกหักกัน
9: ฝากติดตามกันด้วยนะครับ
10: ตะวันล่วง
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได
12: ้ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณคงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
13: ดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
14: จะไม่ไปบายพวกเขาหน่อยเหรอ
11: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ
15: เจอลูกแต่ไม่ยอมพามาพบญาติ
16: ก็เพราะว่าดากลัวว่าลูกชายจะมาพบจุดจบเดียวกับพ่อของเขาไง
17: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
19: เพราะการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตเซน่าฉีดข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม 930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซน่าโทร1775ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี้
20: กลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเลยนะคะมันมีหลายมิติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะทำยังไงกับเรื่องนี
2: ้
20: อ่ะถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าน้องพายุอะค่ะลูกของแม่ชมพู่พ่อน็อตไปแข่งโกคาร์ท
2: ครับ
20: น้องได้ที่1
2: ใช
20: ่แต่ต่อมาถูกประท้วงนะคะทำให้ไม่มีการประกาศผลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งคนประท้วงก็เป็นคนดังอีกไงคุณปอตนุพัฒน์นะคะหรือที่หลายคนเรียกกันว่าไฮโซปอจำกันได้นะคะคดีคุณแตงโมนั่นนะคะมันก็เลยบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่มาดูรายละเอียดกันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่11ตุลาคมนะคะกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการ True Vision Toyota Junior Kart Championship 2026สนามที่3ณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นรุ่นคาเดต B หรือว่ารุ่นอายุ 8-9 ขวบนะคะคนดูบอกว่าเป็นการแข่งขันโกคาร์ทเด็กที่สนุกมากสูสีกันมากบี้กันตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะอันดับ1 2และ3มันจะมีหลายช่วงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูละกันว่าอันดับ1 2 3คือสลับกันผัดกันนำแล้วก็โหมีการบี้กันทุกโค้งเนี่ยมีลุ้นหมดทุกโค้งเลยนะคะก่อนที่ที่สุดผลจะออกมาเป็นอันดับ1คือรถเบอร์69น้องพายุรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกชายพ่อน็อตแม่ชมพู่อันดับ2คือน้องแม็กลาเรนค่ะพีมยพัฒเลิศทวีวิทย์ลูกชายของพ่อปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และแม่เบนซ์นักร้องวงพริกไทยลองดูบางช่วงบางตอนขณะแข่งขันค่ะ
21: 9อันดับ2พายุครับตอนนี้ครับ69ฉีกออกมาครับ69ขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหพายุครับจังอาศัยจังหวะหน้าเส้นชัยครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับ88ไม่ยอมครับเบียดตีคู่มากับ99ครับโอ้ยทำให้เกิดรถติดครับพายุอาศัยจังหวะนี้ขึ้นนำครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหพายุครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับพายุขึ้นนำอันดับหนึ่งครับอุ้ยจังหวะนี้ครับแม่99ครับเหมือนจะแซงพายุครับแต่พายุยังอยู่ในโพซิชั่นที่ดีกว่าครับในโค้งต่อมาครับยังคงรักษาอันดับได้ครับ99พยายามจะแซงอีกครั้งเปิดวงกว้างจากวงนอกครับพายุบังได้สวยครับและรอบสุดท้ายแล้วครับนี่ครับหูกันสวยครับ99ชิดพายุมาครับ99พิมพ์ยพัฒน์พยายามชิดพายุ689ครับแล้วเปิดมาจากด้านข้างอีก1คัน88ครับมูได้หรือเปล่าจังหวะนี้ครับ3คันแข่งกันครับพายุจะบังได้มั้ยครับอุ้ยพิมพ์ยพัฒน์หรือภูวลีครับแม่แล้วโค้งสุดท้ายครับจังหวะนี้มาดูครับเป็นอันดับหรือเปล่าครับนำโดยพายุครับตามมาติดๆโอ้โหโชว์ท่าซิกเซเว่นครับแม่อุ้ย เรียบร้อยครับอันดับ1ครับ69ครับพายุครับอันดับ2 88ภูวลีครับ

0: ลุ้นกันสนุกนะคะแล้วก็จบลงด้วยความชื่นมื่นโดยเฉพาะกับแฟนคลับของน้องพายุนะคะแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าพ่อปอค่ะคุณปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงขอให้มีการตรวจสอบเพราะพบว่ารถที่เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งก็คือรถของน้องพายุใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์รุ่นเก่าและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดัดแปลงเพื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันในขณะที่รถคันอื่นทุกคันใช้เครื่องยนต์สเปคมาตรฐานรุ่นใหม่ตามกติกาที่กำหนดค่ะนั่นก็เลยทำให้เด็กๆไม่ได้ขึ้นรับรางวัลที่แท่นรับรางวัลนะคะเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะคือต้องส่งเรื่องให้กับทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยตรวจสอบอีกทีนึงแล้วมันก็มีคลิปที่น้องพายุเนี่ยยืนรอการตรวจสอบก่อนที่จะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นรับรางวัลแม้ว่าจะเข้าเส้นชัยคนแรกเนี่ยค่ะ
1: อยู่ดึกมาก
2: ดูกันสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังไม่ประกาศวันนี้นะครับเพราะเรื่องต้องYou pulled me from darkness

0: อยู่ดึกมาก
1: ถูกกันสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังไม่ประกาศวันนี้นะครับเพราะเรื่องต้องส่งเข้าราชยานยนต์สมาคมนะครับต้องไม่ยอมนะครับเพราะนั้นต้อง
0: รอจนแสงหมด
2: แล้วที่ชัดเจนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณชมพู่อารยานะคะโพสต์มีรูปภาพของน้องพายุหลายภาพโดยเฉพาะภาพนี้ภาพปกพี่ไก่เป็นการถ่ายแบบว่าเห็นโพเดียมที่หนึ่งแต่ว่าน้องไม่ได้ขึ้นรับ มีข้างในอีกหลายภาพนะคะโดยเฉพาะภาพที่คุณชมพู่กับคุณน็อตซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องอะค่ะปลอบน้องพายุข้อความชัดยิ่งกว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า protecting your pure energy with everything we have หรือเราจะปกป้องพลังอันบริสุทธิ์ของลูกด้วยทุกอย่างที่เรามีฝากคุณเบนซ์พริกไทยค่ะคุณแม่ของน้องแม็กลาเรนที่มาเป็นที่สองและมีการยื่นประท้วงจากทางฝั่งนี้นะคะโพสต์ IG Story เขียนว่าอึดอัดมากที่ต้องแอปใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพระยานาหมื่นนี่วิญญาณกาลเกตมาเลยนะคะ
3: ครับ
2: แต่มีอีกนะข้างล่างกูก็ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกนะคนวิพากษ์วิจารณ์กันขมเลยนะคะจนที่สุดเธอออกมาโพสต์อีกรอบบอกว่าอย่าโยงสิ่งที่เธอโพสต์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวโยงกับประเด็นที่เกิดขึ้นอย่าโยงให้มันเป็นประเด็นแต่คือด้วยคำพูดเนาะกูก็ลูกพระยานาหมื่นนะต้องแอบใจเย็นโอ้มันยิ่งบานปลายกลายเป็นประเด็นร้อนกันเข้าไปใหญ่นะคะหลังจากนั้นค่ะคนที่ยื่นประท้วงคุณปอตนุพัฒน์ค่ะพ่อของน้องแม็กลาเรนที่มาเป็นอันดับ2ลำดับที่หมายเลข99ทางขวาเนี่ยค่ะโพสต์ยาวเลยโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้อันแรกโพสต์แรกนะคะเมื่อวานนี้ดึกๆคุณปอโพสต์ว่าหนึ่งในการแข่งขันคาร์ติ้งที่สนุกและมันที่สุดในชีวิตแต่กลับมีเรื่องรอคำตอบหลังจบการแข่งขันคุณปอบอกว่าการแข่งขันรุ่นคาเด็ตบีเมื่อวานนี้เป็นหนึ่งในเรสที่สนุกตื่นเต้นและมันที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาลูกชายผมน้องลาเรนอายุ8ขวบลงแข่งขันกับนักแข่งรุ่นอายุ8ถึง10ปีตลอดการแข่งน้องขึ้นนำเป็นอันดับ1ได้หลายครั้งมีทั้งจังหวะถูกแซงและแซงกลับสลับตำแหน่งกันไปมาตลอดทั้งเรสลุ้นกันทุกโค้งทุกวินาทีกระทั่งรอบสุดท้ายเกิดจังหวะปะทะและชนกันระหว่างการแข่งขันทำให้น้องเสียตำแหน่งและถูกแซงไปในช่วงท้ายของรอบไฟนอลทำให้ผลการแข่งขันออกมาน้องแม็กลาเรนลูกพ่อปอได้อันดับ2ในรุ่นคาเด็ตบีและอันดับ3โอเวอร์ออลบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมากแต่หลังจบการแข่งขันมีประเด็นสำคัญต้องรอการตรวจสอบมีการตรวจพบว่ารถที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์รุ่นเก่าซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดัดแปลงและการนำมาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันในขณะที่รถแข่งคันอื่นใช้เครื่องยนต์สเปคสแตนดาร์ดรุ่นใหม่ตามที่กำหนดคุณปอก็ยืนยันค่ะว่าไม่ว่าผลการตัดสินของทางรยศท.ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬายานยนต์จะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับไม่ได้ต้องการชัยชนะจากการประท้วงและไม่ได้ต้องการให้เด็กคนไหนเสียใจแต่สิ่งที่ผมต้องการคือความชัดเจนโปร่งใสและมาตรฐานเดียวกันสำหรับนักแข่งทุกคนทุกคนควรได้แข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันและได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกัน

0: ำหรับผมนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าถ้วยรางวัลครับอีกไม่กี่วันเราคงได้รับความชัดเจนจากผู้มีหน้าที่พิจารณาทิ้งท้ายคุณปอบอกว่าผมไม่ได้เรียกร้องให้ลูกผมชนะผมเรียกร้องให้ลูกผมและเด็กทุกคนมีสิทธิ์แข่งขันอย่างเท่าเทียมกันหลังจากนั้นก็มีโพสต์อีกนะคะหลายโพสต์เลยค่ะอย่างโพสต์2ก็ยืนยันหลักการเดิมๆนะคะแต่ว่ามีประโยคนึงบอกว่าผมมายินดีกับเด็กที่คว้าอันดับ1รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยความจริงใจเพราะเด็กทุกคนขับได้ดีมากแต่ก็ย้ำค่ะว่าได้รับข้อมูลว่ารถที่แข่งอันดับ1ใช้เครื่องยนต์IAME X30 Water Swift 60cc ซึ่งมีชิ้นส่วนสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่รถคันอื่นๆในการแข่งขันใช้ก็คือรถที่ลงแข่งขันทั้งหมด21คันพบประเด็นความแตกต่างนี้ในรถเพียงคันเดียวก็คือคันที่ชนะค่ะหลังจากนั้นมีอีกนะคะโพสต์ที่3ก็ยังย้ำถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งในรุ่นนี้ค่ะคาเดต B ว่าเราต้องพูดถึงกติกาของรุ่นนี้เท่านั้นตูนไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญในโพสต์ที่3คุณปอบอกว่าผมไม่ได้ต้องการโจมตีเด็กนักแข่งหรือครอบครัวใดเป็นการส่วนตัวเพียงต้องการคำตอบที่ชัดเจนกติกาต้องเป็นกติกาไม่ใช่สิ่งที่เลือกตีความให้เป็นประโยชน์กับคนใดคนหนึ่งสำคัญที่สุดคือผู้ใหญ่ต้องไม่ทำให้เด็กๆหมดศรัทธาในความยุติธรรมของกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับล่าสุดนะคะวันนี้เมื่อเช้าตี 5:49 นาทีคุณปอก็โพสต์อีกยังคงย้ำจุดยืนอยู่นะคะที่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มมาคุณผู้ชมดูข้อ1เลยผมและครอบครัวไม่เคยมีปัญหาหรือความรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวน้องพายุพี่น็อตและพี่ชมพู่นี่ครั้งแรกเลยนะที่เอ่ยชื่อเรายังจับมือพูดคุยและแสดงความยินดีต่อกันด้วยความจริงใจเพราะเด็กๆยังต้องเติบโตในวงการมอเตอร์สปอร์ตไปด้วยกันอีกไกลผมไม่เคยเรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันผมเสนอให้คงผลการแข่งขันตามเดิมเพราะไม่ต้องการให้เด็กหรือครอบครัวใดต้องเสียใจจากปัญหาเรื่องกติกาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการแข่งขันแต่ข้อ2สิ่งที่ผมต้องการคือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันและรอยสทก็เรื่องเครื่องยนต์เหมือนเดิมอะค่ะก็ย้ำนะคะว่าต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับเด็กทุกคนบอกผมไม่ได้ต้องการให้ลูกได้อันดับดีขึ้นนะแต่ต้องการให้ทุกคนแข่งภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกันร้อนแรงมาก
1: ใช
0: ่ทางช่างซึ่งเป็นช่างที่ดูแลทีมให้กับน้องพายุอะค่ะก็โพสต์ผ่านทาง IG เมื่อวานนี้ตอน 5:00 น.ค่ะมันจะมีรายละเอียดเชิงเทคนิคเยอะนะตุนสรุปที่มันจะเป็นสาระที่เราที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้จะเข้าใจได้แล้วกัน
1: ครับ
0: ทาง IG DT Motorsport TH ค่ะบอกว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดูแลและเซอร์วิสรถแข่งหมายเลข69ของน้องพายุค่ะก็ข้อแรกอ้างอิงเอกสารแนบชุดที่1ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ซึ่งเป็นชื่อเครื่องยนต์เดียวกันกับที่คุณปอบอกนะ
1: ครับ
0: แต่ทางช่างเขาบอกว่าอ้างอิงเอกสารแนบชุดที่2หน้า20จะเห็นว่าเสื้อสูบที่ทางทีมใช้ถูกต้องตามการอนุญาตแล้วและเอกสารชุดนี้มีการแจ้งมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในกลุ่มไลน์ของการแข่งขันรายการนี้แล้วสำคัญที่สุดคือข้อ3ค่ะรถคันนี้หมายเลข69ที่น้องพายุขับได้เข้าตรวจสภาพเพื่อเตรียมทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ตามเวลาที่กำหนดผ่านการตรวจสภาพแล้วและซีลเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่คือก่อนแข่งตรวจแล้วนะคะเขายืนยันแบบนี้และหลังจบการแข่งขันก็ผ่านการตรวจสภาพตามขั้นตอนแล้วไม่ได้รับแจ้งว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตแต่ประการใดคือตรวจแล้วทั้งก่อนแข่งหลังแข่งไม่ได้มีการแจ้งว่ามีความผิดพลาดตรงไหนหรือทุจริตตรงไหนเลยเมื่อกี้ค่ะทีมช่างที่ดูแลรถให้กับน้องแม็กลาเรนลูกชายพ่อปอทั้งโพสต์ทั้งไลฟ์เลยเอาไปไลฟ์เลยดีกว่าหมดเวลาแล้วช่างยาค่ะก็บอกว่าขอโทษละกันคือมันมีประเด็นของช่างยาก่อนจะไปเรื่องเครื่องอะนะช่างยาเนี่ยตอนที่โพสอะค่ะมีคำว่าคนพิเศษคนก็ไปจับผิดที่คำนี
1: ้
0: ช่างยาขอโทษประเด็นนี้ก่อนเลยว่าไม่ได้ตั้งใจ

0: พาดพิงใครนะคำว่าคนพิเศษอ่ะสิ่งที่ผิดก็ขอโทษแต่จริงๆอ่ะอยากจะพุ่งเป้าประเด็นนี้ไปที่กรรมการมากกว่าส่วนเรื่องเครื่องยนต์ช่างยาก็โชว์เสื้อสูบให้ดูค่ะเทียบให้ดูว่ารถของน้องพายุเนี่ยใช้เสื้อสูบรุ่นเก่าต่างกันยังไงกับเสื้อสูบรุ่นใหม่ที่คันอื่นๆเขาใช้กันแล้วก็บอกว่าช่างทุกคนเขารู้กันหมดว่าเสื้อสูบที่ติดที่รถที่น้องพายุขับมันแรงกว่าเขาไม่อนุญาตช่างเขารู้กันหมดกติกาน่ะรัดกุมอยู่แล้วว่าให้ใช้รุ่นที่ติดมากับเครื่องก็ยืนยันค่ะว่ารุ่นนี้มันจะได้เปรียบ
1: เป็นข้างใครข้างใดข้างหนึ่งได้เหรอมันไม่มีความจำเป็นอ่ะมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผมผมก็เลยโพสต์ไปแต่ว่าพอโพสต์ไปเป็นแบบนี้แล้วผมก็ต้องขอโทษนะครับไอ้ที่ผมผิดผมก็ขอโทษรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยผมก็ขอโทษแต่ผมก็จะบอกเลยว่าผมไม่ได้พลาดพิงผมเน้นย้ำเรื่องกรรมการมากกว่าครับอันนี้ที่ติดมาโครงการเนี่ยคือประมาณเอางี้ถ้าโครงการปีนี้ก็ปี2026อ่ะส่วนตัวนี้ประมาณปี2014ตัวนี้อันนี้ไม่ได้ติดมาจากโครงการเสื้อลักษณะแบบนี้ที่อยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งก็มีแค่คันนี้คันเดียวทีนี้มันต่างกันยังไงมันได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงตอนนั้นมันเป็นเรื่องเทคนิคของช่างนะครับแต่ผมเชื่อว่าช่างทุกคนรู้ว่าเสื้อตัวนี้แรงทำไมเขาไม่ใช้เขาก็รู้ว่าแรงมันไม่ถูกต้องแค่อนุญาตมันความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แล้วว่าต่อให้อนุญาตนะแค่ความรู้สึกไม่ใช่เพราะว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นวันแม็กเลสตอนที่คุณซื้อรถมามันติดรุ่นนี้มากติกามันก็รัดกุมอยู่แล้วจริงๆถ้าอ่านจริงๆอ่ะถ้าไม่พลิกแพงอ่ะตรงเนี้ยจำเป็นต้องออกหรือห้ามตัวนั้นให้ใช้ตัวนี้ในกติกาเขาไม่ได้อนุญาตนะผมก็ไม่อยากใช้คำว่าเลี่ยงบาลีมันก็จะดูไม่ดีคือการทำแบบนั้นนะช่างทุกคนก็ทำได้เขาก็มีความรู้แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เลือกทำถามว่าเอ้ยแล้วมันได้เปรียบยังไงผมถามย้อนกลับไปไม่ได้เปรียบใส่ทำไมอ่ะ
2: นั่นไง
0: คือถ้าเป็นไปตามที่ช่างของน้องแมคลาเรนและช่างของน้องพายุพูดก็คือเสื้อสูบมันอาจจะทำให้แรงกว่า
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ช่างของน้องแมคลาเรนบอกเนาะ
2: ครับ
0: แต่ช่างน้องพายุบอกว่าก็ผ่านการตรวจแล้วอะ
2: ทั้ง
0: ก
2: ่อ
0: นทั้งก่อนและหลังการแข่งอันนี้ความผิดมันก็คงเป็นคนตรวจแล้วไหมคะใช่ไหมอะเพราะว่าตรงว่าความตอนนี้ข้อเท็จจริงมันตรงกันอะว่าใช้ตัวนี้เหมือนกันคุณปอก็พูดแบบนี้ช่างน้องพายุก็พูดแบบนี้แต่เขาผ่านการตรวจไงฉะนั้นอันนี้ถ้ามีคนผิดความผิดจะต้องเป็นใครล่ะถูกไหมคะคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณไผ่ลิกก็มาสสพรรคกล้าทำค่ะก็บอกว่าขอพูดเพราะว่าน้องที่ขับเนี่ยอยู่ในทีมวันพอยต์ด้วยคุณไผ่แกก็ขับรถแข่งเนาะแกชอบรถ
2: ครับ
0: คุณไผ่บอกว่าการแข่งขันวันเมคเรสกติกาปกติเครื่องยนต์ต้องเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเครื่องไม่เหมือนกันมันก็คือการผิดกติกาแน่นอนแบบนี้มันก็ไม่สมควรได้ชัยชนะแม้ว่าจะเป็นลูกใครหรือมีแฟนคลับเท่าไหนมันก็ไม่ใช่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เด็กที่แข่งไม่รู้แต่คนผิดจริงๆน่าจะเป็นพ่อหรือแม่ต่างหากอุ้ยคนผิดน่าจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะคุณไผ่บอกเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้แน่นอนการแข่งขันควรถูกต้องเท่าเทียมแต่ถ้าทีมของผมออกมาร้องแล้วผิดก็เท่ากับแพ้แล้วพานแต่ถ้าไม่ผิดเท่ากับอีกฝ่ายโกงต้องตรวจสอบให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นจะทำให้วงการแข่งรถซึ่งเป็นวงการที่ผมรักแย่ลงพิสูจน์กันครับดีที่สุดรักลูกก็ต้องรักลูกให้ถูกทางมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยเครื่องเนี่ยมองจากดาวอังคารก็รู้แล้วเขียนในคอมเมนต์ด้วยค่ะเอาให้ใสๆเลยแข่งกันใหม่เลยดีกว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
2: โอ้โหเอาจริงๆเรื่องนี้มันหลายมุมจริงๆคุณผู้ชมฮะ
0: พี่ไก่กลุ้มใจกับข่าวนี้มากเที่ยวถามเขาไปทั่วเลยว่าถ้าเป็นลูก
2: ถ้าเป็นลูกพี่อ่ะพี่จะทำยังไงฮะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันก็มีอีกมุมนึงอ่ะเนาะคนก็ช่างขุดครับไปขุดคลิปของไฮโซปออันนี้ตั้งแต่ปี59คลิปนี้ไฮโซปอเนี่ยลงแข่งเองแต่ปรากฏว่าอันนี้ตามข้อมูลนะเขาบอกว่าเหมือนไปมีปัญหากับคนชื่อเดย์ซึ่งคนชื่อเดย์ปรากฏเขาชนะแล้วพอแพ้ก็เลยเอาเหมือนเป็นอาวุธอะ
3: เ
2: หมือนปืน
3: อะ
2: ไปขู่กรรมการหรือเปล่าอันไหนลองดูคลิปสิ

0: คือตัวคลิปเนี่ยเราจะดูยากนิดนึงซ้ายสุดเนี่ยคือคุณปอ
1: มีเครื่องอ่ะมีเครื่อง
0: ที่เดินกำลังเดินอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าในมือเหมือนจะมีอาวุธหรือเปล่าเอาประมาณนี้ละกันมันเป็นคลิปเก่าแล้วอะเนาะแต่คนก็ไปขุดมาแชร์แล้วมาเปรียบเทียบพวกอะไรนี่ตรงนิสัยอะไรกันยังไงอันนี้ก็มุมนึงนะคุณผู้ชมเอาส่วนคนที่เป็นห่วงน้องพายุใช่ไหมก็ต้องไปดูคลิปของยายหนิงหน่อยเมื่อวานในยายหนิงไลฟ์คุยกับ FC จริงๆไม่ได้ตอบอะไรมากแต่แฮชแท็กหลังได้นอน2วันจิตใจของยุก็ดีขึ้น
2: มันมีทุกช่องไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ว FC รู้ก่อนยายอีกว่าคือแบบว่ามันมีทุกช่องทุกข่าวอธิบายครบถ้วนทุกอย่างนะว่าเกิดอะไรขึ้น FC ยายรู้เรียบร้อยแล้วยายไม่ต้องมาตอบให้เสียเวลานะคะเผื่อว่ายายจะมีแรงตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะยายจะซิบว่าอะไรยายฮะเพราะว่า FC ของยู FC ของยายที่อยากรู้ก็รู้กันหมดแล้วเพราะว่ามีทุกแพลตฟอร์มมีทุกช่องช่องใหญ่ช่องเล็กสไลด์ไปตรงไหนก็เจอก็ตามนั้นแต่วัน2วันนี้ก็มีแต่เรื่องนี้แหละโอเคนะคะไปแล้วบ๊ายบายคิดถึงทุกคนค่ะขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะ
0: แฮร์รี่ไพรวันก็มานะเด็กเขามีแต่ความสุขการแข่งขันมันคือความสนุกมันคือไปหาเพื่อนใหม่ไม่ใช่ลูกใครเหนือกว่าใครพ่อแม่ก็อย่าเอาศักดิ์ศรีอย่าเอาความคาดหวังอะไรไปไว้บนบ่ามากนักเลยคือแพรี่พูดขนาดนี้นะแต่ลงท้ายบอกว่านี่พูดภาพรวมนะ
3: ค่ะ
0: นี่ไม่เจาะจงนี่ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์อะไรเลยนะ
4: เรื่องน่ะคือเด็กอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องเด็กเขามีแต่ความสนุกคือใจเขาใสๆน่ะเวลาผู้ใหญ่ทำอะไรให้นึกถึงใจเด็กใจผู้ใหญ่เนี่ยมันปรุงแต่งเยอะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การแพ้ชนะแต่มันคือการให้เด็กมาโชว์ความสามารถจะเป็นพ่อแม่รังแกฉันอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครแต่พูดแบบกว้างๆเลยคนเราอะมีลูกก็แบกศักดิ์ศรีความเป็นพ่อเป็นแม่เอาความหวังของความเป็นพ่อเป็นแม่ไปพาดไว้บนไหล่ลูกบนบ่าลูกบนหัวลูกมันไม่ถูกผิดทางลูกฉันต้องชนะอย่างนี้มันไม่ได้กีฬามันต้องมีแพ้มีชนะให้ลูกเขาได้แบบเล่นกีฬาที่เขาชอบสะสมต้องที่หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ลูกแล้วอันนั้นไม่ใช่ความคิดลูกความคิดมึงทีหลังมึงก็ลงแข่งกันซะเองอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะมึงก็ลงแข่งเองเลยค่ะทีหลังน่ะมึงไม่ต้องเอาลูกไปลงแข่งถ้าจะสอนลูกแบบนั้นมึงแข่งเองไปแข่งสนามผู้ใหญ่นนท์แพ้ไม่ได้มึงก็แข่งเองชนะเองไปเลยต้องสร้างmindsetกันให้ถูกต้องนะสอนลูกให้เล่นกีฬาเล่นอะไรเนี่ยการชนะมันคือเรื่องของกำไรสิ่งที่สำคัญคือกีฬาคือเรื่องของความสุขควรมาเป็นอันดับแรกชนะก็ดีเก่งถ้าลูกเก่งไม่ชนะก็ต้องบอกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาใหม่
3: ตอนนี้ก็รอผลการตรวจสอบจากรยศท.นะคะหรือว่าราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย
0: คนแสดงความคิดเห็นเยอะมากจริงๆตูน
3: คือตูนในฐานะที่เป็นแม่นะต
0: ู
3: นเรื่องนี้ก
0: ็ว่าไง
3: คือรู้สึกว่าไม่ได้จะแสดงความเห็นแต่หมายถึงว่ามันมีคุณค่าข่าวต่อการเลี้ยงลูกอ่ะว่าเป็นเราจะทำยังไงทั้งสองฝั่ง
0: ไม่ว่าจะตรงไหนก็สอนลูกได้
3: ใช่ทุกรายละเอียดสอนลูกเราได้หมดเลย
0: ในฐานะที่ไม่มีลูกไม่มีความเห็น แต่เข้าใจทั้งสองฝั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยากจริงๆแล้วเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นด้วย
3: รอการตรวจสอบจากรยศท.นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง
0: ครับ
3: ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมคะนี่มีร่มพาวซ่านะคะ
0: คุณ
3: ผ
0: ู้
3: ช
0: ม
3: มาร่วมสนุกกันตูนจะบอกว่าใช้ดีมากเลยช่วงที่ผ่านมาฝนตกตุน
0: เกือบแล้ว
3: พี่ไก่ขอโทษค่ะ
0: ไอตอนฝนตกอ่ะถ้าไม่ได้ล่มกันเนี้ยตูนไม่ได้จัดรายการนะได้ไหมโชว์โลโก้ด้วยตูนโชว์โลโก้พาวซ่านี่วันนี้จะแจกล่มพาวซ่า
3: ดีมากนี่แล้วอะไรรู้ไหมที่ชอบที่สุดก็คือมันมีตรงนี้ค่ะตรงแฮนเดิลอ่ะนี่เห็นไหมคะมันไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้
0: แล้วก็เหมือนกันนี่ตรงแฮนเดิลเหมือนกันมันก็จะมีปุ่ม
3: ค่ะ
0: นี่
3: คุณผู้ชมอยากได้ไหมคะอย่าไปกดใส่หน้าเพื่อนเหมือนตูนนะคะร่วมสนุกรับกิจกรรมรับร่นพาวซ่าฟรีค่ะเพียงแค่ตอบคำถามง่ายๆว่าใครคือพรีเซนเตอร์ของพาวซ่าง่ายมาก
0: ตอบทาง Facebook เรื่องเด่นยันนี้แล้วกันเนาะทีมงานเนาะตอบเข้ามาใน Facebook เรื่องเด่นยันนี
3: ้10ท่านแรกนะคะที่ตอบคำถามได้ถูกต้องรับร่มพาวซ่าไปใช้กันได้เลยอย่าพลาดโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆจากพาวซ่าที่พร้อมส่งต่อความสุขและความห่วงใยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพักกันครู่นึงค่ะ

0: ุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือง
2: านเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: ที่สุดของความมันสยองที่สาดความเดือดไปแล้วทั่วไทยขอขอบคุณแฟนหนังที่ทำให้ที่หยดสมิงเขาขวางทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศทุกเสียงการันตีความเดือดของการกลับมาของพี่ยักษ์ที่จัดเต็มกว่าเดิม
6: ตื่นเต้นทุกฉาก
7: เสือน่ากลัวมาก
8: ไม่มีน่าเบื่อแน่นอน
6: สนุกมากทุกคน
9: ใครที่ชอบพี่ณเดชน์ห้ามพลาดเลยนะครับ
5: รีบชวนกันไปมันความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
11: พันภาษาอยู่ที่ไหน
12: ฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
13: มินาดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
14: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
15: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
16: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
19: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
18: ว้าวเสร็จแล้ว
19: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
20: Yamaha Nmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
21: จนถึงวันนี้คุณผู้ชมได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมกันหรือยังทั้งน้ำท่วมน้ำล้อมอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะ 9,000 กับ 5,000 ได้ตรงตามลักษณะที่เราโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องคุยกันทีหลังแต่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปทำเรื่องของเงินเยียวยาปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ที่สำนักงานเขตสายไหมถึงกับต้องขึ้นข้อความผ่านทาง Facebook เลยนะฮะว่าปิดรับคิวแล้วภาพมันเป็นอย่างนี้นี่ตั้งแต่เช้าวันนี้ที่เขตสายไหมมีคนมายื่นเอกสารยื่นรอคิวกันมากกว่า200คนแล้วอย่าลืมเตรียมเอกสารมาให้ครบนะครับจะได้ไม่ล่าช้าและไม่เสียเวลาคนล้นคิวออกไปนอกอาคารหลังจากนั้นพอเที่ยง40แค่เที่ยง40นะตูนขึ้นว่าคิวเต็มแล้วแล้วเขาแนบภาพมาให้ดูเนี่ยลองดูภาพเมื่อสักครู่ต่อแถวกันยาวมากคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีลักษณะคนที่มันเต็มเต็นท์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเอารองเท้าเนี่ยไปวางกันอย่างนี้คุณผู้ชมทีนี้พอเพจสายไหมขึ้นว่าคิวเต็มลองไปดูในคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์เข้าไปถามนี่ปล่อยกี่คิวคะจะไปทำบ่ายพรุ่งนี้ทันไหมคะมีคนเข้าไปตอบไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะชาวบ้านแนะนำให้ไปแต่เช้านะคะเขาแจกคิวตอน 8:30 เราอะไป 7:30 ได้คิวที่140
22: นี่ขนาดไป 7:30
21: ได้คิว140แล้วนะรองเท้าเรานะที่วางอยู่นะแล้วมีอีกคอมเมนต์นึงบอกตอนนี้ค่ะคือสักประมาณเที่ยงตอนนี้คิวถึงเท่าไหร่แล้วคะมีคนเข้าไปตอบ363ผ่านไป1ชั่วโมงคนเดิมออกมาโอเคจ้าพี่แล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ416คุณผู้ชมคนแน่

0: แน่นสายไหมจริงๆแล้วเอาจริงๆคือเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเต็มจริงๆคือประมาณ11โมงเราส่งทีมข่าวเราลงไปพื้นที่ไปที่เขตสายไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมช่วงที่เราลงไปนี่มันเป็นช่วงบ่ายแล้วปรากฏไปเจอพี่คนนึงกำลังถกเถียงอยู่กับเจ้าหน้าที่นี่พี่นาวินพี่นาวินเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเขตสายไหมเนี่ยเขาเปิดไลน์ให้สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ได้
1: ค่ะ
0: พี่นาวินถือไลน์มาเลยส่งไลน์ไปตั้งแต่เมื่อวานแม่งไม่มีคนอ่านจนถึงตอนนี้แม่งไม่มีคนอ่านพี่นาวินอันนี้บอกกับเรานะแต่ตอนบอกกับเจ้าหน้าที่เนี่ยพี่เขาก็คุยกันดีนะเขาบอกคือเจ้าหน้าที่ถ้าจะเปิดไลน์อย่างเงี้ยรบกวนอ่านสักนิดนึงตอบสักนิดนึงได้ไหมว่าได้ข้อมูลได้ข้อความแล้วมันใจมันร้อนใจอ่ะคนอื่นเขาได้เงินแล้วเรายังเอกสารเจ้าหน้าที่ยังไม่อ่านไลน์เลยอ่ะ
2: ค่ะแล้วคราวนี้มันไม่มีการตอบรับเพราะว่าแล้วเขาไม่มีการเปิดหรือว่าไงหรือว่าผมต้องมาติดต่อนี
3: ่ไม่อย่างนี้คือ LINE OA เนี่ยเป็นของหน่วยงานเราทำเซิร์ฟคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องเดินทางมาแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเซตเดียวกันที่นั่งตอบคำถามอยู่เนี่ยแหละ
2: ถ้าผมส่งใน LINE กับผมมาที่เนี่ยอันไหนจะไวกว่าผมต้องการอย่างนี้แหละอย่างเนี้ยผมมาเมื่อวานคุณบอกให้ทำแบบนี้ผมส่งใน LINE แต่ผมส่งไปปุ๊บมันไม่มีการตอบรับไม่มีอะไรเลย
3: ตอนนี้ยื่นในไลน์ไป 3,000
2: เข้าใจผมเข้าใจ
3: ใช่แล้วเราก็ไล่
2: เพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีเคสเหมือนผมส่งไปแล้วให้ทำไม
0: เอาละถ้าปล่อยเสียงตอนถกเถียงกันเนี่ยโอ้คุณผู้ชมนานแล้วดูคนข้างหลังอ่ะ
1: โอ้
0: แหลมจะเถียงกันเสร็จคือคุณผู้ชม700คนนะฮะที่ไปรอวันนี้อ่ะ700คนแล้วแต่ละคนก็จะมีข้อถกเถียงอย่างนี้แหละครับทีนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายคุณนาวินเนี่ยเขาบอกเขาเป็นเจ้าบ้านแต่ภรรยาพักอาศัยร่วมมันมีปัญหาตอนลงทะเบียนซ้ำซ้อนกันอ้าวทีนี้ถอนชื่อออกปรากฏต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่มาแล้วรอบนึงเจ้าหน้าที่บอกคนเยอะกลับบ้านไปแล้วไปลงทะเบียนผ่านไลน์ก็กลับบ้านไปลงทะเบียนผ่านไลน์พอมันไม่มีคนอ่านทีนี้ร้อนใจแล้วก็เลยกลับมาอีกครั้งถ้าจะเปิดระบบไลน์อ่ะขอความเห็นใจเถอะกดอ่านสักนิดนึงเถอะให้รู้สึกว่ามันสบายใจนิดนึงก็ได้อ้าวฟังเสียงพี่นาวินนะ
2: ผมลงในแอปคราวนี้บอกว่าเราลงผิดว่าเราอยู่เกิน7วันแต่น้ำเข้าโอเคเปลี่ยนไปในระบบว่าอยู่สูงเกิน7วันน้ำเข้าโอเคปุ๊บแอปมาอีกทีบอกว่าชื่อซับซ้อนกันซับซ้อนในกรณีคืออะไรครับเขาบอกว่าอ๋อมีคนลูกบ้านลงในเมื่อระบบคุณน่ะสามารถเช็คบัตรประชาชนผมได้ว่าใครเป็นเจ้าบ้านแล้วทำไมไม่ให้เราแก้ในนั้นพอจิ้มไปก็แก้ไม่ได้ครับแค่เรามายืนยันว่าเราเป็นเจ้าบ้านผมเลยบอกว่าคุณเอาเอกสารอะไรล่ะที่ยืนยันก็คือบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแค่นั้นแล้วทำไมคุณถึงเช็คไม่ได้ว่าในนั่นผมก็เลยบอกว่าถ้าบางคนเขาทำงานกันต้องมายืนเอาบัตรต่อคิวเขาก็เสียเวลาทำงานจริงไหมครับถ้าวันหยุดก็โอเคไปแ
4: ต่เหมือนถึงว่าแอดไลน์แล้วในไลน์ก็ไม่มีการตอบ
2: ไม่มีการตอบรับไม่มีการตอบรับผมเลยบอกว่าถ้าผมแอดไลน์มาผมเลยวันนี้ผมต้องการว่าผมแอดไลน์ผมส่งเอกสารไปให้แล้วคุณจะตอบรับผมตอนไหนและคุณให้ความมั่นใจของประชาชนได้ไงว่าคุณจะตอบเขาเมื่อไหร่อาจจะผ่านไปเป็นเดือนแล้วหมดสิทธิ์อาจริงไหมครับจริงไหมครับผมแต่ถ้าประชาชนบางคนมาถึงที่คุณได้เห็นเอกสารของฉันแล้วอ๋อชื่อนี้เลยคลิกให้เลยหน้าฟอร์มปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บยกอุ่นใจเข้าไปแล้วออกแปลว่าฉันผ่านแต่ไลน์อ่ะไม่อ่านผมเป็นอย่างเงี้ย
0: อีกท่านหนึ่งคุณมนศิชาคุณผู้ชมลองฟังเรื่องนี้คือถูกน้ำท่วมทำเรื่องเรียบร้อยเงินเข้ามาแล้วแทนที่จะได้ 9,000 เงินเข้ามา 5,000
1: อ้าว
0: เป็นเรื่องสิทีนี้เธอเล่าอย่างนี้ครับเธอคิดว่าอีตอนที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐเนี่ยอยู่ดีๆระบบมันค้างพอระบบมันค้างปุ๊บเธอก็เลยปัดออกแล้วก็กลับเข้ามาที่แอปใหม่พอเข้ามาที่แอปใหม่ระบบขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเธอก็งงๆเฮ้ยมันยังไม่จบกระบวนการเลยว่ะแต่ว่ามันขึ้นว่าเสร็จแล้วก็ปล่อยไปสุดท้ายแทนที่จะได้ 9,000กลายเป็น 5,000 อีส่วนต่าง 4,000 ต้องมาทำเรื่องวันนี้ทีนี้งงแล้วว่าแล้วใครจะโอนมาให้วะเนี่ยตรงไหนจะโอนจะได้ไหมวะเนี่ย 4,000 เนี่ยโถกเถียงกับเจ้าหน้าที่อีก
5: ข้างบ้านอ่ะเขาก็เดินมาบอกว่าตอนนี้เงินพี่เข้าแล้วนะ 9,000 ของตุ้มเข้าเป็นยางเราก็บอกว่าเอ้าหรอหนูก็เลยไปเปิดสถานะดูว่ารออนุมัติงั้นก็คงเดี๋ยวเงินเข้าแต่เมื่อวานน่ะเงินมันเข้ามา 5,000 อ่ะพี่คือน้ำหนูบ้านหนูน้ำล้อมรอบ
4: เงินเข้าผิด
5: ใช่คือบ้านหนูน้ำเข้าในบ้านไงหนูมีหลักฐานไงแล้วมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันคือบ้านท้ายหลังอ่ะที่น้ำท่วมเยอะๆคือได้ 9,000 หมดเลยมีหนูได้ 5,000 หนูก็เลยโทรไปที่1784เขาก็บอกว่าให้หนูมายื่นเอกสารเพิ่มแล้วก็หนูก็โทรไปที่ของเขตของกทม

อกสารเพิ่มครับถ้าในเคสนี้ต้องลองไปยื่นดูใช่แต่เงินอ่ะใช่แต่เงินอ่ะเข้ามาแล้ว 5,000 แต่หนูต้องได้ 9,000 เลยพี่ความหมายอ่ะมันตกหล่นตรงนี้ไม่ได้

0: อย่างดีเลยอาจจะมีช้าบ้างก็คนมันเยอะเข้าใจได
1: ้การบริการหรือการให้คำตอบของทางเจ้าที่ค่อนข้างดีมากเลยค่ะดูใส่ใจแล้วก็ไม่มีสีหน้าแบบเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีค่ะ
2: วันนี้คนเยอะไหม
1: วันนี้ถือว่าคนเยอะไหมก็เยอะค่ะคนได้รับผลกระทบมันก็เยอะแต่ว่าถือว่าขั้นตอนที่เขาบริการเนี่ยถือว่าดีค่ะตามหลักความเป็นจริงอ่ะหนูคิดว่าการมาเจอพบปะผู้คนหนูว่าดีกว่ามีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็ยื่นข้อเสนอได้คือในแอปมันไม่มีใครตอบเราได้ไงคะ
2: อืม
1: ใช่ค่ะว่าใช่หนูอยากถ้าเป็นหนูนะหนูเลือกมาเจอดีกว่ายอมสละเวลานิดนึงจะได้ถามใช่ค่ะ
0: และในมุมของเจ้าหน้าที่บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ขอความเห็นใจนะวันละ700กว่าคนนะตูนที่มาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีเท่านี้เจ้าหน้าที่บอกว่าแทบไม่ได้กินข้าวเลยอ้าวเรื่องไลน์คือไอ้คนที่นั่งเขียนอยู่เนี่ยรับเรื่องอยู่เนี่ยก็คือคนเดียวกันกับที่ตอบไลน์อ๋อเพราะฉะนั้น
3: ไม่ว่างจะตอบ
0: มันไม่ว่างจะตอบ
3: เพราะคนมาเยอะ
0: คนมาเนี่ยวันละ700แล้วคนในไลน์พอเข้าไปดู 3,000 ข้อความมันก็จัดกันไม่ทันต้องเอาหน้างานแบ่งส่วนนึงมาทำไลน์อีกขอความเห็นใจนะ
2: ที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นอะไรที่มา
1: หนึ่งก็คือสิทธิ์ซ้ำซ้อนสองก็คือระบบอ่ะเขาไม่ได้มีให้แนบเอกสารเนาะแล้วเนี้ยบริบทของกทม.มันไม่เหมือนปภ.ที่อื่นนะคะท้องถิ่นที่อื่นอย่างถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดอ่ะบ้านเช่ามันจะไม่ค่อยมีแต่ของเราเป็นบ้านเช่าเยอะมันต้องแนบสัญญาเช่าเพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่ที่จะอนุมัตินะคะเขาจะไม่ปล่อยผ่านเพราะว่ามันเช่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแนบสัญญาเช่าเนาะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีช่องให้แนบเอกสารอ่ะเขาเลยต้อง walk in มาแนบเอกสารเพิ่มเพราะว่าเราตีกลับไปใช่ส่งมาเยอะ 3,000 ลายแล้วแค่เปิดไลน์เองมาเมื่อวานเอง
2: เป็นคุณไลน์เรื่องไลน์ไหม
1: คะใจเย็นๆค่ะเจ้าหน้าที่ทำให้แน่ตั้งใจทำให้ช่วยเต็มที่ค่ะยังไงเจ้าหน้าที่ก็สู้ค่ะก็สู้ไปด้วยกันนี่แหละค่ะ
0: สู้ไปด้วยกันจริงๆมุมหนึ่งเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับเพราะคนเยอะจริงๆสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝนปีนี้นะครับข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอนสำเร็จแล้ว37จังหวัดนะครับจำนวนทั้งสิ้น 160,000 กว่าครัวเรือนจำนวนเงิน 1,284,866 ล้านบาทหรออาจจะพันกว่าล้านอ่ะ 1,284 ล้านบาทข้อมูลถ้าแยกเป็นเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยโอนสำเร็จแล้ว 75,738 ครัวเรือนนะครับเฉพาะของกรุงเทพก็คิดเป็นเงิน500กว่าล้านบาทที่ทำการโอนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ได้รับเงินแล้วก็มีความสุขดีใจครับได้เงินมาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่า 9,000 มันก็ไม่เพียงพอกับความเสียหายหรอกยกตัวอย่างอย่างเช่นชาวบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีบ้านของคุณวัชระชาวบ้านหมู่9ตำบลดงพระรามครับได้มาแล้วก็ดีใจอ่ะคือคนข้างบ้านเขาบอกมาให้รีบไปเช็คพอไปเช็คเงินเข้าแล้วจริงๆแต่มันก็ไม่พอ
4: ลงแล้วค่ะไม่ยุ่งยากผู้ใหญ่เป็นคนทำให้ค่ะ
5: ที่บ้านมีความเสียหายเยอะไหมครับ
4: ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอะไรเหลือเลย
5: 9,000 เนี่ยมันพอที่จะเยียวยาเราไหม
4: มันไม่พออยู่แล้ว ประตูห้อง 3-4 ห้องไม่มีเหลือมันพองหมดเลยเสื้อผ้าข้าวของที่หลับที่นอนเตียงไม่มีเหลือเลยก็อยากให้ทางรัฐช่วยให้เราได้มั่งเร็วขึ้นตอนนี้ค่ะ
5: ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบาก
4: จ้ะเพราะหม้อคงหม้อข้าวก็ไม่เหลือต้องมานั่งกินกันอยู่ที่ศาลาเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาเอาเตาแก๊สมาให้ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นี่ตายเลย
0: อีกสักท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะหมู่สี่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับตำบลบ้านพระนะฮะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักเลยน่าจะเสียงซ้ำละน่าจะเสียงซ้ำงั้นไปอีกคนนึงปิดท้ายด้วยคนนี้แล้วกันลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยเหลือจัดการเตรียมเอกสารให้ก็หวังว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยจะมาช่วยชดเชยได้บ้างมันก็เป็นเงินก้อนนะแต่มันก็ไม่พอกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหรอกปิดท้ายด้วยเสียงชาวบ้านคนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาชมข่าวกันต่อครับ
6: กับแอปทางรัฐนะครับเข้ามาตอน11โมงครับยิ่งเรื่องไม่นานยื่นเรื่องทางรัฐเมื่อวันที่8เราเตรียมเอกสารปริ้นเอกสารเสร็จนะเราก็ไปยื่นเรื่องกับทางอบต.
1: ดงพ
6: รามเมื่อวันที่12ใช่แล้วก็เงินก็เข้าวันที่13ครับก็เร็วอยู่ครับแอปทางรัฐถือว่าไวไม่ไวนะครับไวนะครับแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่อบต.ก็ถือว่าไวเงินช่วยเหลือเข้ามาช่วยในระดับนึงนะครับแต่ถามว่ามันสามารถช่วยเหลือกับการสูญเสียครั้งนี้ได้ไหมมันไม่สามารถครับ

0: ราะว่าทุกอย่างมันมาเร็วมากแล้วมันก็ไปเร็วพร้อมกับน้ำ 9,000 เนี่ยไม่พอหรอกต่างกันเยอะมากครับมันต่างกันเยอะมากครับ
1: ถามว่าพอไหมไม่พอแต่ก็ยังดีที่ได้มาช่วยบ้างอะค่ะ
2: เต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
3: เล็กเตอร์ไซด์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซด์ original
2: number 1 brand Thailand 300มิลลิล
3: ิ
2: ตร
3: เล็กเตอร์ไซด์อร่อยคุ้มค่า
2: It's real Pro On เต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใส Pro On เต่าเหยียบโลก

0: Hello, warriors. It's war time.
1: Hello, warriors.
2: Warriors 20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
1: โอ้โหพบกับ master ของคุณค่ะ
3: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
2: เล่นอะไรกันกรี๊ดออกมาสิคะ
4: เพราะพวกเทพกับเธอพวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
5: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเจอเวลาตามหาหลายสิบปีใครเคยย้ายหน้ากากกู
6: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
7: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
8: อุบัติเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
12: ่เบนโต
13: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: ล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ดราม่าเดือดนะฮะกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตใช้คำว่าลุกเป็นไฟอะเอาเป็นว่าจนถึงขณะนี้ 17:28 นี่ออกกันมาเกือบจะทั้งกระทรวงแล้วมั้งออกมาฟาดกลับปลัดเก่งครับคุณผู้ชมจำปลัดเก่งได้ไหมครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าเนี่ยพอใครเขารู้ว่าผมเคยอยู่มหาดไทยผมนี่อายเลยนะใช้คำว่าผมนี่อายเลยนะสมัยผมเนี่ยนะไอ้เรื่องทุจริตท้องถิ่นเนี่ยผมไม่เห็นนะแต่ไอ้สมัยเนี้ยมันประวัติศาสตร์ไทยเลยแล้วยังฝากข้อความไปถึงข้าราชการที่ทำงานกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะต้องเอาจริงเอาจังนะอย่าไปทำอะไรที่มันนอกหน้าที่มากจนเกินไปทำนองสั่งสอนมหาดไทยอย่างที่บอกว่าออกมาฟาดกับผมยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งแล้วกันคุณพลพี
2: ค่ะ
1: คุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาถึงขั้นบอกว่าผมว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านเนี่ยน่าจะอายมากกว่านะเขาเรียกท่านปลัดหมื่นล้านเนี่ยโอ้โหปลัดหมื่นล้านนี่คืออะไรไอโครงการ EEC อะไรพวกนี้เห็นว่าปปช.ตรวจสอบอยู่นี่คุณผู้ชมร้อนแรงกันทั้งกระทรวงเอาอย่างนี้เริ่มจากปลัดเก่งก่อนนะฮะคือปลัดเก่งเนี่ยให้สัมภาษณ์คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละฮะสมัยตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตนจัดการทุกอย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบการร้องเรียนมีการตรวจสอบกันมาโดยตลอดนี่นะสมัยผมนักข่าวก็เลยถามอ้าวสมัยปลัดเก่งไม่มีเลยเหรอเรื่องร้องเรียนนะมันก็มีผมก็ตรวจสอบไม่เจออะไรนะแต่อีสมัยนี้นี่สิโอ้โหน่าหนักใจเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วการทุจริตกว้างขวางลึกซึ้งเหลือเกินผมเนี่ยวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เลยนะผมเนี่ยกราบพระสยามเทวาธิราชเลยนะ

0: ต้องคุ้มครองประเทศให้ปลอดภัยเลยคืออยากจะฝากอ่ะจะทำหน้าที่อะไรเนี่ยไม่ใช่ทำหน้าที่จนเกินไปการเมืองผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเอาเป็นว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีหน่อยละกัน
1: คือสมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการตรวจสอบมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอะนะแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าว
2: คุณนะครับอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทยไหมในฐานะที่ชุดปัจจุบัน
1: ก็ต้องตั้งใจทำความดีนะอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบนะครับหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้ดีนะครับอย่าไปทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยดีจนเกินไป
0: จริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยเอาซะให้ครบเลยนะฮะ
3: ค่ะ
0: คือนักข่าวก็ถามถึงเอาแล้วเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมล่ะเป็นยังไงอดีตปลัดเก่งก็บอกว่าก็อยากให้ทุกคนคือตั้งใจทำงานกันหน่อยอ่ะมันต้องมีรูปแบบอ่ะมันต้องมีแบบแผนคือแค่เอาใจใส่แล้วทำตามแผนทำตามขั้นตอนอ่ะอย่ามัวไปทำเรื่องกระพี้ทำเรื่องกระพี้จนลืมเรื่องแก่นอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการโยกย้ายด้วยโยกย้ายมันมีช่วงเวลาตามกฎหมายนักการเมืองก็มักจะอ้างแล้วชอบอ้างกันนี่แต่ผมอะไม่ทำหรอกนะเรื่องแบบนี้หรือไม่จะเป็นเรื่องโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะลองฟังเอาให้ครบเลย
1: นักการเมืองก็มักจะอ้างนะพอไม่รู้จะทำไงก็อ้างบอกไม่ผมไม่ได้เป็นคนสั่งย้ายนะผมไม่ได้เป็นคนย้ายเป็นเรื่องของอธิบดีเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงเขานะพวกเราก็ใช้วิจารณญาณคิดดูแต่ว่าการโยกย้ายเนี่ยก็ต้องดูให้เหมาะสมช่วงน้ำท่วมช่วงกำลังเผชิญเหตุเนี่ยมันเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกก็ลำบากนะมันโบราณเขาไม่ทำกันมันมีรูปแบบมันมีแผนแต่ว่าต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องทำตามแผนแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับอย่าไปละเลยอย่าไปตกอยู่ในความประมาทนะอย่าไปทำเรื่องอะไรนะเรื่องกระพี้จนลืมเรื่องแก่นนะ
0: นานมัวแต่ทำเรื่องกระพี้ลืมเรื่องแก่นคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเพจกระทรวงมหาดไทย PR ขึ้นข้อความนี้ฮะกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยา67วันที่ท่านเกษียณไม่มีใครเขาไปส่งแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมามีแต่ความสงบสุข
3: โอ้โหย้อนวันเกษียณ30กันยา67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขโอ้โหคุณผู้ชมนี่เพจทางการของกระทรวงมหาดไทยนะ
0: กระทรวงมหาดไทย PR ตอนแรกเราเช็คกันวุ่นเลยใช่ป่ะวะเนี่ย
3: ใช่
0: ของปลอมหรือเปล่าเช็คไปเช็คมาของจริง
3: เพจทางการของกระทรวงทีนี้พอเพจบอกอย่างเงี้ยค่ะย้อนวันเมื่อตอนอดีตปลัดสุทธิพงศ์ท่านเกษียณน่ะไม่มีใครไปส่งเลยคุณผู้ชมคะทีมมติชนค่ะเขาไปย้อนแต่รู้ได้ไงรู้ไห
0: ม
3: จากปลัดเก่งนี่แหละค่ะแชร์โพสต์ของมติชนค่ะมติชนเขาทำข่าวว่าเขาย้อนโพสต์ของเพจนี้เมื่อตอนนั้นว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงท่านปลัดสุทธิพงศ์ท่านก็โพสต์เลยย้อนดูโพสต์มหาไทยอำลาปลัดเก่งก็คือตัวเองวันเกษียณเปิดวิสัยทัศน์ตลอดชีวิตข้าราชการ
0: อ้าวเพจเดียวกันเหรอตูน
3: เพจเดียวกันก็มติชนเขาไปตรวจสอบแล้วพอกดเข้าไปดูอะค่ะนี่คือโพสต์ของเพจเดียวกันนี
0: ้เฮ้ยเพจเดียวกันจริงๆกระทรวงมหาดไทย PR
3: ใช่ค่ะเมื่อวันที่23กันยายนปี2567ก็คือช่วงอำลากันนั่นแหละเราราชการเราจะรู้เนาะว่าราชการเขาจะอำลาช่วงปลายเดือนกันยา
0: ใช่
3: เนี่ยช่วงนี้แหละค่ะมีการโพสต์เลยว่าบนเส้นทางปลัดเก่งสุทธิพงศ์จุนเจริญจากปลัดอำเภอสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยตลอดระยะเวลา36ปี2เดือน26วันทุกวันคือวันแห่งความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: หัวเราพี่ไก่เชื่อไหมว่าโพสต์นี้ยาวมากค่ะ
1: ครับ
0: เปิดวิสัยทัศน์ของปลัดเก่งยาวเหยียดเลยค่ะมีแนวความคิดยังไงบ้างเรื่องบริหารจัดการน้ำบ้างเรื่องอะไรต่ออะไรบ้าง
1: เป็น10หน้าเลยนะตูน
0: ยาวมากๆนะคะก็คือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของปลัดเก่งจริงๆซึ่งวันนี้ทางเพจกระทรวงมหาดไทย PR บอกว่าเมื่อวันวาน30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขแต่ย้อนกลับไป23กันยาโพสชื่นชมอ่ะต้องใช้คำว่าโพสชื่นชมเปิดวิสัยทัศน์
1: เปลี่ยนแอดมินหนอ
0: ไม่รู้
1: หรือไงหรือไม่คุยกันเองหรือยังไงฮะทีมงานเอาโพสต์ล่าสุดขึ้นมาทีนี้ในโพสต์ล่าสุดเนี่ยเขามีวงเล็บช่วงท้ายด้วยนะช่วยไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของปลัดมหาดไทยซึ่งอยู่ใต้ภาพก็คืออยู่ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์เนี่ยเขาใส่คำให้สัมภาษณ์ของปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งก็โต้กลับอย่างดุเดือดมหาดไทยยุคท่านน่ะน่าอายมากกว่าอีกคืออย่างนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าผมบอกได้เลยนะว่าก่อนหน้านี้มันน่าอายมากกว่าเยอะยุคนี้เราพยายามให้ข้าราชการมีขวัญมีกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องท้องถิ่นทั้งแต่งตั้งโยกย้ายเราก็เข้ามาจัดการเพื่อความเป็นธรรมให้มากที่สุดดังนั้นถ้าจะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายขอถามกลับว่ามันจะน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
2: ผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นกรมท้องถิ่นเนี่ยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่กระทำความผิดแล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับก็ได้ชื่นชมและให้กำลังใจคือถ้าท่านเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นข้อแนะนำเนี่ยผมเชื่อมันมาบอกผมได้ไม่ใช่บอกตู่สู่สาธารณชนให้สาธารณชนมาบอกอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
3: มองว่าเป็นการติดเพื่อก่อหรือว่าติดเพื่อเหยียบครับแบบ
2: คนเราไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยเขามีประสงค์อะไรนะแต่ว่าผมเป็นผมไม่ทำอย่างนั้น
1: เป็นผมไม่ทำอย่างนั้นมีอะไรอ่ะไม่สบายใจอะไรก็มาบอกกันเองสิไม่ใช่ไปบอกสาธารณะแบบนี้เป็นผมไม่ทำนะแล้วที่แรงเลยอย่างที่บอกครับคุณพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกเอาจริงๆถ้าผมเป็นท่านน่ะผมอายนะเอ๊ะเขาเรียกท่านว่าปลัดหมื่นล้านโครงการต่างๆที่ทำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอะเห็นว่ามีปัญหาอยู่นี่ปปช.เขาตรวจสอบอยู่นี่โอ้น่าอายนะท่านผมอยากจะบอกโอ้จริงๆไล่ยาวมากเลยนะฮะแล้วก็พูดไปถึงการพูดถึงข้าราชการการดูทงดูถูกข้าราชการแล้วก็วกกลับมาว่าผมบอกได้เลยว่ามหาดไทยยุคนี้ยกศักดิ์ศรีข้าราชการทุกคนเราไม่ดูถูกกัน
4: ก็เห็นด้วยนะก็เห็นด้วยถ้าเกิดผมเป็นท่านผมก็คงอายอ่ะในการดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็เป็นผมเป็นท่านผมก็คงอายครับผมคิดว่าครั้งนี้นอกจากการเข้ามาบริหารดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำตามท่านนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นการยกศักดิ์ศรีการจัดระเบียบภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับอะไรที่มันหย่อนลงไปอะไรที่เราเห็นว่ามันควรจะบิ๊กคลีนอัพอ่ะจริงๆแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่ฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเดียวหรอกมันต้องฟื้นฟูกระทรวงด้วยแล้วก็ติดใจพี่น้องข้าราชการด้วยที่ถูกคนในผู้บริหารดูถูกมาตลอดระยะเวลาหนึ่งนะครับ
1: เนี่ยฮะจะเน้นย้ำอยู่2เรื่องเรื่องของการดูถูกข้าราชการถ้าจะจำกันได้อาจจะเป็นคลิปที่ปรากฏก่อนหน้านี้โฆษกรัฐบาลก็เอามาแฉแล้วจริงๆเนี่ยคุณพลพีเนี่ยพูดไปถึงขั้นให้ลองไปเซิร์ชดูเลยนะบริษัทชื่ออะไรนะ

0: TSP อะไรสักอย่างเนี่ยลองเซิร์ชดูนะว่าอยู่ในกระบวนการไหนแล้วโอ
1: ้
0: โหโตกับอย่างนี้ฮะ
1: ร้อนจริงๆอะค่ะขนาดท่านรัฐมนตรีท่านพูดขนาดนี้แต่ท่านรัฐมนตรีว่าการเลยนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านไม่ได้ดูร้อนแรงเท่ารัฐมนตรีช่วยพลพีนะ
0: ครับ
1: ท่านก็บอกว่าอ๋อท่านก็ไม่ได้ว่านักการเมืองนะท่านหมายถึงลูกน้องเก่าท่านหมายถึงพวกข้าราชการประจำแล้วก็เหมือนกับแนะนำข้าราชการไกลๆอะค่ะว่าก็ถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราก็ก็โต้แย้งได้นะแต่ถ้าเรายังทำไม่ดีเราก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมานะท่านก็เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาท่านก็เป็นผู้ใหญ่แต่ทิ้งท้ายแต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ต้องเสียกำลังใจอนุโมทนาสาธุแล้วก็แผ่ส่วนกุศลไปก็แล้วกันปิดท้ายด้วยเสียงท่านนายกแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
2: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดเรื่องการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าลูกน้องเก่าท่านลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาใช่ไหมถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
3: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี
2: ้ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้ากำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้วผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปแค่นั้นเอง
4: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลวันพลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
4: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
2: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
1: บางครั้งคือการรอคอย
3: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
1: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
4: อานงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
1: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
5: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
1: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี่
6: เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมา

0: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีฉ่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
1: ไปดูที่รังสิตคุณผู้ชมคะมันมีประเด็นที่เรานำเสนอมาต่อเนื่องนะคะบริเวณนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วเน่าแล้วด้วยประเด็นปัญหาต่อเนื่องมาจากวันก่อนวันก่อนจะเป็นว่าชาวองครักษ์นครนายกกับชาวรังสิตปทุมธานีเห็นไม่ตรงกันเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำอ่ะคือคนอยู่เหนือน้ำบอกให้ช่วยเปิดหน่อยเราน้ำท่วมขังมานานแล้วคนอยู่ท้ายน้ำก็บอกหูเปิดมาเราก็ลำบากเพิ่มสุดท้ายก็มีการเปิดอย่างที่บอกนะคะว่ามีการเปิด2ชั่วโมง10เซนทั้ง2บานปัญหาใหม่มาพี่ไก่คือพอเร่งระบายน้ำไปปรากฏว่ามันมีฟองฟอดเลยอย่างที่เห็นในภาพนี้จุดนี้นี่ยังน้อยนะ
2: น้อยแล้วนะ
1: อันนี้น้อยเพราะบางจุดคือ
2: โอ้โหมันแบบมันฟูฟ่องขึ้นมาแบบ
1: เหมือนกับเป็นฟูกนิ่มๆ อย่างนั้นเลยอะค่ะวันนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ที่คลองรังสิตใกล้กับประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ค่ะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูสิคือไม่ใช่

0: แค่ฟองขาวอย่างเดียวมีคราบดำๆอยู่ข้างบนน่ะเหมือนกับเป็นก้อนเมฆอ่ะแต่ว่าข้างบนก้อนเมฆมันเป็นดำๆด้วยอะค่ะบางคนก็เอ๊ะนี่มันน้ำมันหรือเปล่าหรืออะไรแล้วมาพร้อมกลิ่นเหม็นเนี่ยค่ะอันนี้คือตั้งแต่ประตูระบายน้ำลงมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คุณโบ๊ทเอามือจับคราบดำติดมือมาแต่ว่าเหนือประตูระบายน้ำขึ้นไปไม่มีฟองอะไรแล้วดูข้างหลังสิโอ้โหเยอะมากนะคะคุณโบ๊ทก็นั่งเรือชาวบ้านไปสำรวจอะค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ประเด็นคือชาวบ้านหลายคนบอกอ๋อชินแล้วเป็นอย่างนี้ประจำ
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ค่ะชาวบ้านหมู่สี่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีหลายคนนะคะบอกว่าประจำแหละเวลาสูบน้ำมาแล้วจะเอาลงคลองเนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้เป็นประจำทุกปีทุกปีมีชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะคุณอุไรหรือคุณหนูเล็กอายุ55ปีค่ะบอกว่านี่วันนี้ยังน้อยนะวานซืนเนี่ยทั้งฟองทั้งน้ำไหลปริ่มเข้ามาถึงพื้นบ้านเลยแต่ไม่ได้กลัวก็มันเป็นอย่างนี้ทุกปีโบสก็พยายามถามว่าเอ๊ะคิดว่าเป็นผงซักฟอกหรือเปล่าเพราะคนเขาสงสัยว่ามันมีผงซักฟอกมากับน้ำไหมถึงเกิดเป็นฟองได้ขนาดนี้คุณหนูเล็กหรือว่าคุณอุไรบอกว่าหนูไปเชื่อใครมาลูกถ้ามันเป็นแฟบนี่แม่ไปซักผ้าแล้วนะถ้าเป็นแฟบนี่มันต้องใช้แฟบแค่ไหนถึงทำฟองได้ขนาดนี้ยืนยันว่าไม่ใช่หรอกเป็นมาทุกปีชาวบ้านชินแล้ว
2: เข้ามาข้างใน
3: แต่ก่อนหน้านี้มันเข้ามาใช่ไหมล่ะ
2: มีเมื่อวานวันก่อนนี่แหละที่มันจะ
3: นี่มันกี่วันแล้วฮะที่มันเป็นฟองขาวแบบน
2: ี้ก็ต้องเอาน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้มันต้องใช้แฟบประมาณเท่าไหร่นะลูก
3: ขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมแม
2: ่
3: ที่สูงสุดที่แม่เคยเจอฟอง
2: ก็มีเมื่อวานวันศุกร์มาปิ่มพื้นบ้านเลยช่วงนี้น้ำมันจะไม่ค่อยดีนะลูกบางทีมันก็จะมีกลิ่นเน่า
3: คร
2: ับ เน่าแต่ก็ไม่มากเราก็อยู่ได้เพราะว่ามันชินแล้วไงลูก
3: ครับ
2: พอแดดออกมันก็จะค่อยๆยุบค่อยๆหายไป
3: ครับไม่กลัวไหมอ่ะ
2: ไม่กลัวเพราะว่าเขาปั๊มน้ำสูบน้ำออกมามันก็จะเป็นฟองใช่ไหมลูกเป็นน้ำโคลนน้ำอะไรมันก็ทำให้เป็นฟองแบบนี้
3: คือแม่เข้าใจว่าอันนี้มันคือฟองจากการที่ปั๊มน้ำ
2: ใช่ลูก
3: เขาบอกมันเป็นแฟบ
2: ไม่ใช่เชื่อใครลูกแฟบขนาดนี้จะตายแล้วแม่เอาผ้าไปซักเลยดีกว่าเนาะไม่ใช่หรอกลูก
3: ไม่ใช่แฟบ
2: หนูไปดูตรงนู้นก็ได้ตรงประตูน้ำ
3: หรือว่าจริงๆมันคือความเคยชินของชาวบ้านในพื้นที
2: ่ใช่ใช่ความเคยชิน
3: แสดงว่าผมเป็นคนนอกผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากกว่าใช่ไหมแล้วแม่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขไหมล่ะไอ้ฟองเนี
2: ่
3: ย
2: แม่ว่ามันไม่จำเป็นนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำยุบน้ำแห้งมันเขาก็ไม่ได้เปิดแล้วเขาจะเปิดช่วงหน้าน้ำท่วมเนี่ย
3: ชาวบ้านเองก็ไม่ได้กังวล
2: จ้ะ
3: ไม่ได้กังวลอะไรโอเค
1: อ้าวคุณพี่
0: คือคุณโบ๊ทก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะ
1: อ
0: ยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขไหม
1: ไม่
0: จำเป็นลูกมาทำไมอะลูกมันเป็นอย่างนี้ทุกปีคุณโบ๊ทก็พยายามถามว่าแม่คิดว่าเป็นผงซักฟอกไหมหนูว่าถ้ามันใช่เนี่ยมันจะต้องใช้เยอะแค่ไหนหรอถึงจะปริมาณมากขนาดนี้คือโบ๊ทนี่ห่วงใยเขาเก้อเลยนะคะ
1: แล้วโบ๊ทก็เอามือไปจับอีกตูนตอนนี้คนดูก็เป็นห่วงโบ๊ท
0: โบ๊ทคันหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: แต่หลายคนคิดอย่างนี้พี่ไก
1: ่
0: คือชาวบ้านหลายคนนะบอกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แหละปกติเต็มคลองมากกว่านี้อีกนี่ถือว่าน้อยนะชาวบ้านบอกว่าฟองน่าจะเป็นเพราะว่าเขาสูบน้ำมาลงตรงนี้ไงพอมากระแทกกับน้ำในคลองพอตีปั๊บมันก็เลยเกิดเป็นฟองขึ้นมาเจอแบบนี้ทุกปีคนนอกมาเห็นอาจจะตื่นเต้นแต่คนในพื้นที่ชินแล้วอย่างมีอีกท่านนึงค่ะชาวบ้านท่านนี้มาตกปลาอยู่หน้าประตูระบายน้ำบอกโอ้ก่อนหน้านี้ฟองเยอะกว่านี้อีกเป็นภูเขาเลยนะแต่ว่าตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือมันเหม็นด้วย
4: หลายวันแล้วพี่เป็นฟองเต็มเลย
5: แล้ววันนี้
4: ตอนนี้น้อยนะวันนั้นน่ะผมถ่ายคลิปไว้อยู่เต็มเลยผมนึกว่าหินไหลมาเหมือนหินเลยเหมือนก้อนเมฆไง
5: เอาเหรอ
4: ใช่แต่วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้
5: น้อยแล้วแต่วันนี้เริ่มมีกลิ่นช่วงนี้เริ่มมีกลิ่นเยอะไหม
4: ไม่เท่าไหร่นะพี่เพราะว่าน้ำมันไหลตลอดเลยแต่แปลว่าถ้าน้ำแบบไม่ไหลนี่กลิ่นแรงอยู่แต่เหมือนที่พี่อยู่นี่แหละก็ประมาณนี้แหละ
5: แต่ฟองวันนี้น้อยกว่าวันก่อน
4: น้อยพี่วันนั้นฟองตั้งแต่สะพานถึงนี่เลยทองแบบเป็นก้อนเมฆเลย
1: เออไม่มีใครกังวลอะไรทั้งสิ้น
0: ไม่กังวลมีค่ะแต่ว่าส่วนน้อย
1: ครับ
0: คุณโบ๊ทก็ไปเจอคุณสุวรรณาอายุ55ปีค่ะเป็นชาวบ้านริมคลองอีกท่านหนึ่งค่ะกังวลนะบอกว่าโอ้โหเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันเยอะมากทั้งฟองทั้งน้ำไหลเข้ามาใต้บ้านเลยตกใจเลยตื่นมากลายเป็นสวรรค์ที่มีแต่ฟอง
1: เอา
0: แล้วก็กังวลมากเพราะไม่รู้ว่าเป็นฟองอะไรแถวนี้

0: ีเด็กมีผู้สูงอายุด้วย
1: ทีแรกเนี่ยสูงเนี่ยเท่าบ้านหน้าเนี่ยคือไปดูได้เลยโซนขอบหน้าต่างเขาเลยอ่ะมันขึ้น
2: ไอฟองเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่สูงมากแล้วเป็นแบบดำเลยนะไม่ขาวอย่างนี้นะจะดำข้างบนน่ะคือดำหมดเลยเราไม่ได้อยู่นะแต่คือเราก็กังวลเพราะว่าเขามีเด็กแล้วมีคนแก่เราก็ไม่รู้ว่าฟองอะไร
2: แม่เขาบอกมาคือแฟบ
1: มาจากไหนถ้าแฟบไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปจับนะไม่กล้าลงไปจับเหมือนกันนะทีแรกมันตันหมดเลยนะโอ้โหแบบตกใจเลยตื่นมากันนะปลาตายอะไรแบบน้ำเหม็นอะไรเงี้ยโอเคมีกลิ่นแต่ณตอนนี้คือโรคตีจากคลองรังสิตมานะมันไม่ได้เปิดไงมันก็ม้วนอยู่ตามบ้าน
2: มันงั้นก็เป็นเมืองสวรรค์เลย
1: ใช่สวรรค์ฟองเลย
2: สวรรค์ฟองเลยเหมือนอยู่บนก้อนเมฆ
1: ใช่ก็งงไงว่ามันคือฟองอะไร
0: ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามคุณสุรินทร์วรกิจธำรงค์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าก็ยอมรับแหละว่ามันคงเป็นสารที่มาจากครัวเรือนนะคะมันก็อาจจะมีบ้างอะผงซักฟอกเอ่ยน้ำยาล้างจานเอ่ยแล้วมันสะสมกันมาเนาะมันมาจากครัวเรือนมาพอไปอยู่ในจุดที่มีการระบายน้ำมีการกระแทกของน้ำอะค่ะก็เหมือนมันตีน้ำอะไปเจอสารที่มันมีฟองอยู่แล้วโดนตีหนักๆเข้าก็เลยกลายเป็นฟองขึ้นมา
3: โอ้แฟบจริงๆว่ะ
0: ใช่ค่ะท่านมองอย่างนั้นค่ะด้วยแล้วก็น้ำยาล้างจานด้วยค่ะพี่ไก่ก็บอกว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยยอมรับว่าตอนนี้แย่ลงนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่มีฟองแล้วเอาไปตรวจพบว่าค่าออกซิเจนในน้ำเหลือ 1.18 มิลลิกรัมต่อลิตรตอนนี้ใช้ได้เพื่อการคมนาคมอย่างเดียวนะอุปโภคก็ไม่ได้บริโภคก็ไม่ได้นะคะจากเดิมก่อนหน้าคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนเกิน3มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้ไม่ควรสัมผัสด้วยซ้ำไม่ควรใช้น้ำในคลองเลยนี่ยังดีนะยังไม่เจอสัตว์น้ำเสียชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเพิ่มอีกนะคะกังวลว่าอาจจะมีโลหะหนักมาด้วยไหม
4: การสะสมของพวกของเสียต่างๆที่มันสะสมอยู่ตามคลองครับแต่พอน้ำท่วมใหญ่ตอนนี้มันก็พามาหมดทั้งที่ค้างในคลองค้างในที่ทำแปลงเกษตรต่างๆมันก็เลยรวมตัวกันเป็นสารอินทรีย์นะครับความอันตรายน่าจะน้อยจริงๆในจุดตรงนี้มันเป็นจุดระบายน้ำตัวใหญ่นะฮะเวลาจุดระบายน้ำตัวใหญ่มันจะมีการกระแทกของน้ำเยอะการกระแทกของน้ำปกติมันจะเกิดฟองอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่อะพอฟองมันมาร่วมกับไอ้สิ่งที่มันเป็นแป๊บผงซักฟอกหรือว่าสารอินทรีย์อะมันก็จะทำให้ฟองมันเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยได้เห็นฟองในจุดนี้เยอะประชาชนก็ช่วงนี้ก็ไม่ควรสัมผัสหรือว่าใช้น้ำจากตรงนี้หรือว่าแบบประธานสัตว์น้ำแต่ว่าล่าสุดเราตรวจมาก็ยังไม่มีสัตว์น้ำเสียชีวิตพรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่อีกรอบนึงคราวนี้เราจะไปตรวจในเรื่องของโลหะหนักด้วยมันจะมีส่วนอันตรายหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้ผมจะให้เจ้าที่ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆที่ชาวบ้านกังวล
0: ท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งคุณชัยโยจุ้ยสิริผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษก็พูดคล้ายๆกัน
3: แฟบหรอ
0: ใช่ค่ะคือน้ำเสียมาจากครัวเรือนก่อนแล้วพอมันไหลลงคลองส่วนใหญ่น้ำเสียจากครัวเรือนก็จะเป็นพวกสารซักฟอกอ่ะพวกน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้นะคะแล้วพอมาถูกเร่งระบายน้ำเวลานี้อ่ะมีการสูบมีการระบายน้ำออกไปอย่างไวมันก็เกิดการตีน้ำมากๆตรงประตูระบายน้ำเกิดฟองขึ้นมาได้ก็เลยไปถามอีกท่านนึงอ่ะเอาลองนอกกรมควบคุมมลพิษดูซิ
3: ใช่ใช่คือคนดูก็คอมเมนต์เรื่องนี้เยอะไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันจะเป็นผงซักฟอก
0: ก็เลยไปถามคนนอกนอกอย่างอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาพูดเหมือนกัน
3: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะบอกว่ามันก็มีน้ำยาซักล้างต่างๆปนเปื้อนมากับน้ำขังแล้วก็มีการตีน้ำที่ประตูระบายน้ำ
5: ที่น้ำที่มาเนี่ยครับเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนะครับมีสารของพวกสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาแล้วก็สารพวกแปรงทางผิวนะครับพูดง่ายคือพวกน้ำยาสารสัตว์ต่างๆเนี่ยครับก็จะมาจากทางด้านของบ้านเรือนประชาชนนะครับรวมทั้งน้ำเสียจากอุตสาหกรรมช่วงนี้เป็นช่วงที่มีน้ำจากการที่เกิดน้ำท่วมนะครับไหลหลากมาด้วยทั้งหมดที่รวมๆกันเนี่ยทำให้เกิดสภาวะที่น้ำเน่าเสียนะครับแล้วพอมาถึงบริเวณที่เป็นประตูน้ำก็เกิดการตีของการเกิดเป็นฟองขึ้นมาครับมีการกระแทกเกิดขึ้นมีการตีฟองการที่น้ำไหล
0: อาจารย์เจษดาก็พูดเหมือนกรมควบคุมมลพิษค่ะแต่ฉะนั้นตอนนี้ก็คืออย่าไปสัมผัสนะคะท่านอธิบดีบอกว่าใช้ได้แค่การคมนาคมอย่างเดียวเยอะจริง
3: ๆนะไม่น่าเชื่ออ่ะคุณผู้ชมปิดท้ายแม่พัดวันนี้แม่พัด ร้องไห้อีกครั้งกลางไลฟ์เลยฮะคือสืบเนื่องจากแม่พัชเนี่ยไปที่นิติของหมู่บ้านจะไปเอาตู้เซฟก็ไปกันเยอะเลยทางฝั่งสายใหม่ต้องรอดอะไรก็ไปเป็นพยานกันแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยทางนิติเขาบอกว่าทางคุณเบนลูกชายแจ้งไว้ว่าขอให้เอาตำรวจมาเป็นพยานด้วยเลยไม่ได้เบนเอ้ยเลยไม่ได้เซฟร้องไห้เลย
6: ไม่ร้องแล้วเนาะเซฟก็เป็นของแม่แล้วก็แม่ก็ไม่ได้มายกคนเดียวแม่ก็จะมีทีมงานที่มาเป็นพยานแล้วแม่พัดยกเอาเซฟไปอีกไม่ได้แล้วใครที่รู้จักเบนกับกุ้งฝอยอ่ะบอกหน่อยว่าพอเถอะหยุดอะไรกับแม่ได้แล้วมันเบนโทรมาหานิติที่เขามาฝากเซฟบอกว่ายังไม่ให้แม่ยกไปยังไม่ให้แม่ยกเซฟไปแม่พัดไม่ได้มาแล้วก็แค่จ้างบริษัทมายกนะฮะแม่พัดมีพยานที่หลายคนทั้งนิติที่เขามาฝากทั้งทีมงานของอาจารย์ประจักษ์ชัยทีมงานของเอกภพสายใหม่ต้องรอดก็มาเพื่อจะมานำเซฟไปที่นู่นเอาความรู้สึกส่วนตัวตรงนี้นะเขาจะทำอะไรก็ได้เหรอเขาจะทำยังไงก็ได้เหรอเขาจะไม่ให้ยกก็ได้เหรออันนั้นมันเซฟแม่นะทางผู้จัดการนิติที่เขามาฝากบอกว่าเบนยังไม่ให้ยกเขาจะให้เราเรียกตำรวจมาเป็นพยานด้วยตำรวจต้องไปด้วยแม่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็รอตำรวจเป็นพยานจริงๆก็ไม่อยากยอมนะไม่อยากยอมนะอยากจะยกไปเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ลงไลฟ์สักครู่นะเดี๋ยวแม่ขอคุยกับเขาแป๊บนึงเพราะไม่ยอมให้แม่ยกไปอ่ะ
3: เออก็เลยเป็นบรรยากาศเศร้าช่วงท้ายไลฟ์ทีนี้ก็อย่างนี้ครับทีมที่มาเป็นพยานเนี่ยนอกจากทีมสายใหม่ต้องรอดแล้วก็มีทีมของนายห้างประจักษ์ชัยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยกตู้เซฟได้นะครับทางนิติแจ้งว่าคุณเบนซ์โทรมาแจ้งนิติไว้ก่อนแล้วว่ายังไม่อนุญาตให้ยกไปทีมข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมเอาแล้วสรุปมันจบยังไงเพราะว่าก็ลงไลฟ์แบบนี้ไปด้วนๆเลยทางทีมสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยประสานกับทางผู้กำกับสน.วังทองหลางละก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปยกอีกรอบแล้วเดี๋ยวจะมีตำรวจจากสน.วังทองหลางมาเป็นสักขีพยานให้ก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนเบนซ์ลูกชายแม่พัดเนี่ยทางทีมสายใหม่ต้องรอดก็แจ้งว่าก็พยายามจะติดต่อแล้วเห็นว่าวันนี้เขาติดธุระเขาก็ไม่สามารถเข้ามาได้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้จะเอาเซฟแล้วล่ะ
0: มีตำรวจมาก็น่าจะทำได้ตามที่แจ้งไว้นะคะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak เห็นคอนเทนต์คาเฟ่เปิดใหม่ค่ะทุกคนแต่ลูกค้าต่อคิวหน้าร้านยาวเป็นกิโลเลยอะนี่มันไฮป์โอเรียลแค่กระแสหรือว่าของจริงคะเนี่ยสร้างกระแสหรือว่าปั่นกระแสภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าไฮป์เป็นกระแสแบบแรงสุดๆนะคะ Don't believe the hypeDon't believe the hype อย่าไปเชื่อกระแสคาเฟ่ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยใช่ไหมคะ Everyone is so hyped about the new cafe Everyone is so hyped about the new cafe ทุกคนตื่นเต้นกับคาเฟ่ใหม่นี้มากเลยค่ะคำว่า hype ถ้าเกิดว่าใช้แสดงความรู้สึกอะค่ะมันก็คือความรู้สึกตื่นเต้นสุดๆจริงตื่นเต้นเลยอะเค้กเขาน่าทานนะคะเนี่ยส่วนบรรยากาศร้านก็น่าไปถ่ายคอนเทนต์มากเลยค่ะลองไปเซอร์เวย์ซะหน่อยดีกว่าได้รู้ว่าไฮโอเรียลความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณนะ
1: สนับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: ฉันไม่ใช่คนนั้น
3: ห้องเต็มหมดเลยเหรอครับ
4: ห้องเต็มจริงๆค่ะพอดีเป็นช่วงลองวีคเอนด์ด้วยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ
3: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
3: ห้องเต็มอะพง
5: ผมบอกพี่แล้วใช่ไหมครับว่าอย่ามาช่วงลองวีคเอนด์แบบนี้ถ้าจะมาก็จองล่วงหน้าก่อนสักหนึ่งอาทิตย์นะครับ
3: ใครจะไปรู้เลยว่าห้องจะเต็มอะอย่างนั้นเราคงต้องขับรถตลอดไปเรื่อยๆแล้วล่ะ
5: ก็ดีนะผมก็ชอบอยู่นะครับแบบกลางแจ้งอ่ะพี่ก็ชอบใช่ไหมล่ะ
3: นี่ธนพงศ์ใครมาเห็นเข้าอ่ะคนที่มาพักที่นี่คนกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะไปเราไปหาอะไรดื่มข้างในดีกว่า

0: ำไมสภาพแกเป็นแบบนี
1: ้ฉันหนีมาหนีทั้งตำรวจหนีทั้งนายฉันฉันไม่มีเงินเลยต้องฉันขอเงินเท่าไหร่
0: นี่แกเข้ามานะถ้าแกทำอะไรฉันร้องจริงๆด้วย
1: ฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกต้องที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดจะทำอะไรเธอเลยนะ
0: นี่แกลืมแล้วหรอว่าแกจะข่มขืนฉันอะ
1: อีซื่อเอ้ยที่ผ่านมามันเป็นแค่ละครฉากนึงเท่านั้นต้อง
0: นี่แกพูดอะไรอะ
1: นายฉันอะมันให้ฉันจัดฉากข่มขืนเธอเพื่อมันจะได้เป็นฮีโร่ในสายตาเธอไงต้อง
0: อะไรนะนี่แกบอกนะว่านายแกคือคุณประพงษ์อ่ะ
1: เนี่ยหายซื่อแล้วใช่ไหมเธอน่าสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมนายประพงษ์ถึงไปเจอเธอที่คอนโดฉันเพราะมันหวังในตัวเธอตั้งแต่แรกที่เจอเธอแล้วยิ่งมันรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนฉันกินขนมฉันบ่อยยิ่งเข้าทางมันเลยมันก็เลยให้ฉันปล่อยของให้เธอเต็มที่แล้วมันก็หลอกแม่เธอคือดึงเธอไปทำงานผับกับมันนี่

0: คุณประพงษ์ต้องการให้ฉันติดยาให้ฉันเป็นของเขางั้นเหรอ
1: ใช่รู้อย่างนี้แล้วเลิกกับมันเถอะต้อง
0: ฉันรู้ว่าเขาเลวแค่ไหนแต่ฉันเลิกกับเขาไม่ได้
1: แต่มันเป็นมาเฟียฆ่าคนนะต้องฉันมาเตือนเธอฉันเป็นห่วงเธอนะต้องฉันมาเตือนเธอก่อนที่ฉันจะไม่มีโอกาสได้เตือนเธออีกแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: พวกมันกำลังตามฆ่าปิดปากฉันอยู่

0: ันไม่มีเงินเลยต้องมีเงินให้ฉันไหม
1: แกหนีไปนะหนีไปให้พ้นอย่าให้เขาฆ่าแกได้นะ

0: อนันพิษมาดูแลบ้านให้เหรอครับ
1: จ้ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะจ๊ะเบิร์ธเดย์บอยเป็นยังไงปาร์ตี้หนักเหรอสิ
0: ก็หนักพอดูครับ
1: แล้วหนูมุตตาไปงานเธอมาหรือเปล่าจ๊ะเมื่อคืนแต่เอาว่าคงไม่ได้ไปหรอก
0: อนภิษไปรู้อะไรมาครับ
1: จริงๆอาก็ไม่อยากจะพูดอะนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของอาแต่เมื่อวานเนี้ยเขาโทรมาตอนบ่ายๆแล้วเต้าก็ไปรับเขาก็ถามหาอาภพของเธอน่ะ
0: ว่ายังไงบ้างครับ
1: นางเต้าเนี่ยก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบอกเขาไปหมดเลยว่าไปที่ไหนทำอะไรยังไงเวลาเท่าไหร่อาจจะห้ามก็ห้ามไม่ทันนี่วิกิตเธอว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าผู้หญิงคนนี้บุกไปที่โรงแรมจริงๆอาล่ะกลัวกลัวกลัวใจจังเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะทำอะไรอยู่

0: คุณมาตรงนี้มันเสี่ยงมากรู้ไหม
1: ฉันเกือบตายมาหลายครั้งแล้วแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอก
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
3: ไม่ถูกของไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ถูกของไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็

0: เกียร์ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
1: จมกับหนี้นอกระบบ
2: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
0: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: Less waste, more goods.
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
5: ์ปากเหม็นแน่ๆเ
6: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: ถ้ารู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะน้ำปลาร้าตำนัว

0: ต่อทางขวาทางขวาเห็นเปล่าเป็นไงสุดๆไปเลยเฮ้ยนี่แกอายเหรอวะสงสัยวันหลังจะต้องพากันไปเปิดหูเปิดตานี่ดูๆไปก็หน้าตาดีนะอีกหน่อยคงมีสาวๆเข้ามาไม่ขาดสายแกอย่าเพิ่งหลวมตัวถูกมัดกับใครเลยสมัยฉันไปเรียนต่อวิ่งลอกแทบไม่ทัน
1: นี่พ่อกำลังสอนให้ผมซ้ำซ้อนเหรอครับผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศไม่ต้องให้เกียรติผู้หญิงเลยเหรอครับ
0: เฮ้ยนี่ผู้หญิงบางคนเขาก็ต้องการเหมือนกันนะเราก็แค่ตอบสนอง
1: ครับคือปลูกฝังให้ผมเป็นคนสำสอนมากๆแล้วก็ผิดศีลธรรมพ่อเห็นแม่เป็นอะไรพ่อเคยคิดถึงใจแม่บ้างหรือเปล่าหรือว่าพ่อไม่เคยคิดถึงใครนอกจากตัวเอง
0: ไอ้บ้าไอ้ตอแกบ้าไปแล้วเหรอวะ
2: ไม่บ้าหรอก

0: นั่นคือคำพูดที่มีสติสัมปชัญญะที่สุดต่างหากถ้าคุณคิดอย่างที่แกพูดสักนิดเรื่องร้ายๆทั้งหมดก็คงจะไม่เกิดขึ้น
1: ป้านี่ให้ตายเถอะคุณมาตรงนี้มันเสี่ยงมากรู้ไหม
0: ฉันเกือบตายมาหลายครั้งแล้วแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอก
1: ตาคุณตามผมมาถึงที่นี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใช่ไหมตาผมรู้นะว่าคุณรักผมไม่ได้รักในกิจยังไงคุณก็กลับมาคุณต้องกลับไปเลิกกับในกิจให้เด็ดขาดซะก่อนแล้วคุณค่อยกลับมาหาผมนะแล้วผมจะให้ทุกอย่างที่คุณอยากได้เลย
0: แล้วถ้า

0: ฉันต้องการความสุขทุกอย่างในชีวิตของคุณ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณเอาชีวิตผมไปเลย
0: ถ้ามีโอกาสฉันทำแน่ค่ะ
2: จริงเหรอจ๊ะมีงานปาร์ตี้ด้วยเหรอคืนนี้ฮาวายเอียนใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้เจ้าชีวิตของคุณมา
2: คุณคืนนี้เนี่ยนะเขามีปาร์ตี้ฮาวายเอี้ยนด้วยอ่ะมีใส่หน้ากากฉันจะเต้นทั้งคืนเลยคอยดูสิ
1: ดีครับ
2: นี่คุณดูเชฟเดียวคนนี้สิเชฟดีจริงๆเลยกลับไปเนี่ยนะฉันจะต้องไปเข้าคอร์สกำจัดซีลูไลท์ละจะแต่งให้โตกว่านี้อีกคอยดูคืนนี้คุณเต้นรำกับฉันนะ เดี๋ยวกันหน่อยสิคะ

0: นี่ลมดีมากเลยนะครับ
1: ดีอย่างนั้นเลย
0: นั่นพี่ศักชัยนี่ครับ
2: ใ
0: ครคนที่เราเจอคืนนั้นนี่ครับพี่ชายของคุณรัชนกครับ
2: ตากล้องคนนั้นเหรอง
0: ั้นเราไปทักเขาดีกว่าครับ
3: โอเคงั้นเลยดีนะ
0: พี่ศักชัยครับ
4: เอ้าคุณพงษ์สวัสดีครับ
5: คุณอมรมาด้วย
2: สวัสดีครับ
4: เฮ้ย น้องไปพักก่อนไปแหมบังเอิญจริงๆเลยนะครับมาเจอกันที่นี
0: ่นี่พี่สัญชัยกำลังถ่ายแบบเรื่องไหนอยู่ครับ
5: อ๋อถ่ายเก็บไว้ในโมเดลลิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็ส่งงานโฆษณานายพงษ์เมื่อไหร่จะมาเป็นนายแบบให้พี่สักที
2: นายแบบฉันไม่อยากรู
0: ้อ๋อพี่ศักชัยอ่ะเขาเห็นว่าผมมันหน่วยการดีครับเขาเลยอยากให้ผมเนี่ยไปเป็นนายแบบสังกัดเขาก็แค่นายแบบสมัครเล่นนะครับ
5: แต่ก็ไม่ยอมตกลงสักทีเขาว่าจะรบกวนคุณอมรช่วยกล่อมให้สักหน่อย
2: มันก็ต้องแล้วแต่เจ้าตัวเขานะครับผมคงไปกล่อมไม่ได้หรอก
5: แหมน่าเสียดายนะครับ
6: หุ่นดีขนาดนี้ระ
4: ดับนายแบบอาชีพยังอายเลยครับ
5: จริงเหรอครับ
2: ไปเถอะพงเราต้องไปหาที่พักกันต่อนะไป
4: ฮะหาที่พักเลยครับ
0: ใช่ครับนี่คือหาโรงแรมมาตั้งแต่เช้าเลยครับยังหาไม่ได้เลย
4: ไม่เอานะพงเดี๋ยวใครส่งกล้องมาเห็นเข้าอ่ะ
0: ทำไมล่ะครับตรงนี้เปรียวจะตายไม่มีใครมาส่องกล้องหรอก
4: ตกลงเราจะพักที่นี่เหรอบอกตามตรงนะพี่ไม่ค่อยไว้ใจนายศักดิ์ชัยอะไรนี่เลย
0: ทำไมล่ะครับ
4: ก็หน้าตามันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจอ่ะดูนายแบบนางแบบของมันเนี่ยเหมือนกับพวกถ่ายหนังสือนู๊ดอ่ะ
0: พี่อมรผมว่าพี่อมรคิดมากไปนะครับพักที่นี่แหละของฟรีนะครับ
4: แต่นายศักดิ์ชัยอยู่ร่วมบ้านกับเราด้วยนะพี่กลัวว่าเขาจะสงสัยเรื่องของเรา
0: เขาไม่เป็นไรหรอกครับ
5: เป็นยังไงครับบ้านผมบรรยากาศดีไหม
0: สุดยอดเลยครับ
4: แต่ผมเกรงใจนะครับรบกวนคุณหรือเปล่า
5: โอ้โหรบกวนอะไรกันครับ

0: ปีนี้ผมเองอาจจะมีงานไม่แน่อาจจะไม่ได้กลับมาพักด้วยซ้ำผมถือว่าให้เป็นฮาเร็มส่วนตัวของคุณ2คนเลยแล้วกัน
1: เอาฮาเร็มส่วนตัว2คนเลยเหรอครับโอ้
0: ฮาเร็มของเรา2คนอ๋อผมหมายความว่าคุณ2คนน่ะจะหิ้วสาวมานอนก็ได้ไม่ว่ากันฟรีบายเลยครับ

0: ไหมคะ
1: นี่ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ไม่เคยเห็นงานฮาวายอะไรมีใส่หน้ากากด้วย
0: ก็จะได้ไม่ต้องเห็นหน้าจริงกันไง
2: ก็จริง

0: พี่เอง
1: เอ้าพี่กิตมาด้วยครับ
2: เอ้าคุณตะกิต
3: พี่กิต
2: ตะกิตมาได้ไงอะฮึ
0: ตามมาดูแลหลานๆนะครับกลัวว่าแถวนี้พายุจะเข้า
2: น่ารักที่สุดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝากดูแลเด็กๆด้วยนะอากับอภพจะได้ไม่ต้องพวงนะพวงหลัง
0: ได
4: ้ครับ
5: แม่ดูเหมือนเป็นเงา
6: จำเอาไว้ด้วยนะตาต่อตาฟันต่อฟัน
7: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
8: ์ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
11: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
14: ้ก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได
15: ้ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณคงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
16: ดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
17: จะไม่ไปบายพวกเขาหน่อยเหรอ
14: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ
18: เจอลูกแต่ไม่ยอมพามาพบย่า
19: ก็เพราะว่าดากลัวว่าลูกชายจะมาพบจุดจบเดียวกับพ่อของเขาเนี่ย
20: ตะวันลวงคืนนี้20นาฬิกา30นาที
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เดี๋ยวไปเลย
23: ไซเรนเสียพี
22: ่เบนโต
24: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: งานเสร็จแล้ว
26: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
27: ได้ไหมครับ
26: Formos Omega 369
28: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละ
29: คนผ่อนตรง
28: ไม่พอเลยค่ะ
29: เขารู้กันว่าเราเก่ง
30: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
31: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable apertureFor better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

เช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านแฟนตายาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง

0: Excuse me. May I?
1: ตาละพบไม่ว่านะคะอย่าหึงนะคะนานๆทีนะคะSo what is your name?
0: Danny. What's yours?
1: Noctapa.
0: Noctapa. Oh, yeah. Nice to meet you.
2: Pa. ที่คุณทำอะไรเนี่ยฮะคุณกล้ามากนะถ้าเขารู้เขาจะเป็นยังไง
1: ก็อย่าให้เขารู้สิคะ
2: ป้าให้ตายสิคืนนี้คุณสวยจริงๆอ่ะเมื่อคืนผมออกมาไม่ได้จริงๆนะแต่คืนนี้ผมจะมอมเหล้าเขาผมจะมาหาตานะ
1: ตายแล้วเดี๋ยวนี้ถึงขั้นมอมเหล้ามีอะไรหรอ

0: some more drinks later?
1: I think so.
2: อะไรนะไอ้ปุ๊ตายแล้วแล้วมันตายยังไง
3: มันถูกไฟฟ้าช็อตตายที่คอนโดของนางแม่น้อยครับ
2: ฉันไม่ได้สั่งให้มันไปนี่หว่าแล้วมันไปยังไงอ่ะหรือว่าคุณนพนภาสั่งให้มันไปแล้วไม่บอกฉัน
3: คุณนภาไม่ได้สั่งครับ

0: ไอ้ปู้นไปเองมันบอกมันแค้นส่วนตัวกับนางเมียน้อยครับ
1: บ้าเฮ้ย
2: ณเวลานี้ก็ถึงเวลาถอดหน้ากากกันแล้วนะครับ
3: We have to take off our mask.
4: All right.
3: Wow, you're so handsome, so good looking.
4: Well, you're pretty too.
3: Oh, thank you.
4: So, what do you want to do next?
3: I don't know. Just get
4: just hang around.
3: Yeah.
5: พอแล้วคุณเลิกเล่นละครได้แล้วนะคุณออกไปจากตรงนี้ก่อนแล้วกัน
3: แต่ฉันยังอยากเล่นต่อนี่ฮะ
5: ไม่เอานะตาตาน
3: ี่อะไรกันนะฮะอะไรกันแกไงคะเอารถมาลองเครื่องใหม่มีระบบสัมผัสแต่จะสู้สัมผัสจากฉันได้หรอแกปั๊บหมดไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย7 หรือ 8 ล้านน่าเวทนาจังเลยนะคะคนที่ใช้เงินซื้อความรักเนี่ยเสียไปเท่าไหร่ล่ะคะกับสามีคนนี้ชีวิตฉันมันก็มีแต่เสียไม่เหมือนแกหรอกนางมุตตามีแต่ได้ใครบอกล่ะคะมุตตาสูญเสียจนไม่เหลืออะไรเลยจากฝีมือมนุษย์ที่มีหัวใจเป็นสัตว
5: ์จ้าน้ำพายไม่เอา
3: จะทำไมคะอย่าบอกนะคะว่าเราสองคนเนี่ยจะตบกันแบบในละคร
5: มุตตาหยุดได้แล
3: ้
5: ว
3: ไม่ต้องห้ามมันปล่อยให้มันพูดให้พอนับจากวันนี้มันจะไม่มีโอกาสได้พูดอะไรอย่างนี้อีกต่อไปละคุณจะทำไมอ่ะคะฉันจะส่งคุณฆ่าแกทำไมถึงพูดว่าจากล่ะคุณส่งมันมาแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันไม่มีวันที่จะฆ่าฉันได้หรอกนี่แกหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ามันตายไปแล้วนะสิด้วยน้ำมือของฉันเองคุณต้องการให้คนตายอีกสักกี่คนคุณถึงจะพอใจ
6: แกเพ้ออะไรของแกฉันไม่รู้เรื่อง
3: ฉันก็ไม่คิดว่าคุณจะยอมรับมันหรอกนะจำมาไว้ด้วยนะตาต่อตาฟันต่อฟันชีวิตต่อชีวิตเราจะได้ทำสงครามเต็มรูปแบบสักทีคุณก็น่าจะรู้นี่ว่าไม่เคยมีใครเอาชนะฉันได
7: ้มะเร็งกระตุย
8: ใช้คิตตี้บาล์ม
7: ฮัตชิวฮัตจมูก
5: ใช้คิตตี้บาล์ม
9: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
10: คิตตี้บาล์ม
9: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลาย
11: ังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
12: แม่กำลังกลับนะ
13: ลืมล้างจานให้แม
12: ่ใช้นี่
14: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10 เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
15: กลับมาแล้ว
16: ล้างเก่งมาก
14: สไลด์เลมอนสูตรใหม
17: ่เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10 เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
18: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
19: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
6: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
2: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
0: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
7: อร่อยง่าย
9: ถึง

0: สแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
1: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไดส
2: ์อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
3: เภสัชบอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ตาหยุดได้แล้ว
5: คุณแอบนัดมันมาใช่ไหมแต่แอบขี้บนรถหัวฉันใช่ไหมใช่ไหม
6: ใครว่าล่ะคะเราแอบนัดกันมาทำอย่างอื่นต่างหากล่ะนึกดูดีๆสิคะทำไมเนี่ยเขาถึงอยากจะมาทะเลกับเมียโบท็อกซ์หมดอายุแบบคุณแล้วแอบนัดฉันมาแบบเนี้ย
5: ทำไม
6: ก็ตอนเนี้ยทั้งโรคหัวใจไขมันความดันมันรุมคุณอยู่ไม่ใช่หรอนัดฉันมาทำลายฮันนีมูนรอบสองของคุณมันเจ็บยิ่งกว่าเจ็บยิ่งทำให้คุณอายุสั้นลงกว่าเดิมด้วยจริงไหมล่ะในเมื่อเมียแก่มันไม่ยอมหย่าก็ต้องทำให้มันตายเร็วยิ่งขึ้น
4: นภานี่มันไม่ใช่ความจริงเลยนะไม่ต้องไปฟังเขาพูดตานี่คุณทำอะไรอะฮะ
5: ไม่คุณช่วยกันเร็วตื่นเลย
7: นี่นะ
5: ครับแสดงว่าเรื่องแก่กับตะกิดก็คือละครตกตาฉันแล้วก็ใครต่อใครอีกฉากใช่ไหม
6: โลกนี้คือละครโรงใหญ่ละครของฉันกับวีกิตเนี่ยมันจบลงไปแล
5: ้
6: ว
5: แกหลอกใช้ตะกิดมากี่ครั้งละ
6: โลกนี้คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอค่ะ
5: ทำเพื่ออะไรเพื่อไอ้ผัวสารเลวของฉันคนนี้เหรอฮะ
6: เพื่อให้คุณรู้เอาไว้ว่าเลือดย่อมนำมาซึ่งเลือด
4: ตาหยุดได้แล้วพอเถอะ
7: ปล่อยให้เขาพูดเถอะครับอาภพไหนๆทุกคนก็ถอดหน้ากากกันละ
6: วีกิต
7: คุณยังเรียกชื่อผมได้สนิทใจอยู่อีกเหร
6: อสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะคุณเติบโตขึ้นอีกวัน
7: แล้วก็ตาสว่างขึ้นอีกวันด้วยคุณทำแบบนี้เพื่ออะไร
6: ก่อนเขาเรียกว่ายุทธการแย่งผัวแต่ตอนนี้มันเป็นมหากาพย์ค่ะมหากาพย์แย่งผัวไตรภาค
7: ถ้าผมไม่เห็นกับตาผมคงไม่เชื่อว่าคุณร้ายกาจได้ขนาดนี้
6: เชื่อนะคะว่าฉันไม่ได้ดีงามเหมือนมุตตาที่คุณเคยรู้จักเมื่อคุณคบกับฉันคุณไม่เคยเอะใจบ้างเลยเหรอว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณเคยคิด
7: คุณกับอภพรอผมมาตลอดใช่ไหม
6: ไม่ใช่ค่ะฉันคนเดียวเท่านั้นเขาเองก็โดนหลอกเหมือนกัน
7: คุณรักอภพจนทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ
6: และทำลายได้ทุกอย่างค่ะ
7: ถ้าผมจะคุกเข่าลงแทบเท้าคุณตรงนี้เพื่อขอให้คุณหยุดคุณจะให้ผมได้ไหม

0: ท้าเนี่ยไม่ใช่ที่สำหรับคุณยังมีคนอื่นที่เขาอยากจะตายแทบเท้าของฉันอยู่แล้ว
1: ถ้าคุณรักอภพได้ถึงขนาดนั้นเขาคงยอมตายแทบเท้าคุณได้
0: ใช่ไหมคะเจนภพ
1: คุณร้ายกาจขึ้นไปทุกทีไอ้สิทธิ์มันเคยเตือนผมแล้วว่าคุณน่ากลัวขนาดไหน
0: ใช่ค่ะมีคนตายเพราะฉันมาสองคนแล้วฉันว่าคุณถอยห่างฉันไว้จะดีกว่านะคะ
1: งั้นก็ให้นับผมเป็นศพที่สามเพราะคุณได้ฆ่าผมไปแล้วเมื่อคืนฆ่าผมให้ตายในงานวันเกิดของผมเอง

่อไปนี้จะไม่มีวีกิจคนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณยังทำลายญาติพี่น้องของผมครอบครัวของผมก็จะทำลายคุณให้พินาศได้เหมือนกัน

0: ต่อไปเนี้ยเราจะได้ทำสงครามเต็มรูปแบบสักที
1: แล้วคุณก็ต้องแพ้ด้วย
0: คุณก็รู้ไม่ใช่หรอไม่เคยมีใครเอาชนะฉันได้ขอตัวนะคะมีคนรอฉันอยู่

0: จของเธอ
1: ไอ้เมนดาแกคิดจะฆ่าฉันเหรอแล้วหยุดยาในดวง
2: ตาอนุภาครับแม่ครับแจ๊คครับ
3: อนุภา
2: แม่ครับแม่ครับ
3: เรียกรถพยาบาลที
2: ครับครับครับ
3: เร็วเร็วอนุภาครับ
2: แม่ครับแม่ครับ
3: อนุภา

0: เงียบมากแสดงว่านายศักดิ์ชัยไม่อยู่จริง
1: เห็นไหมล่ะครับพี่อมรพี่ศักดิ์ชัยอ่ะเขาไว้ใจได้ครับ
0: พี่ขออะไรอย่างนะพง
1: ขออะไรครับ
0: อย่าไปเป็นนายแบบกับจอนั่นน่ะ
1: ผมรู้แล้ว
0: รู้อะไร
1: ผมก็รู้ว่าพี่อ่ะหึงผมใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่สิก็จอนั่นทั้งหล่อทั้งล่ำซะขนาดนั้น
1: เฮ้ยเจ็บนะพี่
0: เจ็บนะซีดีจะได้จำ
1: นี่งั้นจำบ้าง
0: ทำไมอยากจำมากกว่านี้ใช่ไหมฮะ
1: โหเจ็บมั้ยเนี่ยนี
0: ่โอ้โหฉันก็เจ็บนะฉันก็เจ็บเป็นนะ
1: นี
0: ่แพ้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหน
1: ตามผมไม่ทันดิพี
0: ่คิดว่าฉันจับไม่ได้เหรอฮะ
1: ไม่ได้หรอก
0: จะไปไหนเจ้าพง
1: หนีพี่ไงพี
0: ่คิดว่าจะหนีฉันรอดเหรอฮะ
1: รอดอยู่แล้ว
0: นี่มาทำไมคิดว่าจะหนีฉันรอดใช่ไหม
1: รอดอยู่แล้ว
0: ฉันมา
1: จับไม่ทันดิพี
0: ่มาม
1: าพี่จับผมไม่ทันดิพี
0: ่เฮ้ยยังไงแล้ว
1: เฮ้ย
0: ยังไง

0: ตัวดีนี่เกกับนางมุตตา
1: ไม่รู้อีคนไหนมันปากโป้ง
2: จะอีคนไหนสิล่ะคะก็อีแต้วไงล่ะ
0: แล้วมันพูดเรื่องที่แกนัดมันมาในงานเพื่อทำให้ลูกสาวฉันอกแตกตายทำไม
1: ผมไม่ทราบเขาพูดเพื่ออะไรผมไม่รู
2: ้ก็วางแผนฆ่าอย่างที่มันบอกไงคะทำให้พี่ณภาช็อกสลบเข้าโรงพยาบาลพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าก็จะได้สมใจพี่พบกับอีนางนั่นแล้วก็จะได้ไม่ต้องงงงงเอง
1: นี่เป็นเรื่องครอบครัวผมคุณไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวได้ยังไงคะพี่ณภาก็เป็นพี่สาวฉันฉันก็รักพี่สาวฉันแล้วฉันก็รู้ท่าแท้ของคุณ
1: ทำไมท่าแท้ของผมมันเป็นยังไงเหรอ
0: ลูกหลานพญาเทครัวไง
3: ฟื้นแล้วเหรอคะ
4: หนูไม่อยากอยู่แล้วผัวหนูกับนางมุตตามันวางแผนจะฆ่าหนูนะ
1: นภามันไม่จริงนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผู้หญิงคนนั้นพูดเองทั้งนั้นน่ะ
0: ออกไป
1: คุณแม่ครับผมไม่เกี่ยวเลยนะเรื่องนี
2: ้ทำไ

0: ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในงาน
1: เองแกจะมาขายอะไรแกดูดีนั่นแหละ
0: ไม่เกี่ยวเลยนะครับ
1: ไม่ต้องหรอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะ

0: งข้อหาแกว่าแกฆาตกรรมลูกสาวฉัน
1: คนอย่างฉันไม่รู้ใช้เตียงใช้แค่ตรงบอกก็พอละ
2: ปล่อยฉันละ
1: ผู้หญิงคนนี้เขาน่ากลัวเหลือเกิน
3: ผมจะไม่มีวันเอามุตตามาเป็นลูกสะใภ้ของแม่แน่ๆ

0: ับสนุนโดยColgate Optic White Vitamin C นม Carnation UHT
1: มัวแต่โยกโยกแบบเนี้ยระวังไอ้เป๋จะลงไปซะก่อนเว้ย
2: ที่แท้ท่านมาประกันตัวผมเพราะต้องการเสนอข้อแลกเปลี่ยนนี่เอง
3: ฉันกำลังจะเสนอโอกาสให้กับเธอมากกว่า
4: คุณปู่จะให้เห็นมันมาทำงานในตำแหน่งอะไรเหรอคะถ้าต้องการให้นายซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้กลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดหรือว่านายจะยอมแพ้

0: เจอแล้วครับหนังฟูลเกรนแบบไม่อัดลายครับ
1: ก็เหมือนกับหนังที่หัวหน้าแผนกให้ดูเมื่อกี้เห็นต่างกันตรงไหนเลย
0: ลองดูดีๆสิครับหนังฟูลเกรนแบบอัดลายก็เป็นหนังประเภทเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีรอยตำหนิที่ต้องใช้เครื่องอัดลายในการกบแผลเพื่อให้หนังมันสวยงามขึ้นก็ใช้ทำรองเท้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหนังประเภทนี้จะให้ความทนทานแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าครับ
2: แหมคุณเหมานี่สุดยอดเลยนะครับแสดงว่าต้องร่ำเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะ
0: เปล่าหรอกครับคือผมชอบซ่อมรองเท้าก็เลยศึกษาเองเพราะมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เด็กซ่อมรองเท้าอย่างผมควรรู้ไว้นะครับ
2: เด็กซ่อมรองเท้านี่เด็กซ่อมรองเท้าเหรอครับเนี่ย
1: ฉันจะกลับทำงานต่อแล้วได้ของครบแล้วก็รีบกลับไปทำงาน

0: จะได้ไม่ต้องเสียเวลา
1: เด็กต้องรองเท้า
2: แต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับทำไมต้องไปกราบด้วยมันเกินไปนะครับ
3: ก็แลกกับการที่แกไม่ถูกเฉดหัวจากตระกูลไงแค่กราบเท้าที่มันขี้ปะติ๋วนะ
2: ป๋าลืมไปแล้วเหรอว่าผมอะเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลนี้นะคุณปู่ไม่มีทางเฉดหัวผมหรอก
3: น้อยไปสิขนาดได้เห็นมาวัดลูกชายแท้ๆคนเดียวของปู่แกปู่แกยังตัดขาได้เลยนับประสาอะไรกับแกที่ไม่ใช่หลานในไส้ด้วยซ้ำ
2: อาเห็นวัดอะโง่ไปคว้าผู้หญิงชั้นต่ำแล้วมายกย่องเชิดชูเป็นเมียผมอ่ะไม่มีท่าทำอะไรสิ้นคิดแบบนั้นหรอก
3: ถ้าแกฉลาดจริงนะแกก็อย่าไปคัดง้างกับปู่เขาปู่เขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปหน้าที่ของแกก็คืออย่าไปขัดใจปู
2: ่แล้วก็ปล่อยให้ช่างซ่อมเกือกนั้นมันหยามหน้าผมนั่นหรอ

0: กล่องนั้นน่ะกล่องนั้นน่ะใส่เข้าไปน้องน้องเป็นใครอ่ะเข้ามาในนี้ได้ยังไง
1: คือผมมาซ่อมรองเท้านะครับ
0: อ๋อมีหน้าล่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยเฮ้ยเร่งเก็บของสิฝ่ายผลิตเขารออยู่งานโคตรเยอะเลยไปๆๆน้องพี่ไปก่อนนะ

0: เก็บเอาไว้กินตอนเที่ยงนะของดีๆทั้งนั้นฉันเชื่อว่าคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างนายเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้กินขนมไฮโซไฮโซแบบนี้บ่อยนักใช่ไหมล่ะ
1: ขอบคุณครับผู้จัดการไม่น่าลำบากเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปกินข้าวราดแกงง่ายๆแถวนี้ก็ได้ครับ
0: อย่าเข้าใจผิดเราไม่ได้ซื้อขนาดนั้นฉันไม่ได้ซื้อนู่น
2: ฉันเองที่ขอเลี้ยงนายที่ผ่านมาฉันเข้าใจนายผิดจริงๆเลยอ่ะ
3: คือ
2: น้ำตาลเล่าให้ฉันฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วนายนี่แหละเป็นคนที่ช่วยคุณย่าฉันเอาไว้หวังว่านายคงไม่ถือสานะที่ผ่านมาฉันอาจจะเล่นงานนายหลับไปหน่อยอ่ะ
1: อะไรที่มันผ่านมาแล้วผมไม่เก็บมาใส่ใจหรอกครับ
2: นายไม่โกรธก็ดีนายก็ช่วยรับของพวกนี้ไว้ด้วยนะฉันจะได้สบายใจต่อไปเราอาจจะต้องร่วมงานกันในฐานะเจ้านายกับลูกน้องก็ได
1: ้คือผมไม่ได้มาทำงานที่นี่หรอกนะครับผมแค่มาซ่อมรองเท้าคู่นี้ซ่อมเสร็จแล้วผมไปแล้วครับ
4: ขโมยขโมยครับขโมยมีคนขโมยของ
0: เฮ้ยวงแหวนอะไรนี่เกรงใจเสียน้อยบ้างสิ
5: มีคนลอบเข้ามาขโมยรองเท้าในโรงงานครับผมเห็นมันวิ่งไปทางนู้นนะฮะ
6: ครับน่าจะเป็นคนเก็บของเก่านะครับอย่าไปเอาเรื่องเขาเลยนะครับ
4: แกจ่ายเงินให้มันเองหรือเปล่าล่ะ
6: ผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกครับ
4: ก็ไปลากคอมมาสิไป
6: ไปดูพี่
0: คุณทศครับอย่าไปหงุดหงิดกับไอ้เรื่องหยุมหยิมจิ๊บจ้อยอย่างนี้เลยครับไปนั่งพักชิวๆดีกว่าครับทั้งนี้ผมจัดการเอง
2: ให้ปภมันทำงานไงวะเนี่ยปล่อยคนเข้ามาขโมยของได้อะไล่มันออกให้หมดเลยเงินเดือนก็ไม่ต้องจ่าย
5: เดี๋ยวเดี๋ยวครับให้ผมสอบสวนก่อนดีไหมครับ
0: ถูกครับท่านใช่ครับนายมันสมควรโดนเชื่อแล้วครับ

0: ลุงนี่ลุงคือคนที่ขโมย
1: เอาขึ้นไปเลยไม่ใช่ขโมยเว้ย
0: ไม่ใช่ลุงนี่ไงลุงขโมยรองเท้ามาใช่ไหม
1: ข้าแค่ขอยืมเอาไปจำนำเดี๋ยวข้ามีเงินข้าก็ถ่ายให้บริษัทเห็นทองอ่ะเขารวยล้นฟ้าขนาดนั้นน่ะจะงกไปทำไม
0: นี่ลุงถึงเขารวยแต่ลุงก็ไม่มีสิทธิ์ไปขโมยของเขามานะครับ
1: ก็คนมันจนอ่ะไม่มีจะกินอ่ะญาติพี่น้องก็ไม่มีข้าแค่อยากได้เงินมาซื้อข้าวกินประทังชีวิตเนี่ยมันผิดมากแล้ววะ
0: ผมแบ่งให้ลุงแต่ลุงต้องคืนรองเท้าให้ผมนะครับ
1: ขอบใจแล้วค่ารถค่าราเขาก็ไม่มีกลับบ้านแล้วไหนจะต้องหาเงินซื้อยาหมอตีมากินรักษาตัวเองอีกคิดแล้วน้อยอกน้อยใจอยากจะวิ่งไปรถชนตายมันรู้แล้วรู้รอดเกิดเป็นคนจนอ่ะเองไม่เข้าใจหรอกมันร้ายแรงยิ่งกว่าเป็นมะเร็งซะอีกคนเองก็ไม่เข้าใจ
0: ผมเองก็มีเงินไม่ค่อยมากหรอกนะครับลุงเอาไปใช้เถอะครับถ้าวันไหนลุงไม่มีเงินกินข้าวลุงก็มาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวลุงเองแต่อย่าหาเงินด้วยวิธีนี้อีกนะครับ
1: หลานชายชื่ออะไรวะหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อน
0: ผมชื่อเหมันครับ
1: เหมันถึงว่าหน้ามันคล้ายใครคล้ายเจ้าของโรงงานนี่เองนี่แสดงว่าเองเป็นหลานใครคุณเหมเหรอ
0: ไม่หรอกครับลุงผมแค่เป็นช่างซ่อมรองเท้าให้ท่านนะครับ
1: ช่างซ่อมโถ่เราก็หลงดีอกดีใจนึกว่าเป็นหลานของคุณเหมโถ่เซ็งจริงเลย
0: เดี๋ยวครับลุง
1: โอเคแก่แล้วขี้หลงขี้ลืมอย่าถือสาเลยนะ

0: ตาเป็นยังไงเนี่ย
1: ฮะคนแก่ๆครับพี
0: ่เหรอ
1: ไม่เห็นหลังอยู่ไว
2: หาอะไรกันเหรอ
0: คืออย่างนี้ครับ72พอดีมีคนข้างนอกแอบเข้ามาในโรงงานขโมยรองเท้าเราไปครับพวกผมก็เลยตามล่ามันอยู่เนี่ยครับ
2: หายไปเยอะไหม
3: หายไปคู่เดียวครับคนขโมยเหมือนคนแก่ๆครับ
0: นี่มันใช่หน้าที่นายผู้ทำอะไรแล้ว
2: ก็ถ้าคู่เดียวก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้คุณอุดมเขาลงบันทึกไว้ว่ารองเท้ามีตำหนิก็แล้วกัน
3: ใช่รองเท้าคู่นี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับกล่องนี้เลยครับ
0: อ้าวแล้วไอ้หัวขโมยอ่ะ
3: ก็ไม่เห็นมีใครนี่ครับพอดีผมเห็นมันตกอยู่นะครับโทษนะครับสวัสดีครับท่าน
2: เจอกันอีกแล้วนะนี่ท่านประธานสั่งให้มาทำงานในฝ่ายผลิตเนี่ยทำไมฉันไม่รู้เรื่อง
3: ผมไม่ได้มาเป็นพนักงานในบริษัทนี้หรอกครับท่านแค่ให้ผมมาซ่อมรองเท้าให้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมซ่อมรองเท้าค้างไว้อยู่นะครับ
2: ซ่อมรองเท้าอะไร
0: อ๋อรองเท้าท่านประธานนะครับพอดีคุณน้ำตาลนะให้มันเอ้ยให้เขาเนี่ยมาซ่อมให้ห้องทำงานผมครับผมก็อึดอัดครับแต่ก็ยินดีนะครับ

0: ท้าที่เห็นมาวัดเป็นคนเย็บผมว่าช่วงนี้นะเราควรที่จะระงับการผลิตนอกเวลาไปก่อนนะครับเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกๆทางฝ่ายการตลาดก็เหมือนกันนะครับงบโฆษณานี้ต้องถูกตัดด้วยนะพี่นิ่ม
1: เฮ้ยแล้วฝ่ายพี่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ
2: นั่นน่ะสิคะยิ่งยอดตกแบบนี้เราควรห่มโฆษณาเพื่อเป็นการแก้เกมนะคะ
0: แต่ที่ตาลทำอยู่ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันกระเตื้องขึ้นมาเลยนะอาว่ามันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมากกว่า
2: ตาไม่เห็นด้วยค่ะตาลว่าเราควรเอาเรื่องนี้เข้าประชุมในบอร์ดบริหารนะคะ
0: อารักษาการตำแหน่งรองผอ.อยู่นะด้วยตำแหน่งของอาเนี่ยอาสามารถตัดสินใจงานกระจุมกระจิบแบบนี้ได้เลยไม่ต้องถึงขั้นบอร์ดบริหารหรอก
3: เอาเป็นว่าทำตามที่รองผอ.เขาแนะนำกันแล้วกันนะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงก็ได้ใช่ไหมพี่หนึ่ง
1: พี่แล้วแต่น้องสองเลยน้องสองว่าดีพี่ก็ว่าดีพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะยังไงสามเขาเก่งอยู่แล้วเขาสามารถทำให้ยอดขายมันกลับมาได้เหมือนเดิมแหละ
0: พี่หนึ่งนี่ใจกว้างมากเลยนะครับหวังว่าตาลคงจะไม่โกรธอานะ
2: ค่ะตาลเชื่อใจอาอยู่แล้วเพราะยังไงอาก็คงทำเพื่อบริษัทคงไม่คิดตัดแขนตัดขาใครเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรอกค่ะ

0: จะหยิบมันไหมเนี่ยเรียกเดินหนีตลอดเลยทำไมเดี๋ยวนี้มาพูดอะไรนี่อะไรหน่อยไม่ได้เลยเจออย่างนี้ตลอดเลย
1: ก็คุณเอาแต่ด่าแบบนี้ใครจะอยากอยู่ทำงานล่ะ
0: แล้วทำไมก็เลยต้องหนีไปหาน้ำหมอน้อยให้มันชุ่มฉ่ำหัวใจใช่ไหมดีกว่าอีแก่แห้งแล้วอย่างฉันใช่ไหม
1: คุณอยากคิดอะไรก็คิดเลยนะเอาที่สบายใจไปเลย
0: อย่าง
1: นี้ขอได้แล้วนะคุณ
0: ยายตาลแม่ขอโทษก็พ่อแกพูดจามาเพื่อโมโหแม่อยู่ได
1: ้พ่อไม่ได้ตั้งใจนะลูก
2: คือผมจะมารายงานว่ารองเท้าซ่อมใกล้เสร็จแล้วผมขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาซ่อมต่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ไอ้หมอนี่ใช่ไหมที่คุณพ่ออุตส่าห์ไปช่วยออกมาจากห้องขังแล้วก็มาซ่อมรองเท้ากระจกกระจกของไอ้เห็มมาวัดเนี่ยโอ้ยนี่ก็ไม่รู้อะไรคนมันตายโหมันถึงไหนแล้วไม่รู้เพื่อจะคิดถึงอะไรนักหนา
4: จะพูดแบบนี้อีกนะคะเราก็อย่ามาทะเลาะกันที่บริษัทอีกหนูอายคนอื่นเขา
0: พวกคุณคนเดียว

0: มนี่ว่า
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
0: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อย

0: รีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
1: ่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: โอ้โห
3: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
6: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
7: สนับสนุนโดย
8: พี่กิจครับนนมีเซอร์ไพรส์
9: เซอร์ไพรส์อะไรเหรอ
10: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยแบบแนวทางของพี
8: ่ผมจะให้น้องนนทำแคมเปญนี
11: ้หวังว่าการที่ทำแบบนี้พี่กิจจะเห็นผมในมุมอื่นบ้าง
12: เอ้ยไปไหน
9: ไปห้องนนไง
12: ไม่เอา
5: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็ก
15: ซ์สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
17: อย่าสนุกอ่ะ
18: มันต้องมีตัวเปิด
19: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
4: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
14: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ูฉันทำไมเสียมารยาท
1: คุณเข้าใจผิดแล้วนะครับคือลิฟต์มันเสียผมก็เลยมาใช้บันไดแทนแต่ผมก็เห็นคุณยืนอยู่ผมก็เลย
0: นี่ก็ไปสิไปสิ

0: เลิกงานแล้วคุณก็น่าจะรีบกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับบางทีถ้าร่างกายเหนื่อยล้ามากไปมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดได้นะครับ
1: ฉันไม่ได้ขอคำแนะนำจากนายซะหน่อย
0: คุณไม่ได้ขอหรอกครับแต่ผมตั้งใจยุ่งเอง

0: พ่อ
1: ไอ้มัน
0: ผมบอกให้พ่อหยุดทำไงครับแต่พ่อก็ดื้ออย่างนี้ทุกทีเลยนะพ่อ
1: คนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเอามาให้พ่อช่วยซ่อมจะไล่เขาไปได้ยังไง
0: แต่พ่อไม่สบายอยู่นะครับ
1: เอ้ยแกให้พ่อใช้ชีวิตปกติบ้างเถอะจะให้นั่งนั่งนอนนอนเหมือนผีตายซากพ่อทำไม่ได้หรอกนะเออพ่อรับปากว่าจะทำแค่นิดหน่อยแค่พอไหวพอใจหรือยัง
0: ได้เลยครับพ่อวันนี้หยุดทำก่อนนะครับพ่อผมซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้พ่อด้วยพ่อต้องกินก่อน
1: เออพ่อโทรหาแกทำไมแกไม่รับสาย
0: ตอนไหนพ่อ
1: ก็ตอนแกเข้าบ้านนี่แหละว่าจะฝากซื้อข้าวสารซะหน่อยโทรศัพท์หายเหร
0: อสงสัยผมลืมไว้ที่บริษัทบริษัทเฮเลวัตนะครับ
1: เดี๋ยว
0: ครับ

0: ผมขออนุญาตเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมพี่พอดีผมลืมมือถือไว้ที่ห้องผู้จัดการอุดมผมที่มาซ่อมรองเท้าให้ท่านประธานนะครับที่มาโรงงานเมื่อเช้ากับคุณน้ำตาลจำได้ไหมครับ
1: อ๋อผมก็ไปไม่ได้หรอกรองผอ.ก็สั่งห้ามคนเข้าออกหลัง2ทุ่มงานโอทีเขาก็สั่งยกเลิกไปแล้วมันเป็นระเบียบใหม
0: ่งั้นพี่เข้าไปกับผมได้ไหมครับนะพี่นะแป๊บเดียวนะพี่ผมขอร้อง
1: เห็นไหมว่ากำลังกินอยู่เร็วๆได้น้อง
0: ได้ครับ
1: อุ้ยโอ้โหถ้าเจอแล้วอ่ะรีบออกไปก่อนเลยนะต้องใส่ส้มตำเวลาทำเหตุโอ้ยจะเข้าน้ำก่อน
0: ได้ครับรีบไปเลยพี่รีบไป

0: รองผอ.เขาสั่งห้ามคนเข้าออกหลังสองทุ่มงานโอทีเขาก็สั่งยกเลิกไปแล้วมันเป็นระเบียบใหม
1: ่ไปเร่งมือหน่อยเว้ยพวกเราเออไว้ตรงนั้นแหละเร็วๆๆ
2: เฮ้ยบูน
1: ครับพี
2: ่เหลือเยอะเปล่าวะ
1: อีก10กว่าลังครับพี
2: ่เออพี่รีบขนจะได้เอาขึ้นรถทีเดียวเลย
1: โอเคครับพี่ไปพวกเราเร็วๆหน่อยเว้ยไป
2: โหล

0: ่เปิดไฟไว้ทำไมเนี่ยนอนไม่หลับพรุ่งนี้ต้องไปวิทย์ไล่เช้านะ
1: พี่คิดงานพี่คิดเรื่องงาน

0: มาแต่เช้าเชียว
1: ผู้จัดการเห็นรองเท้าของท่านประธานไหมครับเมื่อวานนี้ผมวางไว้ตรงนี้ครับ
0: ฉันก็เพิ่งมาถึงจะไปเห็นได้ยังไงอุ้ยอรุณสวัสดิ์ครับคุณน้ำตาลมาแต่เช้าเชียว
2: ฉันจะมาตามงานหน่อยว่าซ่อมรองเท้าไปถึงไหนแล้ว
1: คือผมหารองเท้าไม่เจอครับ
2: หมายความว่ายังไง
0: คือรองเท้าหายครับแต่ว่ามีคนหยิบไปมันก็ไม่น่านะครับเก่าซะขนาดนั้น
2: ถ้าซ่อมรองเท้าไม่ได้ก็บอกกันตรงๆสิไม่เห็นต้องเล่นมุกว่ารองเท้าหายเลยเข้าใจแต่งเรื่องนะเรา
1: ทำไมคุณรู้คิดแง่ร้ายตลอดด้วยถ้าผมซ่อมได้ผมก็ปลดหนี้ผมจะทำมันหายทำไมครับ
2: ก็มันเป็นข้ออ้างของคนที่ไร้ความรับผิดชอบไงพรุ่งนี้จะถึงกำหนดเส้นตายที่ท่านประธานขีดเอาไว้แล้วถ้านายหารองเท้าไม่เจอก็เตรียมตัวหาเงินมาใช้หนี้ฉันได้เลยแต่อยากจะบอกให้นายรู้อะไรไว้รองเท้าคู่นั้นเป็นรองเท้าของลูกชายที่เสียไปแล้วเย็บให้กับท่านประธานแค่นี้นายคงเข้าใจแล้วใช่ไหมรองเท้ามันสำคัญมากแค่ไหน
3: ลุกขึ้นมาเลยครับผมทำคนเดียวได้คุณทำไม่ได้หรอก
4: ที่นายดูถูกฉันเหร
3: อผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับคือผมเป็นห่วง
5: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
6: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
11: ใหม่ซิตรา
12: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
13: เพราะพวกเทพกับเธอ
14: พวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
15: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเสียเวลาตามหาหลายสิบปีใครเคยย้ายหน้ากากกู
16: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะร้านอีกอย่างนั้นหรือ
17: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
18: อุบัติเหตุเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
21: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
20: เพราะเราปิดผมขาว
21: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
21: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
22: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
23: งานเสร็จแล้ว
24: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
25: ได้ไหมครับ
24: Formos Omega 369
26: สนับสนุนโดยน้ำปาร้าตำนัว LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: แต่อยากจะบอกให้นายรู้อะไรไว้รองเท้าคู่นั้นเป็นรองเท้าของลูกชายที่เสียไปแล้วเย็บให้กับท่านประธานแค่นี้นายคงเข้าใจแล้วใช่ไหมรองเท้ามันสำคัญมากแค่ไหน
0: ไอ้ท่านประธานมีลูกอีกคนหนึ่งด้วยเหรอ

0: เฮ้ยนิดนายหาอะไรอยู่หรอ
1: รองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไปผมกลัวแม่บ้านจะเอาไปทิ้งครับ
0: ฮะนิดนายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
2: นายเดือดร้อนแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยหาเอง

0: คาเหมือนว่าองุ่นเคยเห็นแวบๆอยู่นะคะ
1: อยู่ที่ไหนครับ
0: แถวถังขยะหลังโรงงานอะแต่ไม่รู้ว่าใช่คู่ที่เหมันหาอยู่หรือเปล่านะมันจะดูเก่าๆสีเหมือนที่เธอบอกอะ
1: ขอบคุณครับ

0: อ๋อนี่มันบ้าหรือเปล่าขยะรวมกันหมดแล้วคงจะหาเจอหรอก
1: แต่ถ้าช่วยกันหาก็น่าจะเจอนะพี
2: ่เฮ้ยไม่ต้องไปช่วยมันนี่ฉันบอกไอ้พวกแกแยกย้ายไปค้นหาตามถังขยะในโรงงานไม่ใช่หรอยืนทำอะไรตรงนี้ไป

0: านนี้จะหาเจอได้ยังไงทำไมกลัวเป็นลูกหนี้ฉันไปจนตายเหรอถึงได้ลงทุนทำขนาดนี
1: ้ก็คุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่ามันเป็นรองเท้าของลูกชายท่านประธานที่เสียไปเป็นคนเย็บให้มันเทียบไม่ได้กับมูลค่า 500,000 บาทที่ผมติดหนี้คุณด้วยซ้ำนะ
0: ทำไมแน่ใจได้ยังไงว่ารองเท้าอยู่ในกองขยะพวกนี้จริง
1: ๆแม่บ้านบอกว่าเห็นรองเท้าในถังขยะหลังโรงงานรถขยะก็เพิ่งมาเทไว้แถวนี้ผมต้องหาให้เจอให้ได้ครับ
0: หาในกองขยะพวกนี้เนี่ยนะหาเขาไปได้ยังไง
1: นี่คุณถ้าคุณหมายถึงขยะนี่มันสกปรกแล้วก็น่ารังเกียจแล้วก็ผมไม่คิดอย่างนั้นเลยนะครับตอนเด็กผมเคยเก็บขยะขายมาก่อนกลิ่นเหม็นของมันทำให้ผมซื้อนมมาเลี้ยงน้องได้คุณไม่ต้องห่วงผมหรอกครับผมทำได
0: ้คำพูดไหนของฉันไม่ทราบที่บอกว่าฉันเป็นห่วงนายและได้คิดว่าวิธีที่นายทำอยู่มันฉลาดมากนะแล้วก็ตามใจนายแล้วกัน

0: คุณทำอะไรอ่ะ
1: มองไม่เห็นเนาะ
0: ลุกขึ้นมาเลยครับผมทำคนเดียวได้คุณทำไม่ได้หรอก
1: พี่นายดูถูกฉันเหร
0: อผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับคือผมเป็นห่วงคุณไม่เคยทำมาก่อนอ่ะคุณอาจจะโดนของมีคมบาดก็ได้และอย่างมันเป็นความรับผิดชอบของผมคนเดียวผมไม่อยากให้คุณต้องมาลำบาก

0: คุณมาช่วย
1: ไม่ใช่

0: คุณผมว่าคุณคงนั่งยองๆนานไปหน่อยคุณกลับไปก่อนเถอะนะเที่ยวใกล้มืดแล้วเดี๋ยวยุงก็เริ่มมาม
1: ันก็มากพอที่จะเผชิญ
0: ผมช่วยครับ

0: มารอที่ห้องแล้วให้เราพาให้นายเหมันไปพบ
1: ป่านี้หนีไปแล้วมั้งครับ
2: ผมไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับ
0: นายเจอรองเท้าแล้วเหรออ
3: ย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได้
11: ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณคงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
12: ดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
13: จะไม่ไปบายพวกเขาหน่อยเหรอ
10: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ
14: เจอลูกแต่ไม่ยอมพามาพบย่า
15: ก็เพราะว่าดากลัวว่าลูกชายจะมาพบจุดจบเดียวกับพ่อของเขาเนี่ย
16: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
19: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30 mg พร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
18: ภูเขาไฟลาวา
19: Formos Omega Smart Super Go
20: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
21: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
22: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.

0: เราต้องคอนดับหนึ่งในตลาดยอดขายจะโตแค่ 20% ไม่ได้ต้องไป 40% ใครทำตามเป้าไม่ได้ก็ขอให้ลาออกไปฉันบอกให้ลาออกไปต้องทำตามเป้าให้ได้ถ้าทำตามเป้าไม่ได้ก็ขอให้ลาออกไปทำไม่ได้บอกเลยน้องทำไม่ได
1: ้คุณ
0: ก็บอกให้ลาออกนายทำมากเลยของนายเนี่ย
1: ผมเห็นคุณนอนละเมออยู่ผมก็เลยเดินมาปลุกก็แค่นั้นครับ
0: ฉันเนี่ยนะนอนละเมอละเมอว่าอะไร
1: ไม่มีอะไรหรอกครับ
0: นี่ไม่มีอะไรทำไมต้องยิ้มด้วย
1: ก็คุณพูดถึงเรื่องยอดขายแล้วก็ตัวเลขเปอร์เซ็นต์อะไรผมไม่รู้ด้วยหรอก
0: ไม่จริงฉันไม่เชื่อนายนั่นแหละที่คิดไม่ซื่อกับฉันคนนิสัยไม่ดี

0: ายของเขาเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอพูดความจริงก็รับไม่ได้
1: มันหายไปไหนล่ะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่ตรงนี้ก็ไม่มีอีกมันหายไปไหนนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีอีกอ่ะมันหายไปไหนล่ะ
2: มันไม่หายหรอกค่ะเชื่อสร้อยเธอค่ะ
1: ก็มันไม่มีไม่มีแล้วจะบอกว่าไม่หายได้ยังไงเธอเอาของฉันไปใช่ไหมเธอก็พวกเดียวกับคุณเหมนั่นแหละพวกคนใจร้าย
3: สร้อยเกิดอะไรขึ้นนี่เธอไปขัดใจเลยเขาอีก
2: รูปที่คุณผู้ชายเอาไปสิคะหาอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะคะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเนี่ย
4: เอ๊ะนี่รูปใครล่ะเนี่ยนี่มันอยู่ในหนังสือนี่เองอะรูปใคร
3: ของเธอเหรอสร้อย
1: ของฉันต่างหากนี่รูปลูกชายฉัน
2: เห็นไหมคะสร้อยบอกแล้วว่าไม่หาย
1: ลูกคราวหน้าแม่จะซ่อนรูปเอาไว้นะลูกพ่อเขาจะได้ไม่เห็น
4: คุณไม่ต้องซ่อนหรอกครับผมไม่เอาของคุณไปทิ้งหรอกผมสัญญา
1: ไม่เชื่ออ
4: ้าว
1: ขนาดรองเท้าที่ลูกอุตส่าห์เย็บมาให้คุณคุณยังเอาไปทิ้งเลย
4: ไม่จริงผมเอาไปซ่อมไม่ใช่เอาไปทิ้งนะคุณไม่เชื่อผมสิถ้าไม่เชื่อนะพรุ่งนี้ผมจะเอารองเท้าคู่นี้มาให้คุณดูอ้าว
1: จริงเหรอคุณไม่ได้หลอกฉันนะ
4: จริงสิครับถ้าคุณรีบนอนนะหลับตารีบนอนเลยคืนนี้พรุ่งนี้เช้าพอคุณตื่นขึ้นมาปั๊บคุณจะเห็นรองเท้าคู่นี้วางอยู่ตรงหน้าคุณ

0: ั้นเดี๋ยวฉันเข้านอนเลย
1: ดีมากครับเดี๋ยวผมจะห่มผ้าให้นะมาเก่งมาก

0: ขอโทษครับไม่ทราบว่าวันนี้ท่านให้ผมนัดใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: ไม่มีไม่ต้องห่วงฉันแค่อยากจะหลบรถติดเท่านั้นนะแล้วไอ้หมอนั่นเป็นไง
0: ใครล่ะครับ
2: นายเห็นมันปิดเครื่อง
3: ว่าแล้วดูท่าทางไม่น่าไว้ใจตั้งแต่แรกว่าจะเตือนคุณน้ำตาลแต่ก็เห็นว่าเป็นคนของท่านประธานนะครับ
2: นายเองก็ไม่รอบคอบทำไมไม่รู้จักตรวจตราของให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง
3: ไอ้คืนผมทำอย่างนั้นน่ะนายเห็นมันเขาจะไม่พอใจเอานะครับหาว่าเราเนี่ยไม่ไว้ใจ
2: คุณปู่มารอที่ห้องแล้วให้เราพาให้นายเห็นมันไปพบ
4: ป่านี้หนีไปแล้วมั้งครับหยิบอะไรไปบ้างก็ไม่รู้แต่ก็ว่าไม่ได้หรอกครับขโมยที่เข้ามาเมื่อวานอาจจะเป็นพวกเดียวกันก็ได
5: ้ผมไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับ
2: นายเจอรองเท้าแล้วเหรอ
5: ยังครับ
2: ท่านประธานกำลังมาที่นี่
5: ผมจะไปยอมรับผิดกับท่านประธานเองครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
6: เมื่อวานเล่นละครได้ดีนะเอาเป็นว่าท่านต้องการใช้บริการเมื่อไหร่อีกเดี๋ยวผมจะเรียกแล้วกันไปได้แล้ว
2: ไอ้รองเท้าคู่นั้นเนี่ยมันอยู่ในถังขยะหลังโรงงานจริงหรือเปล่าคะ
5: นี่ถ้ามันอยู่มันก็เจอแล้วดิ
6: ในข่าวไอ้เหมมันน่ะมันคุยขยะทั้งคืนเลยสะใจเป็นบ้าน
5: ี่ลุงขโมยรองเท้าผมไปทำไมครับผมช่วยลุงแต่ลุงกลับตอบแทนผมแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะครับ
7: ใครขโมยไอ้นี่พูดพลอย
5: ๆใครครับเนี่ยให้เงินผมทำไม
2: ฉลาดดีนี่รู้จักสร้างสถานการณ์ที่ดูน่าตื่นเต้นรองเท้าคู่นั้นก็เลยดูมีราคาขึ้นเยอะเลย
8: อากาศมันร้อนอาบน้ำหน่อยไหมคะใจจะเย็นลงบ้าง
9: ฉันมีเวลาให้แกแค่ปลายเดือนนี้เท่านั้นถ้ายอดขายไม่กระเตื้องขึ้นแกจะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมา

0: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
1: ไม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
0: ว้าวเสร็จแล้ว
1: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมไม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
3: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
4: สงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
8: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
9: ้โอ้ฟันโอ้
10: หกชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ

0: อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
1: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
2: สวัสดีครับข่าวนกลงมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราช
3: พาไปดูแหล่งปลูกจำปาดะพันธุ์พื้นบ้านที่บ้านคันเบ็ดหมู่5ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โดดเด่นเรื่องรสชาติตอนนี้กำลังผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI คือสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงของจังหวัดดร.ยาวมานเขียวสะอาดผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพานักศึกษามาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงฝึกเสียบยอดจำปาดะพันธุ์พื้นบ้านภายในแปลงของคุณสมปองพยารังประธานกลุ่มแปลงใหญ่บ้านคันเบ็ดคุณสมปองบอกว่าที่นี่จะเพาะพันธุ์กล้าเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานตลอดทั้งปีโดยนำเมล็ดขนุนมาเพาะเป็นต้นตอจากนั้นตัดยอดจำปาดะจากต้นใหญ่ภายในสวนสาเหตุที่เลือกใช้ต้นขนุนเป็นต้นตอคุณสมปองบอกว่าเพราะขนุนสามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงและมีปัญหาโรครบกวนน้อยเมื่อนำจำปาดะมาเสียบยอดกับต้นขนุนจะได้ผลที่มีสีสวยเปลือกบางเมล็ดสวยและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
4: ก็

0: มันกลับกลายว่าก็เป็นทั้งปีเลย
1: หลังเสียบยอดเสร็จจะนำพันใส่ถุงแล้วมัดปากถุงด้วยเชือกเป็นวิธีที่เรียกว่าควบแน่นทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเมื่อต้นพันแข็งแรงจึงสามารถนำออกจำหน่ายได้จำปาดะและขนุนเป็นผลไม้ในตระกูลเดียวกันมีหน้าตาคล้ายกันแต่จำปาดะจะมีผลเล็กกว่าเปลือกบางกว่าเนื้อนุ่มนิ่มฉ่ำน้ำมากกว่าและมีกลิ่นหอมอบอวลเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่น่าสนใจคือวิธีเก็บจำปาดะจากต้นสูงโดยนำเชือกที่ปลายทำเป็นตะขอขึ้นไปด้วยเมื่อตัดผลจำปาดะแล้วจะใช้เชือกล็อกกับตะขอก่อนค่อยๆหย่อนผลลงมาถึงพื้นจากนั้นปลดเชือกออกวิธีนี้ช่วยให้ผลจำปาดะไม่ตกกระแทกจนแตกหรือเสียหายอยากซื้อจำปาดะสวยๆหรือเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์จำปาดะติดต่อคุณสมปองไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
2: ต้นเป็นขนุนที่ทรหดอดทนส่วนกิ่งก้านสาขาและลูกเป็นจำปาดะที่กลิ่นรสดีเยี่ยมไปอุทัยธานี
1: บริเวณข้างวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์ตั้งอยู่ที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีช่วงนี้น้ำยังท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ส่งผลให้การเดินทางของชาวบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สามารถขับผ่านจุดน้ำท่วมสูงได้มีหนุ่มวัย18ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรทุกวันเกิดไอเดียบันเจิดนำรถไถนาเดินตามติดกระบะพ่วงมาดัดแปลงเป็นรถรับส่งมอเตอร์ไซค์ข้ามจุดน้ำท่วมระยะทางประมาณ200เมตรคิดค่าบริการคันละ20บาทพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนไปพร้อมกันเส้นทางบริเวณข้างวัดอุโปสถารามถือเป็นจุดสัญจรสำคัญของชาวบ้านในตำบลสแกกรังตำบลเกาะเทโพและตำบลหาดทนงที่ต้องการเดินทางข้ามสะพานแม่น้ำสแกกรังเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานีหากไม่ใช้เส้นทางนี้ชาวบ้านต้องขับรถอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นเพิ่มระยะทางอีกหลายสิบกิโลเมตรเที่ยวหนึ่งสามารถขนมอเตอร์ไซค์ได้3คันคิดค่าบริการคันละ20บาทต่อเที่ยว1เที่ยวได้60บาทเดิมทีรถไถพ่วงคันนี้ใช้สำหรับบรรทุกปุ๋ยข้าวเปลือกและอุปกรณ์การเกษตรเมื่อเห็นว่าชาวบ้านเดินทางลำบากจึงนำรถที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์รถไถพ่วงให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง1ทุ่มแต่ละวันมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ200คันทำรายได้วันละประมาณ 4,000 บาทชาวบ้านที่ใช้บริการบอกว่าคุ้มกว่าการขับรถอ้อมหลาย10กิโลมากเพราะช่วยประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันรวมถึงลดความเสี่ยงที่เกิดจากการขับรถลุยน้ำด้วย
3: เขาให้บอลราไฟเนี่ยคันละ20ไป20กับ20แต่ก็โอเคนะคุ้มกว่ามันใกล้แล้วไปทางนู้นมันไกลไง
2: เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มากับน้ำท่วมครับไปลำปาง
1: ขณะนี้ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นลงแล้ว

0: ครับอุณหภูมิที่จังหวัดลำปางประมาณ23องศาเซลเซียสที่ไร่ห่มฟ้าสวนดอกไม้เมืองหนาวบนพื้นที่กว่า50ไร่อยู่ที่ตำบลแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มขณะนี้ดอกไม้หลายชนิดเช่นดอกดาวเรืองเริ่มทยอยผลิบานท่ามกลางอากาศเย็นสบายเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นคาดว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมดอกไม้จะบานเต็มพื้นที่นอกจากทุ่งดอกไม้แล้วยังมีจุดเช็คอินจุดพักผ่อนจุดชมวิวและพื้นที่สำหรับกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยติดต่อไร่ห่มฟ้าได้ทาง Facebook และตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: แปลงดอกไม้ขนาดใหญ่50ไร่ถ้าออกดอกพร้อมกันคงสวยงามอร่ามตาจริงๆนะครับ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: หิวด่วนต้องเมาคิส
6: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
1: ไปจีน
0: ที่เมืองฮาบินในมณฑลเหอหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและหน้าหนาว มีขบวนพาเหรดที่นักท่องเที่ยวอุทยานขั้วโลกฮาบินเฝ้ารอชมไม่ใช่ขบวนพาเหรดทหารแต่เป็นขบวนพาเหรดเพนกวินที่เดินโยกเยกตุ้มเตี้ยมบางตัวสะพายกระเป๋าเป้เหมือนนักเรียนน่ารักจริงๆดูแล้วเหมือนเพนกวินหนีเรียนเวลาเดินจะกางปีกออกเล็กน้อยเพื่อช่วยในการทรงตัวบนพื้นผิวที่ลื่นเช่นหิมะหรือน้ำแข็งเห็นเดินตุ้มเตี้ยมแบบนี้แต่เวลาลงน้ำเพนกวินสายพันเจนทูว่ายน้ำเร็วมากทำความเร็วได้สูงสุดถึง36กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเพนกวินสายพันที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกเวลาขอแต่งงานตัวผู้ก็โรแมนติกมากครับเพนกวินพันเจนทูตัวผู้จะเดินตามชายหาดเพื่อเลือกก้อนหินที่เรียบเนียนและสวยงามที่สุดจากนั้นจะคาบก้อนหินนั้นมาวางลงตรงหน้าตัวเมียที่หมายปองเป็นเสมือนแหวนมั่นที่จะสร้างรังรักร่วมกันหากเพนกวินตัวเมียถูกใจก้อนหินและถูกชะตาตัวผู้ตัวเมียจะเก็บก้อนหินนั้นไปวางไว้ในรังซึ่งเป็นสัญญาณตอบตกลงเป็นคู่ชีวิตกันสำหรับเพนกวินพันเจนทูหินกรวดมีค่ามากเพราะใช้ก้อนหินเหล่านี้ในการสร้างรังหินทรงกลมบนพื้นดินที่ไม่มีน้ำแข็งรังหินจะช่วยยกไข่และลูกนกให้อยู่สูงกว่าพื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่จมน้ำหรือความชื้นเมื่อหิมะและน้ำแข็งละลายหวังเวยี่ผู้ดูแลเพนกวินประจำอุทยานขั้วโลกฮาบินบอกว่าขบวนพาเหรดนี้เป็นเพนกวินสายพันธุ์เจนทูมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในเขตซีกโลกใต้และทวีปแอนตาร์กติกมีการนำน้ำแข็งมาปูราดบริเวณที่จัดงานเพื่อช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบลงทำให้เหล่าเพนกวินสามารถออกมาพบปะกับนักท่องเที่ยวได้เร็วกว่ากำหนดการปกติมีการจัดขบวนพาเหรดวันละ2รอบตลอดช่วงวันหยุดยาวโดยหลังจากการแสดงแต่ละรอบจบลงเหล่าเพนกวินจะถูกพาตัวกลับที่พักและให้อาหารเสริม
7: แ
1: สดงจบทุกรอบได้อาหารเป็นรางวัลครับเพนกวินจึงแสดงเต็มที่นอกโลกส่งท้ายไปดูบรรยากาศนักแสดงที่หยดสมิงเขาขวางพบปะแฟนๆที่อุดรธานี
0: พาไปชมบรรยากาศณเดชโบเมลดาไบเบิลวิทยาภาสและพี่แฉะองอาจพบแฟนๆที่หยดสมิงเขาขวางที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ในโลตัสพลัสอุดรและที่เซ็นทรัลอุดรเพื่อร่วมกิจกรรมเมเจอร์สตาร์รถโชว์พบปะแฟนหนังชาวอุดรธานีแบบใกล้ชิดครับณเดชบอกว่าอยากให้ที่หยดเป็นเหมือนภาพยนตร์อินดิน่าโจนส์ของอเมริกาที่มีภาคต่อหลายภาคสร้างความสนุกให้กับ

0: ผู้ชมตลอดไปทุกปีซึ่งที่หยดของไทยก็มี FC ต่างประเทศที่เป็นแฟนอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ภาคแรก
1: อยากให้ที่หยดไม่ว่าจะเป็นพิชุดดำนะครับหรือว่าจะเป็นที่หยดสปินออฟอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวตัวยอนหรือพี่ยักษ์เนี่ยให้อยู่คู่กับคนไทยเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็รู้สึกว่าแบบอยากให้เป็นเหมือนแบบอินเดน่าโจนเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปประมาณนั้นก็รู้สึกว่าคงจะสร้างความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็ความทรงจำดีๆให้กับคนดูเงี้ยตลอดไปทุกปีคร
0: ับ ไบเบิลได้เป็นตัวแทนพูดขอบคุณแฟนๆต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษครับ
2: The international fans thank you so much for supporting us you know we worked really hard on this film and I hope that you guys can enjoy it with us I don't know when it's going to be available overseas yet but just stay tuned and if you can fly over here and you know enjoy the film it's available and lots of movie theaters around you so thank you so much for your support and I hope to see you guys soon
0: ภาพยนตร์ชุดที่หยดทำรายได้รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศทะลุ 2,000 ล้านบาทที่หยดสมิงเขาขวางผสมผสานความสยองขวัญเข้ากับภาพเสียงและฉากแอคชั่นได้อย่างตื่นเต้นเร้าใจนำตำนานเสือสมิงของไทยมาเล่าใหม่ได้ดูอินเตอร์มากครับ
3: โอ้ยมันเป็นเสือแล้วมันเป็นผีกันแน
4: ่มันคือคนที่เล่นอาคมแก่กล้าจึงสามารถกลายเป็นเสือได้แต่พอมันกินเนื้อคนมันก็ต้องเป็นสมิงตลอดไป
5: มันฆ่าไม่ไต่ที่คนเขาลือจริงปะ
6: ปืนทำอะไรมันยังไม่ได้สุดตู้ของเราไม่ใช่คนเขาจะเอาเราไปสู
3: ้แต่ถ้าเลือดมันออกได้มันก็ตายได้จ้ะ
4: มันอ่านใจคนออกมันรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องแปลงร่างเป็นไทยเพื่อตบตาเหยื่อของมัน
7: กูกับมันเขาตายกันไปข้างนึง
8: มาสิไว้สวยดีเลย
9: ฝรั่งยังดูสปริงเขาขวางโกโซบิ๊กไปกันใหญ่แล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่
10: ขวัญชีวินปิ่นชีวาอาณาราชรอยพระบาทนำรอยทางทั้งสร้างสอนศาสตราชาพาร่มเย็นเป็นอธิพรทั่วนาครจงรักกมลจนนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวโนมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันโนมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเล้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่สร้างด้วยแนวคิดน้ำคือชีวิตจากนภาสู่ผ่านภูผาสู่นาทีออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวโนมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถา
จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบก

มาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรตลอดรัชสมัยโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงอันหนึ่งที่ปราสาทพระเทพปิดรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาเก็บพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลัก

0: รูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคม2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตปีที่10ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า70ปีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนานจากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพกลุ่ม BJC Big C บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์รวม299หน่วยงานตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและยังได้ขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศคณะบุคคลได้รับพระชานุพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังนายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระชานุพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัตรดาพรลันทมและคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

เพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอ

ให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโลกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอโนคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรวัดป่าประสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทยูเรนัส to the universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมและคณะนายธนากรวรวัฒน์วรันกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนพเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

0: มนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาและราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีคณะบุคคลประชาชนไปกราบสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ

0: แผ่นดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ขนขวาทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และสิ่งที่ท่านพระราชดำริที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกก็ออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีจะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี่ย
0: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร
2: ์อุ้ยขี้นก
3: เฮ้ยเขาโทรเรียกใครอ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
6: Based on your notes there are some great
5: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทรานสเลเตอร์ปิดจ็อบไกลถึงเขาใหญ่คิวสุดท้ายนักแสดงแน่นๆชวนกันซนเอ้ยทำงานกันสนุกเลยค่ะ
11: ปิดกล้องแล้ว
12: รู้สึกใจหายนิดนึงค่ะ
11: สนุกถ่ายทำเรื่องนี้มาก็ประมาณ5เดือนเนาะเป็นละครที่ดราม่ามากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีตัวเองในทุกซีนของเรื่องแบบ
13: มากที่สุดแล้วตั้งแต่เคยถ่ายทำละครมา
14: จีบมาทุกคิวเหมือนกันค่ะตอนแรกก็แบบเล่นเป็นเพื่อนคิมก็คิดว่าแบบนิดๆหน่อยๆอ้าวทุกคิว
13: จีบไม่ได้มาถ่ายละครทุกคิวนะคะมาทำคอนเทนต์ทุกคิวใช่
15: ก็พี่ๆน่ารักครับคือเพื่อนๆน่ารักครับก็เป็น energy ของกองถ้าอยากมาเติม energy ก็เดินหาพี่ๆเขาครับ
16: เรื่องนี้มันสนุกมากๆเราก็จะได้เห็นแต่ละคนในเวอร์ชั่นที่แบบแตกต่างหลัก
17: ไม่ถึงตัวจริงหรือตัวคาแรคเตอร์
16: คาแรคเตอร์ของตัวละคร
11: first quarter เลยนะคะเปิดมา2027ได้เจอแน่ค่ะ translator ค่ะ
16: ไป
10: พักสักครู่ช่วงหน้าเผยโฉมคนอยู่เบื้องหลังความเป็นเมโบของลีน่าและลีน่าค่ะ
18: Once you've been to the moon where do you go nextYou build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography, and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
19: ก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได
20: ้ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณคงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
21: ดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
22: จะไม่ไปบายพวกเขาหน่อยเหรอ
19: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ
23: เจอลูกแต่ไม่ยอมพามาพบญาติ
22: ก็เพราะว่าดากลัวว่าลูกชายจะมาพบจุดจบเดียวกับพ่อของเขาเนี่ย
24: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: Fortuner
27: สุดยอดดีจริง
26: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
10: ้คู่กำกับอุ๊พัชนียืดอกรับตั้งใจปั้นให้ตัวละครคุณพิมเป็นเมโบในซีรีส์ Peace Love รักได้ไหมใครกำลังหมั่นไส้ฟังก่อนค่ะ
28: เตรียมเป็นเมโบธงแดงให้แฟนๆแซวได้เลยค่ะสำหรับสาวลีน่าขนาดผู้กำกับอย่างพี่อุ๊พัชนียังเห็นด้วยกับตำแหน่งนี้เพราะแค่ตัวอย่างตอนต่อไปที่โดนป่านไล่ออกจากห้องก็ทำเอาแฟนๆรอดูไม่ไหวแต่งานนี้พี่อุ๊บอกว่าทุกอย่างที่ลีน่าทำไปมีเหตุผลอยากให้ทุกคนรอดูและเห็นใจคุณพีมกันเยอะๆใน Peace Love รักได้ไหมค่ะ
29: เรื่องโบ้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมะธงดำยิ่งกว่าแดง
30: ว่าคนดูถึงจะหมั่นไส้แล้วก็โกรธลีน่ายังไงแต่คนดูจะรักเขาเพราะเขามีเหตุผลในการกระทำในแต่ละสิ่งที่เขาทำถึงแม้มันจะแบบไม่พอใจแม่อย่างเราแต่ว่าเขามีเหตุผลว่าเขาทำไปทำไมคอยเอาใจช่วยลีน่าด้วยว่าสุดท้ายแล้วจะโบ้แค่ไหน
28: เปิดจุดเริ่มต้นความรักของพี่กิตน้องนนท์คู่พระนายทาคิกวินและเฟมพิรกิจไปแล้วใน EP ที่1บอกเลยว่าผู้อยู่เบื้องหลังอย่างพี่เหมียวปวันรัตน์ผู้กำกับจะมาเผยการนำเสนอของซีรีส์เรื่องนี้รับรองว่าแฟนๆจะสนุกกับเส้นเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนใน Decoding You โคตรรักค่ะ
31: การดีไซน์มันต้องอยู่ที่คาแรคเตอร์แล้วก็ที่มาที่ไปของนักแสดงของตัวละครก่อนไม่ใช่ไปเอาดีไซน์เราไปครอบอันนี้เราชวนมาดูละครรักส่วนกลุ่มวายก็จะเจอความฉ่ำชื่นของความรักที่มันไม่ได้หายากหรอกแต่บางทีเราไม่เห็นก็มาดูคู่นี้มันเป็นคู่ที่เคมีดีดีมากเลยดีใจที่ได้เจอคู่นี้ขอฝากมาดูเรื่องนี้แล้วก็ซึมซาบความรักความเข้าใจความสวยงามของความรัก
28: สาวอุ้มอิสยาออกอาการตื่นเต้นชวนแฟนๆปักหมุดรอชมเก็บแผ่นดินเวอร์ชันนี้ที่เจ้าตัวการันตีความปังเกินร้อยแถมยังเมาส์บทพันภาษานักศึกษาสาวไทยที่ตัวเองเล่นเองว่าหน้าใสจนแทบจำไม่ได้เลยค่ะ
32: ว้าวคือตื่นเต้นมากๆอุ้มก็จำหน้าตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะแบบกับคนไอซ์หรือว่า
33: น้องออมอย่างเงี้ยเราได้เห็นน้องออมเป็นแบบเบบี้อะ
32: โตมาด้วยกันจริงๆพันภาษาเนี่ย

0: ความสดใสในวัยของเขาแล้วก็คบรักกับหนุ่มคนนึงเขาเป็นชาวคาเซค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ความโกลาหลก็เกิดขึ้น
0: เวอร์ชันนี้ได้นักแสดงแบบทุกๆคนที่อยู่ในเวอร์ชันที่แล้วอ่ะเข้ามาร่วมเล่นด้วยอ่ะคะแนนเต็มเท่าไหร่โอมให้เกินเลยรู้สึกว่าเออทรงพลังมากๆค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับเก็บแผ่นดินติดตามเป็นกำลังใจให้ละครเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้ชาวคาเซด้วยนะคะ
2: เก็บแผ่นดินตอนแรก22ตุลาคมนี้ตอนนี้ Beneath the Lights ตะวันลวง EP 3มาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าจากบานิโคเซสสวัสดีค่ะ

0: ไอ้สองแม่ลูกอะไรนั่นน่ะดูไม่น่าไว้ใจเลยเดี๋ยวก็จะทำเป็นขโมยมือถือเดี๋ยวก็ทำตัวเป็นพลเมืองดีนาว่านะเราอ่ะไม่ต้องสารสัมพันธ์ต่อเนี่ยดีที่สุด
1: ไปคุณหนี
2: พ่อคะพี่เขาถูกยิงค่ะ
3: ก้อนปวดหัวไม่ไหวแล้ว
4: คุณนิมิตคะ
1: ว่าอะไรแล้ววีถูกยิง
5: แม่ทำตามที่วีบอกเถอะนะครับบอกกับคุณนราว่าก้อนเป็นลูกของเขา
4: จำแหวนวงนี้ได้ไหมคะ
6: ล่ะผมว่าคุณควรจะตรวจดีเอ็นเอนะ
0: ไม่ค่ะดาไม่ตรวจค่ะ
5: คุณนราธยาวัฒน์คือแม่ของพี่
3: พี่ลูกเศรษฐีเหรอ
5: เราต้องสลับตัวกันนะก่อน

0: จำได้นะครับจำผมได้ไหม
1: จำได้ค่ะคุณเป็นคนที่นี่เหรอ
0: ใช่ครับ
2: ขอโทษค่ะไปด้วยค่ะ
0: ผมยังไม่ลืมเรื่องยาและผมคุณนะครับ

ก่อนนี่คุณนดาธยาวัฒน์แม่แท้ๆของลูก

0: ท่าน
1: ผม
0: คุณพูดก่อนเลยค่ะ
2: ผมมีเรื่องอยากจะเคลียร์คุณให้เข้าใจคุณกับน้าจะได้เลิกดูถูกผมกับแม่สักทีผมไม่ใช่ขโมยผมจะไปช่วยเพื่อนไม่ให้ถูกพวกนักเลงลุมเลยวิ่งหนีไปชนคุณจนมือถือตกผมตั้งใจจะเก็บมือถือไปคืนคุณไม่ได้จะขโมย
0: ฉันก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าฉันเข้าใจคุณผิดฉันมาเพราะว่าอยากจะขอบคุณแล้วก็ขอโทษคุณค่ะเพราะฉันคุณเลยพลาดโอกาสดีๆไปทางครอบครัวของเรายินดีที่จะช่วยจ่ายการเรียนต่อ
2: ใช่เลยครับเรื่องนี้ผมหาวิธีจัดการเองได้ผมไม่รบกวนคุณหรอกถ้าพ่อผมยังอยู่ก็คงบอกว่านี่เป็นกรรมเก่าที่ทำให้เราต้องวนมาเจอกันมาชดใช้ให้กันมันก็คงจบแค่นี้แหละครับ
0: ค่ะเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วพ่อจะส่งฉันไปเรียนต่อที่อเมริกาเพื่อความปลอดภัยอะค่ะ
2: ก็ดีแล้วนี
0: ่ไม่อยากไปซะหน่อย
2: เป็นผมจะไปนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อทำให้พ่อของคุณสบายใจด้วยยิ่งคุณอยู่ที่นี่คนที่คิดไม่ดีกับพ่อคุณจะยิ่งจับจ้องเพราะถ้าพูดกันตามตรงคุณคือจุดอ่อนของท่าน
0: จะได้ไม่ต้องมีใครมาเจ็บตัวเพราะฉันอีกใช่ไหมคะขอโทษค่ะแพ้เสียงในหัวฉันเชื่อว่าคุณจะหายดีแล้วก็กลับไปเล่นฟุตบอลที่คุณรักได้อีกขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยฉันไว้ขอให้หายไวๆนะคะฉันไปแล้วนะคะ

ฉันจำชื่อที่คุณตั้งให้ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยฉันก็ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าพากร

0: ไม่ต้องกลัวนะลูกแม่จะพาลูกไปรักษาที่กรุงเทพลูกจะต้องกลับมาแข็งแรงแม่ต้องช่วยลูกให้ได้ทดแทนความผิดที่ไม่เคยได้ดูแลลูกเลยคุณวลัยคะฉันจะส่งภากรไปกรุงเทพวันนี้เลยค่ะ
1: คือผมยังไม่พร้อมครับ
0: ทำไมนะลูกอาการมันอาจจะกำเริบเมื่อไหร่ก็ได้นะ
1: คือผมอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนะครับ
2: ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกมันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายลูกต้องปลอดภัยกลับมาหายเป็นปกตินะลูก

0: ลิสาไปไหนมาทำไมไม่บอกนะหาลูกแล้วนี่นาโทรไปก็ไม่รับสายรู้ไหมว่านาเป็นห่วง
1: หนูส่งข้อความไปแล้วนะคะ
0: ก็นาเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยแล้วไปเยี่ยมมันทำไมอ่ะ
1: นภัสเขาช่วยชีวิตหนูไว้นะคะถ้าเขาไม่ได้ตามออกไปไม่รู้ว่าตอนนี้หนูจะโดนพาไปไหน
0: ไม่ต้องพูดแล้วเราไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะเนี่ยแล้วเรื่องการตอบแทนความดีของนายนั่นเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อเราเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเข้าใจไหม
1: พ่อกลับมายังคะคุณพ่อจับตัวคนร้ายได้หรือยังคะคนของอาจักรใช่ไหมคะ
2: พ่อจัดการทุกอย่างแล้วลูกไม่ต้องกังวล
1: ที่พ่อให้ลิสาไปเรียนต่อก็เพื่อความปลอดภัยของลิสาใช่ไหมคะถ้าลิสาไปแล้วใครจะดูแลคุณพ่อคะคุณพ่อจะปลอดภัยไหมคะ
2: มันไม่กล้าทำอะไรพ่อหรอกตราบใดที่มันยังมีสมบัติอยู่ในมือพ่อจัดการพินัยกรรมทุกอย่างเอาไว้แล้วมันก็รู
1: ้อาจักรจริงๆด้วยลิสาไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมเราไม่แจ้งตำรวจจับเขาไปเลย
2: จากเขาไปน้องพ่อ
1: น้องพ่อที่พยายามฆ่าหนูเนี่ยนะคะ
2: เขาไม่ได้จะฆ่าหนูเขาแค่จับตัวหนูไปขู่เพื่อให้พ่อเปลี่ยนพินัยกรรม
1: คนแบบนี้น่ากลัวมากเลยค่ะไม่ควรเก็บไว้ข้างตัวด้วยซ้ำ
2: พ่อส่งมันไปอยู่ที่เกาะตะวันแล้วสั่งคนประกบห้ามออกจากเกาะถ้าพ่อไม่อนุญาตเชื่อเถอะมันไม่กล้าหรอก
1: ถ้าหนูยอมไปเรียนต่อพ่อต้องสัญญากับลิสาค่ะว่าจะดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วย
2: พ่อสัญญาแต่พ่ออยากให้ลิสาตั้งใจเรียนเพื่อตัวเองและกลับมาดูแลทุกอย่างที่พ่อสร้างเอาไว้ให้ทำได้ไหม
1: ได้สิคะลิสาจะทำให้อาจักรปฏิเสธไม่ได้ว่าหนูคือคนที่เหมาะสมที่จะสืบทอดกิจการต่อจากคุณพ่อที่สุดการตัดสินใจของคุณพ่อถูกต้องที่สุดเชื่อใจหนูได้เลยค่ะ

0: ไม่เห็นต้องย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันเลยอยู่ห้องพักเดียวก็สบายดีอยู่แล้ว
1: ก็เห็นมีคนดราม่าบอกว่าผมอยากอยู่กับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย
0: โหแม่เผาให้ฟังใช่ไหม

0: าเจ้ากรกรุงเทพวันนี้เลยอ่ะถ้ากรไม่เล่นใหญ่เขาจะกรอยู่ต่อพีวีแหละถ้าเกิดวันไหนกรไม่อยู่ขึ้นมาจะคิดถึงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพีวีหลังผ่าตัดกรมีสิทธิ์จำอะไรไม่ได้ไหม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นละกอนอย่าคิดมากเลย
0: ไม่คิดมากได้ไงอ่ะถ้าเกิดกอนจำแม่จำพี่วีไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไง
1: เขาเป็นเศรษฐีระดับหมื่นล้านยังไงก็ต้องหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษากอนให้ได้อยู่แล้ว
0: มือถืออยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่เนี่ยอะไรของแก
0: เอ้าก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไงถ้าเกิดกรจำอะไรไม่ได้ขึ้นมาพี่ก็แค่เปิดคลิปนี้ให้กรดูคนนี้คือพี่วีเราวีพี่ชายของแกเราทั้งสองคนโตมาด้วยกันเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่คนนี้ก่อนรักมากที่สุดถ้าแกได้ดูคลิปนี้แกต้องจำให้ได้ห้ามลืมพี่วีโดยเด็ดขาดเพราะว่าผู้ชายที่อยู่ข้างๆแกเนี่ยคือคนที่รักแกที่สุดพร้อมจะช่วยเหลือแกและซัพพอร์ตแกในทุกๆเรื่องแกไว้ใจเขาได้อะไรอ่ะจะร้องไห้หรออุ้ยขี้แย่นี่หว่า
1: แค่นี้ก็จำได้แล้ว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามสุดท้ายคำถามสำคัญต้องตอบด้วยรักก่อนไหม
1: รักรักมากพอใจยัง
0: ได้ยินแล้วนะเซฟไว้ดีๆล่ะ

0: ฉันทำถูกแล้วใช่ไหมคะคุณที่ส่งลูกไปอยู่กับคนอื่นฉันทำถูกแล้วใช่ไหมคะที่พยายามรักษาชีวิตภากรเอาไว้
1: ฉันมีเรื่องจะขอร้องคุณวลัยนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ฉันต้องบอกคุณวลัยตรงๆเลยนะคะว่าฉันไม่ใช่คนโปรดของครอบครัวญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยจะชอบฉันนักยิ่งภากรเป็นลูกชายของฉันน่ะย่อมถูกแอนตี้เป็นธรรมดาแล้วยิ่งเป็นหลานชายคนแรกและคนเดียวของตระกูลน่ะเขาก็ไม่น่าจะยอมรับง่าย
2: ๆฟังดูน่าหนักใจจังเลยนะคะหวังว่าจะไม่รุนแรงเหมือนตอนคุณนวิช
1: ไม่หรอกค่ะวันนี้กับวันนั้นมันต่างกันวันนี้ฉันเป็นรองประธานของทยวัฒน์กรุ๊ปถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบแต่คงไม่กล้างัดข
2: ้อได้ยินคุณณดาพูดอย่างนี้ก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยค่ะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรคะ
1: หลังจากที่ฉันส่งภากรไปรักษาที่กรุงเทพแล้วฉันอยากจะให้คุณวลัยและครอบครัวหยุดติดต่อกับภากรสักระยะฉันต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นน่ะครอบครัวฉันจะต้องเข้ามาขุดคุ้ยประวัติของภากรไม่จบไม่สิ้นแล้วมันจะทำให้คุณวลัยและครอบครัวน่ะได้รับผลกระทบไปด้วยและที่สำคัญนะคะพวกเขาจะต้องเข้ามาวุ่นวายกับการรักษาของภากรมันจะทำให้ทุกอย่างไม่ราบรื่นถ้าทุกอย่างราบรื่นแล้วฉันจะแจ้งคุณวลัยอีกทีนึงเราจำเป็นต้องช่วยกันนะคะเพื่ออนาคตของภากร

0: นะพี่วี
1: โอเคโอเค
0: นี
1: ่แป๊บนะ
0: ไหวไหมเนี่ย
2: ระวังนะลูก
0: ขี่หลังน้องไหม
1: จะไหวเหร
2: อเรานี่ก็หาเรื่องตัวเองก็ใช่ว่าจะแข็งแรง
0: โอ้แม่ก้อนก็อยากอ้อนพี่วีเขาบ้างพี่วีตัวแค่เนี้ยสบายมาก
1: มามามามาเอาดีๆนะเว้ย
0: ช้าๆนะ
1: เออ
0: หนึ่งสอง
2: คุณนาดา
1: สปีกเกอร์ด้วยแม
2: ่ค่ะคุณนาดา
3: ได้คิวผ่าตัดอาทิตย์หน้านะคะ
4: เราโชคดีมากค่ะที่มีคนให้คนอื่นเขาเลื่อนนัด
2: ค่ะแล้วดิฉันต้องไปส่งเมื่อไหร่คะ
4: เดี๋ยวดาจะเข้าไปรับเองค่ะนัดกันวันศุกร์บ่ายๆนะคะ
2: ค่ะ

0: อยู่ไหนยะยายพิมพ์เอ้ยนี่ฉันดีใจด้วยนะที่อยู่ดีๆเธอก็ได้เจอกับหลานชายที่หายสาบสูญไปอ่ะเอ้าก็นัดดาเขาได้เจอกับลูกชายเขาที่ไปฝากเลี้ยงไว้แล้วไงโอ้โหนี่อยู่ดีๆนะพอได้เห็นสมุดบันทึกที่เป็นลายมือตัวเองกับแหวนประจำตระกูลน่ะก็ระลึกได้แล้วก็จำทุกอย่างได้เฉย ก็ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้มีหลานชายที่โตทันชัยมาช่วยแชร์สมบัติโอเคงั้นก็จบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีจ้ะลิสานัดรุ่นพี่ที่จะไปคุยเรื่องเรียนต่อได้แล้วหรือยังลูก
1: ได้แล้วค่ะวันศุกร์นี้จะให้ลุงชัยไปส่งค่ะ
0: อืมโอเคงั้นให้นาไปเป็นเพื่อนมะนาจะได้ไปเลื่อนนัดหมอฟัน
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะคิดว่าจะไปกินข้าวกันต่อด้วยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวพี่เขาจะอึดอัด
0: โอเคได้จ้ะ

0: ว่าไง
1: โอ้ยกว่าจะรับสายได้นี่ถ้าฉันไม่มีธุระอ่ะฉันไม่โทรมาหรอกยะ
0: มีอะไรก็ว่ามา
2: เป็นแหวนที่คุณพ่อสั่งทำจริง
1: หลักฐานแค่นี้มันจะพอเหรอ
0: ด่าจำทุกอย่างได้แล้วยังไม่พออีกเหรอ
1: ตรวจดีเอ็นเอไงทำไมไม่ทำ
0: ไม่ทำค่ะแค่นี้ด่าก็รู้สึกผิดกับลูกจะแย่แล้วที่ผ่านมาทุกคนก็รู้นี่คะว่าดามีลูกชายแล้วทำไมถึงเงียบกันล่ะคะ
1: โอ้ยคนเขาก็นึกว่าลูกชายเธอตายไปแล้วใครจะไปกล้าลื้อฟื้นล่ะแล้วถ้าเกิดเธอสติแตกขึ้นมาจำอะไรไม่ได้ขึ้นมาอีกเนี้ยคุณพ่อก็เล่นงานฉันแย่สิที่ทำเนี่ยหวังดีล้วนๆนะยะ
0: หวังดีหรือว่าไม่อยากให้หลานคนแรกของตระกูลเป็นลูกของดากันแน
1: ่ถ้างั้นก็รอคุณพ่อกลับมาจากเยอรมันก่อนละกันแล้วเอาหลักฐานพวกนี้ให้ดูคอยดูละกันว่าคุณพ่อจะรับเด็กคนนี้เป็นหลานมา
0: จะรับหรือไม่รับอ่ะดาก็ไม่ให้ลูกตรวจ DNA เด็ดขาด
1: ก็แค่ตรวจ DNA มันจะได้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนไงนี่ตระกูลผู้ดีนะจ๊ะไม่ใช่ตระกูลบ้านนอกของแม่เธอที่จะเอาใครสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาในตระกูลก็ได้อ่ะสมบัติก็ไม่ใช่น้อยๆนะยะ
2: กลัวว่าเขาจะแชร์สมบัติเพิ่ม
0: ดาสบายใจแบบนี้ค่ะถ้าจะต้องทำร้ายจิตใจลูกด้วยการตรวจดี

0: เอเพื่อความสบายใจของคนอื่นดาไม่ทำเท่านี้นะคะ
1: เดี๋ยวก่อนพี่ดาพี่ก็ไปพาหลานมาเจอกันพ่อสิครับจะได้รู้ว่าหน้าตาเขาโครงนั้นเหมือนใครเหมือนพี่หรือเหมือนพี่ระวิทย
0: ์พามาแน่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี
2: ้ทำไมยะมีความลับอะไรนักหนาเหรอ

0: ของในห้องน้ำมีอะไรต้องเอาไปอีกไหมก่อน
1: ไม่เอาแล้วพี่วี
0: มีอะไรให้พี่ช่วยอีกไหมอ่ะ
1: แค่ยืนเป็นกำลังใจให้อ่ะ
2: พอแล้ว
1: พี่วีถ้ากรผ่าตัดหายดีเมื่อไหร่พี่วีต้องบอกความจริงคุณนดานะ
0: พี่ตัดสินใจแล้วอ่ะพี่ว่าพี่ไม่บอกดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: กรเรียนเก่งกว่าพี่ไหวพริบดีกว่าพี่ว่าพวกเขาน่าจะยอมรับก่อนง่ายกว่าพี่แน่ๆ
1: แต่ครอบครัวพี่เป็นเศรษฐีเลยนะพี่จะทิ้งโอกาสดีๆเพื่อก่อนทำไมอ่ะ
0: พี่ว่ามันไม่ได้เสียโอกาสนะก่อนพี่ว่ามันสร้างโอกาสมากกว่าก่อนเองจะได้เรียนสูงๆทำงานในธยวัฒน์กรุ๊ปคนปัญญาทึบอย่างพี่อ่ะไม่มีทางทำได้ดีเท่าก่อนหรอกพอก่อนมั่นคงแล้วเนี่ยค่อยหาทางกลับมาช่วยพวกเราก็ยังได
1: ้มันเหมือนกับก่อนฉวยโอกาสพี่วียังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: อย่าคิดแบบนั้นสิก่อนเราก็เสียสละกันทั้งสองคนนั่นแหละก่อนเองก็ต้องทิ้งครอบครัวไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ถ้าคิดในแง่นี้เนี่ยพี่เองก็รู้สึกเห็นกับตัวเที่ยวเปรียบก่อนกัน
1: งั้นก่อนสัญญานะก่อนจะทำให้ครอบครัวของเรากลับไปสบายเหมือนตอนที่พ่ออยู่ให้ได
0: ้พี่จะรอดูความสำเร็จของก่อนนะขี้แง่

0: สนับสนุนโดย Dove UV Repair and Grow
1: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริการ
2: อบเนี้ยลองของอร่อย
3: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar for Health Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
4: ผิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: less waste, more grace. Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster
1: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงเขาขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
2: ตื่นเต้นเราใจแล้วก็น่ากลัวมาก
3: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอน

0: จบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
1: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
2: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์
3: งานแบบนี้จริงจีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันค้ำคอหมดทุกเรื่อง
4: มันเป็นงาน
5: นี่เขาไม่ได้บอกคุณหรอว่าผมเป็นเกย
3: ์ออกไปค่ะ
6: ออกไป
7: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: พวกแกกับเธอพวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
10: ้เอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้ต้องเสียเวลาตามหาหลายสิบปี
11: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
12: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
7: อุบ
12: ั
7: ติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
14: Is that good?

0: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบหลังจากที่พากรผ่าตัดพักฟื้นเรียบร้อยแล้วดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกา
1: ทำไมเร็วจังเลยล่ะครับ
0: ทางครอบครัวของอายังไม่ยอมรับพากรแล้วพวกเขาจะเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องมันจะไม่จบง่ายๆอาก็เลยตัดปัญหาซะเลยแต่ว่าตอนนี้ดามีปัญหาเรื่องเอกสารประวัติต่างๆของพากรนะคะคือก่อนหน้านี้เคยมีคำสั่งศาลค่ะว่าพากรเนี่ยเป็นคนสาบสูญคงต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานอีกนานกว่าจะยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ซึ่งดารอไม่ได้ค่ะดาจะขอส่งพากรไปเรียนต่ออเมริกาในฐานะลูกชายคุณวลัยก่อน
2: ได้ค่ะเอาที่คุณธดาสะดวกเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณทำรงจะเป็นผู้ช่วยดาในการประสานกับคุณวลัยนะคะในเรื่องเอกสารต่าง
2: ๆได้ค่ะ

แล้วก็อย่าลืมเรื่องที่ดาขอความร่วมมือนะคะหยุดติดต่อกับภากรจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะเรียบร้อย

0: นี่ก่อนก่อนไม่ต้องกลัวเจ็บเลยนะไม่รู้สึกตัวหรอกนอนหลับแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้ว
1: แล้วเขาจะโกนหัวก่อนไหมอ่ะก่อนกูไม่หล่อมากกว่า
0: เอางี้ถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยรีบโทรมาหาพี่ทันทีเลยนะ
2: ไม่ต้องห่วงนะคะดาจะรักษาภากรจนกว่าจะหายยังไงก็ต้องหายค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ดาต้องขอบคุณคุณวลัยอีกครั้งนะคะที่ช่วยเลี้ยงดูภากรมาเป็นอย่างดีไปไหมภากร

0: แม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกแม่ให้ปลอดภัยผ่าตัดรับลื่นหายเป็นปกตินะลูกนะ
1: รักแม่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะ

0: ต้องหรอกครับ
1: จะไม่ไปบ่ายพวกเขาหน่อยเหรอ
0: ผมไม่อยากอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ

0: หมือนเขาอยากให้กรตัดขาดจากบ้านเราเลยนะคะแม
1: ่คุณนดาเขาจำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยของน้องนะลูกเราเข้าบ้านเถอะแม่ช่วยนะ
0: ขอบคุณครับ

0: คุณอานะคะลิซาต้องขอโทษคุณอาอีกครั้งนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ลูกชายของคุณอาต้องเจ็บตัวค่ะ
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะมันไม่ใช่ความผิดของหนูแล้วตำรวจจับคนร้ายได้หรือยังจ๊ะ
0: เหมือนคุณพ่อบอกว่าจัดการได้แล้วค่ะ

0: อยากเจอพี่เขาไหมเดี๋ยวอาขึ้นไปตามให้แต่ว่าช่วงนี้ยังเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะยังต้องใช้ไม้ค้ำเดี๋ยวอาไปตามให้นะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่าเลยดีกว่าค่ะคุณอาคะถ้ามีอะไรให้ลิสาช่วยคุณอาบอกได้เลยนะคะลิสาเต็มใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: ครอบครัวของอาไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรหนูเลยนี่หนูไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นนะ

0: คุณหาบ้านผมเจอได้ยังไงจริงๆผมไม่น่าถามคุณเลยมันคงไม่ยากอะไรสำหรับคนระดับคุณผมแค่อยากจะบอกว่าอย่ามาที่บ้านผมอีกเดี๋ยวนะคุณจะไม่พอใจแล้วมาต่อว่าแม่ผมและครอบครัวผมอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราขอโทษและขอบคุณกันไปแล้วก็ให้มันจบกันไปเพราะถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคนระดับคุณก็คงไม่อยากมาข้องเกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้ว
1: ค่ะฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วค่ะฉันกลับแล้วนะคะ

0: นี้วีขอเข้ากรุงเทพไปเยี่ยมน้องนะครับ
1: เดี๋ยวขอเช็คสายเสร็จดีก่อนบอส
2: ทัน
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
4: ังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย

0: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
1: พันภาษาอยู่ที่ไหน
2: ฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
3: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
4: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
5: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
6: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
8: เด็กๆ เครื่องแม่ลงแล้วเด็กๆมีเซอร์ไพรส์ให้คุณตลอดถึงตาคุณแล้วกับของรางวัลความอร่อยกลมกล่อมพร้อมของเล่นสุดเซอร์ไพรส์ Kinder Joy รางวัลเพื่อคนพิเศษ

ใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซือ Power Bond Treatment ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: แน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณ

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความถี่เพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่

ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะลุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะว่ามันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะ

0: มันไม่ใช่มันมะลุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ได้แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผิวผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชม

0: ับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5% ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจนะจากพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนนายคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะตรวจปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ
2: ใส่สูตรนักเรียนสิไปใส่นั่นมื้อนี้วันเสาร์บ่แม่นติ
3: อ
2: ัน
3: ข่อยสิไปเรียนพิเศษมื้อนี้คู่นัดสอนพิเศษ
2: เรียนพิเศษอีหยังของมึง
3: กับวิชากิจกรรมเขาจังหวะนี่ล่ะแม
2: ่กิจกรรมเขาจังหวะอีหยังวะ
3: เออจ้ะบ่ต้องถามหลายดอกเอาเงินมาขอจักร้อยเนี่ยข่อยสิไปซื้อละเบอร์รุ่นเลยคันดอม
2: อีหยังเลอๆเบอร์เบอร์ดอมดอม
3: มันเป็นอุปกรณ์การเรียนนี่ล่ะเขาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษจ้ะว่าเขาใจดอกเอามาแล้วๆๆ
2: เฮ้ยเออๆตั้งใจเรียนไปให้มันหอดของเลี้ยนได้ล่ะอย่าไปแว่ใส่ล่ะ
3: จ้าแม่บ่แว่ดอกลูกเจ้าตั้งสีเลี้ยนนี่ไปละค่ะ

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ก็จริงๆเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีเป็นร้อยสายพันธุ์นะคุณสตรีแต่ว่าที่เรารู้จักหลักๆก็จะมี6สายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราพบว่ามีสารสำคัญมากที่สุดก็คือเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงครับคุณวิสาร
2: สารสำคัญนี่คือ
1: สารสำคัญสารสำคัญในเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะมีสารหลักๆก็จะมีตัวโพลีแซคคาไรด์เบต้ากูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนครับเป็นสารสำคัญที่อยู่ในเห็ด
2: ซึ่งตัวคุณสมบัติมันเดี๋ยวคุณหมอคือต้องเรียนถามตรงๆนะ
3: ใช่ครับมันมา
4: ก็คือตามประวัติศาสตร์แพทย์จีนนะคะได้มีการนำเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยนะคะปกติเนี่ยมันจะขึ้นตามแบบพวกป่าเขาอย่างเช่นว่าก็คือพวกกระดิ่งจุดแถวประเทศเกาหลีประเทศจีนจะเหมาะสมในการที่เจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดง
3: อาจจะต้องเย็นๆหน่อยป่ะคะ
4: ใช่ค่ะก็คืออุณหภูมิประมาณ 24-28 องศาแล้วก็จะมีความอบชื้นนิดนึง
3: อันนี้มันมีหลายเนี่ยที่เป็น
4: ใช่ค่ะ
3: หลายสี
4: ใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะรู้จักกัน6สีใช่ค่ะแต่ว่าก็คือสีม่วงสีขาวสีดำสีเหลืองค่ะแต่ว่าสีที่ดีที่สุดที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
3: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะขึ้นเองตามธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูก

0: ผลิตเหรียญจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเหรียญจือ
1: แล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
2: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปินอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปินอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปินอยด์ที่มีรสขม
3: ครับ
2: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น King of Bitter
3: เป็นราชาแห่งความขม
2: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
3: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
2: ขมมากครับ
3: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
2: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปินอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
3: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคืออย่างนี้
1: ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลินจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
2: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปินอยด
1: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสานหมอ
2: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลินจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
3: ้
2: ดีขึ้นนะครับ
3: ซึ่งการ
2: จะ
3: ไป
2: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้
3: สู้กับเซลล์มะเร็ง
1: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่คีโมละเพราะม
2: ัน
1: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ คุณ
2: วิสารก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนอองโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
3: แข็งแรง
2: ขึ้นมา
3: ไปปราบโรค
2: ไปจัดการโรค
3: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
2: เดียวกัน
3: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
2: มันมีงาน
3: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
2: เลยมีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
3: มันไปทำอะไรคนไกเบาหวาน
2: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
1: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
2: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารกาโนเดแรนในเห็ดลินจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลินจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
3: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
2: ใช่ครับก็คือ
3: จากสารตัวนี
2: ้ตัวลินจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
3: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
1: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
2: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดในเขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในหลินจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
3: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
2: ใช่ครับ
3: เจาะเลือดก่อน
2: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
3: คร
2: ับผม
3: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลินจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
2: ก็คือว่า
3: วิธีวิจัยเขา
2: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคอะคุณวิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
3: แล้
2: วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
3: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอครับหรือว่าม
2: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วน

0: ของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกหลินจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยใช่ไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับแล้วก็นี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็กเกจ
1: มาเป็นแพ็กเกจใช่ค่ะเพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วๆไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดหลินจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
3: ทำให้ผู้บริโภ
1: คจะรับยากก็คือไปต้มเป็นยาไทยนั่นจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญนี่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
3: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
3: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
3: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอาเห็ดทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
3: อัน
0: นี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของAmerican Herb Association ก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
3: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
3: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
0: ี้ใช่ครับ
3: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
3: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
3: ครับ
1: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได
1: ้แต่เด็กก็ควรจะตับ5 6ขวบขึ้นไปอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
1: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะ
0: ค
1: ะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
3: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวหลินจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
1: อ๋อนี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับต้อง
3: ไปสไลด
0: ์ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
1: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าเขาจะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ในส่วนของหลินจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคคร
3: ับ นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวหลินจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
3: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัดท่อน้ำเลี้ยง
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
4: เห็ดหลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติ
2: เรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET Shopping

ดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: จากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: เรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
2: ้
1: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
3: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
2: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
1: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีค่ะ
3: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้อง อาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ใช่แข็งแรงมากขาเนี่ย
3: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
2: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทา
1: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
2: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
2: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลงแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
2: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
1: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
2: ะ
1: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวด

0: ท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผนจีนนะคะที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทคือเท้าและที่จะต้องให้ทำให้เราอุ่นตลอดเวลาคือคอถ้าเวลาที่ใครป่วยนะคะก็ให้ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็น่าจะช่วยทำให้บรรเทาอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยแนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณต้นนอครับ
2: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลก ครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
3: ครับ
2: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
3: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
2: จากงาดำ
3: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
2: อย่างยาวนานมาก
3: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
2: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
3: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
2: เป็นยังไงบ้างคะ
3: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
2: ะ
3: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติ

0: ที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
1: ยังไงคะอาจารย
0: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมาก
1: ค่ะ
0: กระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นน้อง
1: จะได้เลี้ยงมันได้
0: ต้องเลี้ยงจะเลี้ยงเหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
1: ึ
0: ้นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
1: ะ
0: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
1: มันก็แพร่กระจายไป
0: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้องถูกไหมตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
1: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
0: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
1: ค่ะ
0: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
1: ้
0: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะฮะ
1: ก็คือมันจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
0: มันก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
1: ค่ะ
0: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
1: ไข่ไก
0: ่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
1: ค่ะ
0: คือไข่ฟักกับไข่ลม
1: ค่ะ
0: ไข่ลม
1: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
0: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเรามาทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
1: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
0: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
1: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
0: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาเซซามิน
1: นี่นะคะคือเซซามินนี่คือเป็นสารที่จะกัดมาจากงาดำ
0: 99.9%
1: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
0: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
1: อ๋อมากัดนี่คือสกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
1: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
0: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้
0: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
1: ค่ะ
0: เป็นกระบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
1: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมคะ
0: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
1: ค
0: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
1: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
0: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นกระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการนึงเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
0: เพ
1: ิ่
0: มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยช่วยกันทำ
1: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
0: ใช่ใช่

0: ซื้อรำข้
1: ถ
0: าว
1: ู
0: มาก กิ
1: ไป
0: น
1: ซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่า
0: ครับ
1: มีสารสกัดเซซ
0: าม ินน้ำมันงา
1: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากถ
0: ึ
1: งค
0: ุ
1: ณผู้ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
0: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเน
1: ี่
0: ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอันที่สองคือทำให้มันสุกอ
1: ัน
0: ที่สามอย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
1: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
0: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
1: นั่นสิคะ จริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
0: ความสวยความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
1: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
1: อาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับแม้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2

0: มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
3: 10ประโยชน์ของน้ำมันปลาน้ำมันปลาของผมพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงน้ำมันปลาแซลมอนหรือน้ำมันปลาของปลาทูน่านะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า3ที่เราพูดถึงก็มักจะนึกถึงพวก EPA

กับ DHA นะครับซึ่งวิธีการเลือกก็ง่ายครับส่วนใหญ่เขาจะดูว่ามี EPA กับ DHA รวมกันเนี่ยมากกว่า 50% หรือเปล่าอย่างเช่นเม็ดหนึ่งใหญ่ๆมี 1,000 มิลลิกรัมมี EPA กับ DHA มากกว่า500มิลลิกรัมใน1เม็ดนี้หรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าน้ำมันปลาตัวนี้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับประโยชน์ของมันนะที่ทำให้หลายคนทั่วโลกเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยแล้วมีอาหารเสริมเดินไปไหนก็จะเห็นน้ำมันปลาเป็นเรื่องปกติเลยทุกๆประเทศนะครับเพราะว่ามันมี10ประโยชน์ด้วยกันนะครับข้อที่1 นะครับคือมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองมันช่วยบำรุงสมองเรารู้อยู่นะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่มันช่วยได้นะมันช่วยเพิ่มสมาธิมันช่วยต่อต้านอาการซึมเศร้านะครับหรืออาการเศร้าหมองได้นะครับข้อที่2คือมันลดความเสี่ยงของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นเวลาที่เราแก่หรืออายุมากขึ้นเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมตามอายุเพราะพบว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะบางคนก็จะมาถึงข้อ2ก็จะถามว่ากินเท่าไหร่ดีสำหรับผมนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เริ่มจาก250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเริ่ม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ได้แต่ควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มขนาดสูงเราอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งเราไม่อยากได้ก็ได้ก็ไปคุยกับคุณหมอประจำตัวนะครับข้อที่3คือลดการอักเสบของผิวหนังเขาพบว่าเวลาเราเอาน้ำมันปลานะครับไปทาบนผิวหนังเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยกลิ่นมันคาวทำยังไงดีเราอาจจะใช้เวลาทาผิวหนังนะครับอาจจะใช้เป็นกลุ่มน้ำมันรำคาวก็ได้อย่างที่ผมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีกันแดดตัวหนึ่งนะครับชื่อกันแดดเพียวไวท์ตัวนี้ผมจะใส่น้ำมันรำคาวเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่เกิดจากแสง UVA ที่มากระทบผิวหน้าตัวนี้ได้แต่ข้อเสียของกันแดดตัวนี้คือกันแดดตัวนี้จะเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นผิวแห้งเท่านั้นอย่างเช่นบริเวณใต้ตาจะลดรอยหมองคล้ำใต้ตาได้ลดการอักเสบใต้ตาได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยนะครับอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีแต่ถ้าเอาไปทาในคนผิวมันเนี่ยผิวก็จะมันมากขึ้นได้ดังนั้นใครอยากดูกันแดดเพียวไว้แบบเต็มๆตาก็พิมพ์คำว่ากันแดดนะครับข้อที่4นะครับสำหรับคนที่กินน้ำมันปลาเนี่ยเขาพบว่าจะลดอาการข้อติดข้ออักเสบได้อย่างเช่นข้อติดข้ออักเสบเราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นรูมาตอยคนที่เป็นข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมพวกนี้กินเข้าไปนะครับแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยผมพบว่าในงานวิจัยเขาจะใช้ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับบางคนบอกว่ากินเข้าไปแบบนี้มันจะมีกลิ่นออกมาในคอไหมก็เป็นเหมือนกันนะผมเคยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีกลิ่นคาวออกมาจากในคอด้วยงั้นก็ดูเป็นคนๆไปบางคนกินแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นผมเลยมีเทคนิคนะครับวิธีการกินผมก็คือให้กินน้ำมันปลาเข้าไปแล้วก็ทานอาหารปกติตามอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันปลาถูกกดลงไปแล้วทำให้โอกาสที่กลิ่นจะขึ้นมาที่คอจะน้อยลงประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ผมใช้คำว่าลดความเสี่ยงไม่ใช่ป้องกันนะครับก็คือลดโอกาสที่โรคมะเร็งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่มีงานวิจัยที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นมะเร็งเต้านมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับข้อที่6ก็คือมันเพิ่มไขมันดีที่เราชอบเรียกกันว่า HDLแล้วก็ข้อที่7คือลดไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับข้อที่8คือดึงไขมันที่ตับนะครับออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับข้อที่9ก็คือถ้าทานต่อเนื่องไประยะหนึ่งจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทั่วร่างกายแล้วทำให้อาจจะลดโอกาสการเป็นความดันโลหิตสูงได้ข้อที่10ที่หลายคนนะครับเริ่มมาฮิตกันช่วงหลังๆเรื่องมันปลาคือมันช่วยเกี่ยวกับลดความอ้วนได้เช่นลดความหิวถ้าทานพร้อมอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานขึ้น2ชั่วโมงช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานประมาณ187แคลอรี่ต่อวันนะครับช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมันเป็นพลังงานช่วงออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำเนี่ยจะลดโอกาสการสูญเสียกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็จะเห็นคนที่ทานน้ำมันปลาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสที่กำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับก็จะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับดังนั้น10ประโยชน์นี้ลองฟังซ้ำๆดูนะครับจะเป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแต่ถ้าใครก็ตามนะครับคิดว่าไม่แน่ใจนะครับแนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเวลาที่เราจะทานอะไรสักอย่างนึงเราต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของมันก่อนแล้วดูซิว่าเอ๊ะเราทานยาใส่ลิ่มเลือดอยู่ไหมเราทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอยู่ไหมที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีข้อห้ามในการกินน้ำมันปลาทุกๆชนิดครับรักทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบความรู้ดีเดี๋ยวนี้ก็เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีส่วนใครก็ตามอยากดูกันแดดที่ผมใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเพื่อลดการอักเสบของผิวหน้าก็พิมพ์คำว่ากันแดดได้ครับแล้วรอหุ่นยนต์ผมส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้น

0: มาต่อกันที่น้ำมันมะรุม
1: ครับ
0: เคเคยใช้ไหมคะน้ำมันมะรุม
1: ไม่เคย
0: บางคนเขาใช้แบบนี้บางคนบอกโอ้ต้องเป็นน้ำมันมะรุมอินเดียน้ำมันในเมืองไทยก็ได้เหมือนกันค่ะน้ำมันมะรุมเนี่ยบางคนบอกว่าเขาเคยเห็นเอามาทาหน้าหน้าก็จะใสผิวพรรณดีบางคนถึงขั้นบอกว่าเท้าแตกเนี่ยเขาไปทาเท้าก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนั้นเลยม
1: ัน
0: ก็จะเหมือนกับช่วยทำให้เท้าเนี่ยนุ่มขึ้น
1: ครับ
0: หรือว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นน้ำมันมะรุมกินมะรุมเป็นฝักเลยก
1: ็
0: ได้ประโยชน์
1: มะรุมแบบนั้น
0: ดอกมะรุมมาแกงส้มยอดมะรุมมาจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็เอายอดมะรุมมาพี่จิตเคยทำอย่างน
1: ี้
0: หิวเลยไหมคะ
1: หิวเลยฮะ
0: เพราะว่าที่หน้าบ้านพี่จิตมีต้นมะรุมอยู่ก็เลยใช้ประโยชน์จากต้นมะรุมเยอะมากก็เอายอดมาใส่เนี่ยทำน้ำซุปต้มก็ช่วยระบายท้องได้ดีสำหรับลูกๆด้วย
1: ครับ
0: หรือไม่ก็เอามาทำแทนชะอมค่ะก็มาเด็ดยอดแล้วก็รูดใบแล้วก็ใส่ลงในไข่ตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็เอามารุมใส่แล้วก็ตีแทนชะอมเลยค่ะแล้วเราก็ทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิได
1: ้
0: อร่อยเหมือนกันจิ้มน้ำพริกก็ได
1: ้
0: หิวข้าวเหมือนกัน
1: ยั่วยวนมากนะครับ
0: ก็เนี่ยแหละค่ะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้แต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำมันมะรุมบางคนก็สงสัยตกลงว่าน้ำมันมะรุมที่ว่าเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทาผิวหน้าทาผิวกายหรือแม้แต่ที่พี่จิ๋มบอกว่าบางคนเขาทาเท้าก็ได้เหมือนกันเนี่ยตกลงคุณประโยชน์มันมีดีอย่างไรกันแน
1: ่มีอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะ
2: คือน้ำมันมะรุมเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับน้ำมันทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะมีวิตามินอีอยู่นะครับมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็ความจำเป็นของที่มีวิตามินอีเพราะอย่างนี้ครับน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความไม่อิ่มตัวอยู่เขาก็ธรรมชาติก็จะสรรสร้างว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้ามันไม่อิ่มตัวแบบนี้เดี๋ยวโดนออกซิเจนมันก็หืนแล้วก็เสียมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้เขาก็จะมีวิตามินอีอยู่ข้างในเนี่ยเยอะเลยยิ่งไม่อิ่มตัวมากก็ยิ่งมีวิตามินอีมากจะสังเกตได้ว่าวิตามินอีไม่มีในน้ำมันปลาน้ำมันงาขี้ม้อนอื่นๆที่มีพวกนี้เยอะเพราะปัญหาเขามีครับปัญหาคือมันไม่อิ่มตัวในขณะที่น้ำมันมะพร้าวแม้จะมีวิตามินอีนะครับแต่ก็มีนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอิ่มตัวแล้วไม่มีความจำเป็นต้องมีวิตามินอีเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันโมเลกุลสั้นมันเลยพาวิตามินอีที่มีอยู่น้อยเนี่ยเข้าไปได้ลึกเร็วแต่น้ำมันมะรุมเนี่ยมันเป็นวิตามินอีที่สามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ถ้าน้ำมันนั้นสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ที่จริงแล้วน้ำมันหลายชนิดก็ได้เพียงแต่น้ำมันมะรุมมันมีฤทธิ์ทางสมุนไพรที่ทำให้ฟื้นฟูผิวได้ดีเพราะฉะนั้นน้ำมันมะรุมก็เป็นน้ำมันทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับของคนไทยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในการบำรุงผิวนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นคู่กับน้ำมันมะพร้าวอันนึงดูดซึมเร็วนะครับอีกอันนึงวิตามินอีสูงสลับกันใช้นะครับก็จะสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้น
1: โอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวพรรณนี่แหละ
0: ใช่ค่ะเพราะใครก็อยากสวยใครก็อยากมีผิวพรรณที่ดีนะคะเลือกใช้น้ำมันมะรุมก็ได้จริงๆที่ S2 Shop บ้านเจ้าพระยาก็มีน้ำมันมะรุมขายนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะใช้ฐานหน้าได้ด้วยนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องผิวพรรณอะไรทั้งหลายเนี่ยใครๆก็เป็นห่วงเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยกลายเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับความเครียดไปด้วยโรคผิวหนังก็เลยมาพร้อมกับความเครียดนะครับเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวหรือว่าเป็นโรคผิวหนังต่างๆเราก็จะขาดความมั่นใจผิวฉันไม่สวยนู่นนี่นั่นก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาบางคนเป็นหนักๆนี่ก็อาจจะทำให้ป่วยทางจิตได้นะฮะ
0: เพราะก็ว่ากังวลมากเลยใช่ไหม
1: ครับโรคผิวหนังแล้วก็โรคทางใจเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ออกเป็น3กลุ่มครับ
0: ค
1: ือ1กลุ่มที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วแต่โรคทางใจทำให้โรคผิวหนังกำเริบมากขึ้น
0: มันไปกระตุ้นเขา
1: ใช่เช่นสิวหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมโรคภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เริ่มเหงื่อออกมากคันสะเก็ดเงินโรคผิวเปลือกไม้ลมพิษแล้วก็หูดคือเหล่านี้เนี่ยถ้ามีความเครียดผสมเข้าไปโรคมันจะกำเริบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้สบายๆเอาไว
0: ้ค่ะหรือว่ากลุ่มโรคผิวหนังที่เป็นตัวทำให้จิตของเราป่วยก็คือโรคผิวหนังที่มีลักษณะภายนอกไม่น่าดูเป็นสิวเป็นสะเก็ดเงินด่างขาวเริมก็คือทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจนะถ้าเป็นเราจะไปเจอใครเดี๋ยวเขาก็ต้องนี่เป็นอะไรเนี่ย
1: บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเป็นเริมล่ะ
0: มาใกล้เราแล้วเดี๋ยวจะติดเราหรือเปล่า
1: อะไรแบบนี้
0: ก็ทำให้เราเนี่ยเป็นกังวลว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเราไม่ดี
1: เดี๋ยวคนเขารังเกียจเราก็จะ

0: เกิดความเครียดขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับหรือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มโรคทางใจที่มีอาการทางผิวหนังอันนี้คือมาพร้อมกัน
1: ะ
0: นะฮะก็คือพบว่ามีความผิดปกติของผิวหนังบางอย่างให้เป็นโรคทางใจโดยตรงตัวอย่างเช่นชอบดึงผมแล้วก็เล่นผมจนร่วง
1: บางคนอย่างนี้เลยบางทีนั่งไปก็ม้วนม้วน
0: ดึง
1: แล้วก็ดึง
0: คนดึง
1: ดึงจับผมม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงบางคนดึงถึงขั้นว่าจนผมมันร่วงเยอะค่
0: ะ
1: มันอาจจะเป็นโรค
0: อาจจะเป็นใช่ใช่คือมันมาพร้อมกัน
1: จนมันหายไปเป็นหย่อมเลยก็มี
0: ถูกต้องครับหรือว่าคนที่บางคนเขาจะเป็นโรคทางจิตเนี่ยที่แบบว่าคิดว่ามีแมลงหรือว่าอะไรมาไต่ตามผิวหนังเขาอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบเกาคันปัดจนผิวเนี่ยเกิดเป็นโรคขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่าจิตหลงผิดคิดว่ามีกลิ่นตัวอันนี้กังวลมากผิดปกติฉันจะตัวเหม็นไหมนะ
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำบ่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
1: ๆโอ้ผิวก็ยิ่งแห้ง
0: แล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะกลิ่นปากด้วยก็จะมีปัญหาก็จะคิดว่ามีกลิ่นปากหรือว่ามีกลิ่นจากช่องคลอดอะไรแบบนี้ก็จะอาบน้ำบ่อยๆบ้วนปากบ่อยๆก็จะอับชื้นขึ้นไปอีกก็จะเกิดโรคผิวหนังตามมาหรือว่าอันนี้น่ากลัวมากหลายคนอาจจะเป็นโรคฉันไม่สวย
1: มีโรคนี้ด้วยเหรอคะ
0: คือเขาคิดไงเขาคิดไปเองนะฮะว่าโรคนี้คิดว่าเราผิดปกติผิวหนังเราบางคนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไทยจะไม่ชอบคนที่ผิวคล้ำผิวดำก็จะคิดว่ามันไม่สวยอยากจะขาวหรือว่ามีหุ่นรูปร่างไม่ได้สัดส่วนอยากมีออร่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็จะลามไปถึงผมก็จะบางลงรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นมันส่งผลกันไปหมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะทำให้ขนดกมากขึ้นก็ได
1: ้ตรงกันข้ามกันไป
0: ตรงกันข้ามกันไป
1: ผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้รู้
0: เกิดจากความเครียดทั้งนั้นคิดไปเอง
1: โรคฉันไม่สวยก็แล้วยังมีอีกโรคหนึ่งที่เห็นชื่อแล้วแอบตกใจ
0: ยังไงครับพี่กลัวแก่ขึ้นสมองใช่ไหม
1: โรคกลัวแก่ขึ้นสมอง
0: คือบางคนเขาเครียดไงคือเป็นห่วงเรื่องตัวเลขจะ30จะ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็
1: อย่ามาบอกอย่ามาพูดเลยห้ามมาถามอายุเลยนะไม่ได้เลยนะ
0: โกรธหรือแบบบางคนนี่แบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าดูมีน้ำไม่นวลกันจังเลยทำไมช่วงนี้ดูมีน้ำไม่นวลอู้เครียดมากก็ไปลดหุ่นลดความอ้วนนะฮะส่งผลกับผิวพรรณเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกันไปหมด
1: ถ้าอะไรก็ไม่ถูกใจนะ
0: ถูกต้องคือเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนเรามีความรักเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทำไมผิวพรรณดีเปล่งปลั่งดูจิตใจดีสุขภาพจิตดีไง
1: ใช่
0: ความคิดดีไม่เคร
1: ีย
0: ดอ
1: ะไรก็ดีไปหมดเลย
0: อะไรก็ดีไปหมดแต่เวลาอกหักเนี่ยโอ้สู้ผอมเลยผิวพรรณแห้ง
1: โลกนี้อะไรก็ไม่ดีดูซิเนี่ยเผลอไปแป๊บเดียวทำไมฉันแก่ขนาดนี
0: ้เพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจเลยสำคัญมากนะครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคแบบนี้นะครับก็ควรที่จะพบจิตแพทย์ร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะไปพบแพทย์ผิวหนังที่เขาเฉพาะทางไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกัน
1: ก็ฝากกันเอาไว้นะคะว่าไปๆมาจริงๆความเครียดเนี่ย
0: สำคัญ
1: เป็นตัวร้ายตัวหลักเลย
0: เป็นตัวเร่งโรคเลย
1: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันบางคนออกกำลังกายทำไมต้องไปกินโปรตีนอันนู้นอันนั้นอันนี้เยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ

0: ราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่าง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรนี้ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลต์ประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้อง

0: การทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่1 นะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช
1: ้ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปี้

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ท่านนายกได้ทราบข่าวสสไอเดียขดาแล้วใช่ไหมคะที่ปปช.บอกว่ามีความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตรงนี้ค่ะในฐานะ
2: ยังไม่ทราบครับ
1: ในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและที่สินที่ปปช.บอกว่ามีความผิดปกติในการยื่น
3: เหมือนไม่ได้แจ้งปปช.ตัวบัญชีของ
2: ดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
4: อะไรนะ
5: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันค่ะและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
4: ทำน้องเลยสิ
5: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
4: เมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกทีเดียวรังสิมันต์ โรมซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นในสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นได้โพสต์ข้อความนักข่าวถามเรื่องบัญชีทรัพย์สินคุณสุชาดาน
5: ายกดันตอบเป็นเพลงช่างสมกับข้อหาไร้ความรับผิดชอบไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
4: อ้าวก็เลยต้องต่อเนื่องไปเรื่องของยติอภิปรายไม่วางใจเนี่ยจริงๆไม่รู้นักข่าวตัดทีมงานผมตัดแยกเสียงมาให้ไหมเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งนักข่าวสายทำเนียบเนี่ยก็ถามลักษณะชงอยู่เหมือนกันนะยัตติเนี่ยมันทำจาก AI ไหมก็เลยดูเหมือนจะลิเกนายุทินตอบว่ายังไงรู้ไหมเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตงเตงเตงเตงเตงเตงเตงเตงเตงเตงคือท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังจากทานข้าวเมื่อวานนี้ตอนเช้ามีการทานข้าวระหว่างคุณอนุทินกับรัฐมนตรีของเพื่อไทยแล้วต่อมาตอนแรกไม่ได้สัมภาษณ์แต่ตอนบ่ายเนี่ยหลังจะมาดูความพร้อมที่ทำเนียบเพื่อรับการเลี้ยงต้อนรับเวิลด์แบงค์น้ำตีบอกนะครับตัวชมกรณีการพูดคุยกับรัฐมนตรีของเพื่อไทยว่าชวนมาทานข้าวเช้ากัน
5: ขาดแค่สองท่านก็คือคุณจุลพันธ์กับคุณสุริยะค่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษท่านนายกบอกเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆและถ้าพาดพิงไปถึงหน่วยงานใดก็ขอให้เจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจง
4: ก็ไปตามยุทธศาสตร์ของท่านนายกดึงรัฐมนตรีที่อาจจะไม่ถูกอภิปรายมาตอบด้วยเพื่อเป็นเรื่องเดียวกันรวมถึงรัฐมนตรีเพื่อไทยนักข่าวถามว่าท่านได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากเพื่อไทยไหมคุณอนุทินตอบไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าพร้อมเปิดรับเสียงจากพรรคอื่นด้วยหรือไม่ท่านนายกบอกมันเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.เปิดรับเสียงจากพรรคอื่นนี่คงจะหมายถึงพรรคสีเขียวอ่
5: ะ
4: เดี๋ยวเขาไปยกไว้วางใจไง
5: ค
4: ่ะกล้าทำอ่ะท่านนายกบอกว่ายังไง
5: บอกเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ค่ะแต่จะไปบอกว่าพรรคนั้นให้ไม่ให้เนี่ยไม่ได้
4: แต่
5: พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ส.ส.แต่